การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: วัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรจิตตพินันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมสสณภัทรจิตตพินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสกทมเขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุ
1: งเทพมหานคร
0: แล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกแล้วก็เป็นสสที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับ
0: พยนต์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทำกิจกรรมไปด้วยกิจกรรมที่ทำก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยเราก็จะอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: ชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองอะคะ
1: ผมว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับ
0: คน
1: จาก
0: นี้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าหมว

0: เนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
1: ์ก็คือชีวิตก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
0: า
1: ะก็คือเข
0: ้
1: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
0: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแล้วผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
1: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยคุณครูว่างแล้วพอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะคะ
0: ครับ
1: เลือกเรียนสาขาอะไร
0: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือชอบดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างดีอยากเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสมัยนี
1: ้
0: กล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
1: ่
0: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องหนึ่งก็ลองเอาตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
1: ตั้งแต่มัธยมที่ถ่ายหนังสั้นอะค
0: ่
1: ะคือชวนเพื่อนๆมาเล่น
0: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิหนังไทยครับแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆน่ะเราทำเป็นแนวประมาณไหนอะคะ
0: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังเรื่องนึงเนี่ยที่ทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่พรบภาพยนตร์นะครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู
1: ่
0: ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู
1: ่
0: และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่นี่ครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนังสมัยม.6 อะไรเงี้ยคร
1: ับก็รู้ลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป
0: ็
1: นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทำกับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกไหมคะ
0: ส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิอย่างไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
1: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราก็คือทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
0: หนังทุกเรื่องที่ทำเพราะรู้สึกมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังไปเสมอในหนังทุกเรื่อง
1: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นผู้นำที่เราอยากจะเป็นผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้ม
1: ทำไมคะ
0: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำหนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่อะไรเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับว่ามันมาจากบทบาทผู้กำกับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตำแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กำกับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นำในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นำได้กับการด้านของการทำกำกับ
0: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลายสิบคนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กำกับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำด้วยเรื่องของคิวถ่ายทำเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กำกับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทำหนังนี่แหละครับ
1: แล้วประเด็นอีกสำคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งสื่อด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ไหนก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทำงานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนแหละ
0: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรื

0: เดียวก็คืออยากทําหนังอยากเป็นผู้กำกับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
1: ์
0: ผมไปทำงานที่หอจดหมายเหตุกับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35อย่างเงี
1: ้ยแล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
0: ่อ
1: ผู้ชมได้ไปติดตามกัน
0: เส้นทางการครับอย่างตอนที่ทำหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทำหนังอย่างที่เราชอบเอ๊ก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องใหม่นะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรกครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย
1: ์สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์
0: เรื่องการเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค์
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
0: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะคนในอุตสาหกรรมนี่แหละที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
1: แสดงว่าน่า
0: ก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทําเต็มที่นะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเนี่ยครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างนั้นครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
0: Blue Again ครับ
1: นี่ต้องไปหาในไหนได้คะถ้าจะไปดู
0: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
1: ตอนนี้ก็ยังเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวันวานไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ2 3เรื่องครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะคร
0: ับ
1: ก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวนะครับพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือและดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทําให้เราเห็นแล้ว

0: าสสพี่นัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทำเองสักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำหนังสั้นที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้แล้วตั้งแต่ปี51ก็คือตอนที่ผมเข้าปี1พอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีนะต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวัน อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสำหรับทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
1: ่
0: ะบางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้นะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเรทแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยมันยังมีเรทที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรทค่อนข้างถี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่ส.เสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมให้ดูเรท13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงสุดแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
0: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
1: เสร็จครบหมดแล้ว
0: อาจจะไม่ได้ออกอากาศประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
1: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
0: ้
1: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
0: ่
1: แล้วคนที่จะขอทําโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซินีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่ไหมครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการด้วยนะก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
0: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
1: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
0: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
1: เราคิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
0: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างคะ
1: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
0: ม
1: ครับผม
0: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
1: เกี่ยวเนื่อง
0: เกี่ยวเนื่องของภาพยนตร์ด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
1: อ๋อแล้วก็ที่การชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส
0: ์
1: ก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่นะ
0: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
1: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่

0: ื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่กรรมธิการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมคิดว่าทั่วไปเลยคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากก็จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกรรมสั้นผ่านก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องน้องที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็จะตะเวนหาว่าร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะกินหมด
1: แล้วถ้าไปเขตมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
1: ่
0: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนสารอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงอ่ะไม่เหมือนร้านอื่น
0: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
1: ทำเอง
0: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับ
1: น่าสนใจชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
0: จริงๆผมทานได้หมดเลย
1: ทานได
0: ้หมดเลย
1: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไร
0: เจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
1: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี
0: ้บะหมี่แห้งปูครับ
1: ปูนะคะ
0: ปูครับ
1: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
0: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
1: โอ้เจ้าของในวันเดียวกันเลย
0: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้กินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
1: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
0: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
1: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยคร
1: ับ เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือ
0: มักจะติดหนังสือไปเสมอในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
1: ถ้าร้องได้มีส้มจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
0: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
1: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรัตมากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
0: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับInstagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
1: เสิร์ชไปว่า
0: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนะครับก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือnaphat.peopleparty
1: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
0: Facebook
1: ร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้
0: ใช่มั้ยคะยินดีครับถ
1: ้
0: ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
1: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
0: ผมฝากสองสามเรื่องแล้วกันครับก
1: ็
0: คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยใกล้แล้วครับใกล้ Final Line ละแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของผมของสำนักพิมพ์ Avocado Bookครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
1: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
0: ประมาณนั้น
1: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่าเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะและก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้

ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะอนภัทรจิตตะพินันกันตานะคะส.ส.เขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้

0: ข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร1569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติพรากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านตามหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้ที่ Mentory ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรม

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาพวกจะเป็นไม่รับผู้โดยสารหรืออาจจะเป็นต้องเหมาอะไรอย่างนี้ครับก็ท่าที่ผมเจอมาก็แปลกๆหน่อยคือผมไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าค่าคอนเสิร์ตก็แพงนะแต่ทำไมเราจ่ายค่าแท็กซี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆระยะทางก็นิดเดียวครับเขาอาจจะให้เขาให้เหมาประมาณ600-700ก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับ
1: เคยมีประสบการณ์ที่ทางแค่นิดเดียวอะค่ะแต่ว่าค่าครั้งที่แบบเช็คในแอปแล้วราคามันนิดเดียวอะค่ะ
2: ก็เคยเจอแบบราคาเหมาครับตอนนั้นผมไปแค่จากหมอชิดใหม่ครับไป BTS จตุจักรเขาคิดผมรวมกันประมาณ200ครับ
3: ก็ปัญหาใหญ่เลยก็คือปฏิเสธผู้โดยสารหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่ยอมรับเช่นรถติด
4: ก็ที่เจอบ่อยๆค่ะก็จะเจอแบบขึ้นไปแล้วแล้วก็เจอคนขับเนี่ยก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็หงุดหงิดกับปัญหาบนท้องถนนหรือบางทีก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นแบบเบรกบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเบรกแรงๆขับไม่ดี
5: แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแถมคิดราคาเหมาและอีกสารพัดปัญหาซ้ำซากของแท็กซี่ที่ผู้ใช้บริการต้องเจอจนกลายเป็นเรื่องคุ้นชินสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่องจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาเทพเลือกใช้ก็คือแท็กซี่ค่ะแต่กลายเป็นว่ายิ่งใช้บริการซึ่งปัญหาแท็กซี่ถูกสั่งสมมายาวนานแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหามาหลายครั้งแล้วก็ตามข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถ584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568รถแท็กซี่ยังคงเป็นรถสาธารณะที่ครองแชมป์ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดค่ะโดยในเดือนมกราคมถูกร้องเรียน 1,313 ครั้งกุมภาพันธ์950ครั้งมีนาคม 1,030 ครั้งและเมษายน 1,102 ครั้งค่ะแน่นอนนะคะว่าในทางกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบกแต่ว่าปัญหาเหล่านี้กลับไม่เคยลดลงค่ะทำให้มีคำถามว่าปัญหาแท็กซี่ที่เรื้อรังมานานจะมีทางออกอย่างไรและจะมีมาตรการอะไรที่ยกระดับคุณภาพและบริการของแท็กซี่ให้ดียิ่งขึ้น
6: แม้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจะเป็นปัญหายอดเป็นประจำแต่ในระยะหลังกลับมีปัญหาอื่นตีตื้นไม่น้อยหน้าอย่างการคิดราคาเหมาโดยไม่ยอมกดมิเตอร์แท็กซี่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวรวมถึงพฤติกรรมด้านลบของคนขับแท็กซี่ที่มีต่อผู้ใช้บริการเพียงเท่านี้เพราะข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร1584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568 5อันดับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือ 1. แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ 1,048 ครั้ง 2. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร993ครั้ง 3. ขับรถประมาทหวาดเสียว801ครั้ง 4.ไม่ใช้มาตรมิเตอร์โดยสาร551ครั้งเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด387ครั้งนอกจากนี้ยังมีปัญหาร้องเรียนในเรื่องของการไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันทางที่อ้อมเกินควรหรือแม้แต่การโกงมิเตอร์ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้สะท้อน

0: ้อนภาพการใช้บริการแท็กซี่ที่ประชาชนต้องเจอและอีกด้านคือภาพสะท้อนที่วันนี้ถูกร้องเรียนให้ต้องปรับปรุง
1: เนื่องจากในอดีตเนี่ยรถแท็กซี่อาจจะไม่มีคู่แข่งมากอย่างเพียงพอนะครับเคยมีปริมาณมากถึง 100,000 กว่าคันในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ด้วยการที่อาจจะขาดระบบกำกับหรือแม้แต่เราเองเนี่ยครับเราก็พบว่าผู้บริโภคจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ารถแท็กซี่คันไหนเนี่ยหมดอายุไปแล้วบ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ระบบกำกับแบบนี้ไม่เคยมาถึงผู้บริโภคครับนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เขาเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆทำให้รายได้เขาลดน้อยลงนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับในการที่จะไม่กดมิเตอร์บ้างนะครับเรียกราคาเหมาบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนึงผมคิดว่าเรื่องของค่าเราได้ยินกลุ่มทางสมาคมแท็กซี่เนี่ยออกมาพูดบ่อยมากนะครับว่า เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยครับตอนนั้นคนทำงานก็ยังอาจจะมีนะครับจนทุกวันนี้ตัวรายได้เงินเดือนค่าของชีพมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่า เงินของมิเตอร์แท็กซี่นี่ยังเท่าเดิมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนมาในกลุ่มของผู้ประกอบการว่าทุกคนขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในราคาเดิมครับก็อาจจะเป็นปัจจัยแล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งด้วยครับ
0: จากสาเหตุข้างต้นนำไปสู่ปัญหาที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ต้องเจอโดยเฉพาะการปฏิเสธผู้โดยสาร
1: ถ้าแท็กซี่บางคันปฏิเสธผู้โดยสารด้วยเหตุผลที่จำเป็นเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าตัวเราก็ยอมรับได้นะแต่ถ้าลองไปสังเกตนะครับพื้นที่ชั้นในเนี่ยเขาก็ปฏิเสธกันเยอะนะครับหากผมเองนะถ้าผมโบกรถแท็กซี่แล้วผมถ้าเขาเปิดกระจกถามนะผมรู้เลยคันนี้ไม่ไปถ้าเปิดกระจกถามคุณจะไปไหนครับแบบนี้ไม่ไปแน่นอนเลือกแน่นอนเลยเป็นปัญหาที่ถามว่าแก้ได้ไหมเราต้องเชื่อว่าแก้ได้แต่คำถามของเราคือว่าทำไมรัฐแก้ไม่ได้อันนี้ต้องไปถามกรมการขนส่งทางบกว่าทำไมแก้ไม่ได้นะครับแต่จริงเราเชื่อว่าแก้ได้แต่ว่าเราจะแก้อย่างไรล่ะเพราะเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าถ้าต้องไปส่งในพื้นที่เนื่องจากรถส่วนใหญ่ติดแก๊สไกลแล้วเขาแก๊สเขาอาจจะมีอยู่แค่พออยู่ในวิ่งโซนเนี้ยครับแต่ถ้าเขาต้องไปไกลเกินเขาก็ไม่สามารถที่จะหาปั๊มแก๊สเติมได้นะครับนี่ก็เป็นระบบหนึ่งเพราะผมคิดว่าระบบการที่รถแท็กซี่ติดแก๊สก็มาจากแนวนโยบายของภาครัฐครับดีใช่ไหมครับแล้วตอนหลังก็ปั๊มแก๊สก็น้อยลงนะครับนโยบายที่เขาจะอยู่ยังไงครับให้เขาไปใช้น้ำมันลิตรหนึ่งก็กี่บาทเพราะงั้นวันหนึ่งเขาวิ่งไม่ได้แน่นอน
2: ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงเรื่องการปฏิเสธนี่นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับว่ารถแท็กซี่เนี่ยเป็นรถใช้แก๊สแล้วก็ผู้โดยสารหนาแน่นสุดตัวอย่างเช่นพระราม4สุขุมวิทเกาะสิ่งถนนที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีปั๊มแก๊สเลยจะมีแต่ปั๊ม LPG ก็มีน้อยถ้า NGV ที่แท็กซี่ใช้กันนิยมใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีปั๊มแก๊ส NGV เลยแล้วเวลาที่เขาเหลือแก๊สอยู่ถ้าครึ่งถังแล้วมีผู้โดยสารเรียกเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยเขากลัวว่าไปแล้วเนี่ยเขาออกไม่ได้ง่ายเพราะมีผู้โดยสารใช้ต่อเนื่องกับเป็นเขตที่รถติดนะครับมันต้องใช้แก๊สมากกว่าวิ่งทั่วไปเขาก็เกรงว่าค่าแก๊สมันไม่พอไอ้แก๊สมันไม่พอก็จะต้องเติมน้ำมันออกมาเนี่ยมันจะขาดทุนได
0: ้นอกจากนี้ปัญหาการจราจรก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แท็กซี่หลายคันปฏิเสธผู้โดยสารหากโดนเรียกไปในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด
2: แท็กซี่เรื่องของรถติดในเที่ยวที่จะไปเนี่ยวันนี้กำหนดไม่ได้เลยว่าเส้นไหนเวลาไหนที่มันจะติดแต่แท็กซี่ด้วยสัญชาตญาณเขาเองเนี่ยจะคำนวณได้ว่าที่เส้นที่เรียกเนี่ยน่าจะเจอติดแล้วเนี่ยเขามีค่า

0: ค่ารถติดตามที่เขาประกาศมาเนี่ยนาทีละ2บาทแต่ด้วยระบบไอ้ด้วยสเปคที่เขากำหนดมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตัวมิเตอร์มันไม่ทดเจ็บไม่ทดเจ็บหมายถึงว่าวิ่งไปติดอยู่ตรงนี้พอได้ทักครึ่งนาทีนาทีนึงมันขยับรถมันไม่บวกให้ละไอ้ที่มันติดแล้วเรียกขยับเดี๋ยวติดเดี๋ยวขยับตัวค่าเวลาที่จะต้องได้จากผู้โดยสารมันไม่ได้ตามที่กำหนดไว้เพราะว่า
1: อีกหนึ่งปัญหาแท็กซี่ที่ผู้โดยสารต้องเจอก็คือการเรียกราคาเหมาซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานอะไรในการกำหนดราคาที่ชัดเจนแต่เป็นการตั้งราคาตามความพอใจของผู้ให้บริการแท็กซี่เท่านั้นซึ่งหากเทียบกันแล้วเป็นราคาที่สูงกว่าการกดมิเตอร์หลายเท่า
0: เลยนะครับสำหรับเรื่องของเรียกราคานอกมิเตอร์เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยยังไงก็ต้องมีมิเตอร์จะรถติดจะรถไม่ติดจะเทศกาลไม่เทศกาลไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่ว่ามีคนผู้โดยสารอาจจะไม่เข้าใจกับคนขับอาจจะฉกฉวยโอกาสนะครับคือเรื่องเรียกจากในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยออกไปนอกเขตไอ้เขตกรุงเทพเราก็เขียนกันไม่ชัดเจนว่าแค่ไหนเรียกว่านอกเขตอะเขาได้เมื่อก่อนนี้กำหนดไว้แค่กรุงเทพตอนหลังก็มาแก้เป็นกรุงเทพและปริมณฑลพอเป็นปริมณฑลเนี่ยวันนี้จะเอากันแค่ไหนก็มีนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครแค่นี้ไหมบางทีเขาไปแม่กลองเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยแต่แท็กซี่นี่จะรู้เขตเลยตรงไหนผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็จะใช้ช่องว่างหรืออะไรพวกนี้เป็นแต่ว่าถ้าในเมืองกันจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไม่ว่าเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ
2: ท่านมาตรการทางกฎหมายมีพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522กำกับดูแลผู้ให้บริการแท็กซี่โดยแท็กซี่ที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522มีโทษเข้ารับอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะหากตรวจสอบพบการกระทำผิดซ้ำหรือได้รับการร้องเรียนปัญหาการให้บริการอีกในภายหลังหรือความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเรียกเก็บค่าโดยสารก็ต้องโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาทฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งานมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันทีค่ะและหากนำรถที่แจ้งเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับส่งผู้โดยสารก็จะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทกรณีไม่ใช้มาตรค่าโดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและกรณีนำผู้โดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายคอยกำกับดูแลแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถทำให้การกระทำผิดของแท็กซี่ลดลงแม้จะมีกฎหมายคอยกำกับดูแลรวมถึงบทลงโทษแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามแต่นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาแท็กซี่ได้เพราะหากแก้ได้จริงวันนี้คงไม่มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเช่นนี
0: ้ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าไม่ว่าจะเป็นรถตนเองจุดประสงค์หลักเลยที่ออกจากบ้านเช้าเนี่ยก็คือต้องการผู้โดยสารแล้วเวลาเจอผู้โดยสารที่สาเหตุแน่แล้วก็เอาสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักๆเนี่ยคุยกับส่วนราชการหมดแล้วแต่ส่วนราชการก็อย่างที่หนึ่ง

0: ไปเสียค่าปรับเนี่ยคนขับไม่อยู่แล้วคนกระทำเนี่ยไม่อยู่แล้วการต้องเป็นผู้จ่ายไม่งั้นก็รถคันนี้ต่อภาษีไม่ได้ว่าคนที่จะปฏิเสธคือผู้โดยสารไม่ใช่แท็กซี่แท็กซี่เนี่ยมันจะมากกว่าความต้องการของผู้ใช้เพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องออกมาที่ถนนแล้วก็ต้องอยู่ที่อารมณ์คนขับว่าจะปฏิเสธหรือจะรับระยะเวลาที่นัดกันไว้เรื่องงานเนี่ยอาจจะไปไม่ทันก็ได้แต่วันหน้าไม่ใช่วันหน้าระบบของเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยผู้กำหนดได้คือผู้โดยสารไม่ใช่ผู้ให้บริการ
1: การแก้ปัญหาแท็กซี่เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องใส่ใจและจริงจังกับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาครัฐเพราะนั่นของคนขับรถแท็กซี่และคุณภาพบริการที่ผู้โดยสารจะได้รับ
2: ผมคิดว่าเรื่องปัญหารถแท็กซี่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่เนี่ยรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เขาเดือดร้อนก็คือถ้ารถแท็กซี่มี 70,000 คันใช่ไหมครับ 70,000 คันถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี4คนก็คูณตัวเลขไปครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้ารัฐเนี่ยส่งเสริมแต่รถเรียกผ่านแอปพลิเคชันโดยระบบอย่างเดียวแน่นอนปัญหาก็จะเกิดกลุ่มแท็กซี่ครับปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบครับหรือแม้แต่รัฐเนี่ยเคยจะออกแบบแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคแต่ออกแบบมาก็ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะงั้นนะผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยมีระบบที่สามารถทำได้อย่างมาตรฐานเพียงแต่ว่าขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้กลุ่มแท็กซี่เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ด้วยระบบที่ดีนะครับควบคู่ไปกับการให้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นทางออกสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีสิทธิ์ผู้บริโภคนะครับสิทธิ์ในการเลือกนะครับเขาไม่จำเป็นต้องถูกบังคับว่าให้ต้องไปใช้แอปรถเรียกแอปอย่างเดียวหรือว่ารถเรียกหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้เขาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมครับเพื่อประโยชน์กับผู้บริโภคจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์ต่อไปครับ

สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เองได้ก็คือกติกาในเรื่องการพัฒนาคนควรมีกติกาว่าต้องพัฒนาคนแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ใครก็มาว่าคนขับจะต้องพัฒนาตนเองดอกการจะต้องเป็นผู้ออกให้หรือว่าขนส่งจะเป็นคนจัดพัฒนาคนเองกับเรื่องของแอปพลิเคชันกลางอันนี้วันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายวันนึงเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายของระบบของแอปพลิเคชันจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับ 30% ของค่าโดยสารแท็กซี่เนี่ยมันเป็นเงินค่อนข้างมหาศาลเพราะรถมันเป็นหมื่นคันหลายหมื่นคันเนี่ยถ้ามันเป็นแอปกลางสามารถที่จะพัฒนาแบบผู้โดยสารกับผู้ให้บริการแล้วก็รัดเก็บค่าบริการเพียงน้อยนิดอาจจะแค่ 5% เนี่ยผมก็คิดว่าได้ก็น่าจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของค่าโดยสารวันหนึ่งเป็นร้อยล้านเนี่ยถ้าได้วันหนึ่งก็น่าจะมาพัฒนาระบบแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกรถกับแท็กซี่เองก็ไม่ถูกค่าหัวคิวมากมายนักเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบสนองในระบบของแล้วแต่ผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพภาครัฐถ้าจะเห็นปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นวิกฤตที่แก้ไม่ได้กันมาผูกพันกันมา20 กว่าปีที่บอกว่าถ้าใครปฏิเสธผู้โดยสารถูกจับปรับเนี่ยวันนี้20-30 ปีมันพิสูจน์ได้นะครับว่าไอ้บทลงโทษคุณหรือกติกาที่คุณวางไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลวันนี้ผู้โดยสารเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นๆคนที่ยังถูกกระทำอยู่ยังถูกแท็กซี่ปฏิเสธอยู่ยังถูกแท็กซี่ทำอะไรหลายๆอย่างอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตวันนี้เราคิดว่าไอ้วิกฤตเหล่านี้ใช้โอกาสในวันที่จะเป็นวันข้างหน้าวันวิกฤตเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วมาพัฒนาระบบเพื่อการรองรับเนี่ยผมคิดว่าเรารู้จุดอ่อนหมดแล้วผู้ประกอบการเนี่ยรู้หมดแล้วจุดอ่อนเกิดจากอะไรบ้าง

0: ถ้าวันหน้าเอาจุดอ่อนเนี่ยมาเสริมเป็นจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่าผู้โดยสารเนี่ยทีเดียวถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจและมีการพัฒนาอย่างจริงแอปพลิเคชันใช้รถส่วนบุคคลเนี่ยวันหนึ่งอาจจะไม่นิยมใช้เราก็ได้เราเองก็พร้อมในการที่จะร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการที่จะเป็นแท็กซี่อย่างมีคุณภาพที่ควรเป็น
1: อีกสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแท็กซี่ได้ก็คือการใช้ระบบแอปพลิเคชัน
0: แทบจะเรียกได้คือมาจากคนทั้งนั้นที่เกิดปัญหาระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารนี้ไม่ได้เกิดจากรถเลยเกิดจากคนรถวิ่งไปแล้วไปตายกลางทางเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการร้องเรียนลักษณะที่ว่านะครับแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการพฤติกรรมแปลว่าพฤติกรรมคนขับมันไปตอบสนองผู้โดยสารรถที่ผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยเรื่องเหล่านี้น้อยก็มองได้แล้วว่าเขาจะต้องผ่านอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ผ่านการอบรมเหมือนกันแต่เขาใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามากำหนดพฤติกรรมของคนขับสามารถกำหนดได้นะครับ

0: น่าจะได้นะครับเพราะว่าต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนมากกว่านี้แล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูที่โครงสร้างก่อนค่ะว่าต้นตอของการแท็กซี่เนี่ยจัดระบบกันยังไงค่ะแล้วก็คิดว่าเขาควรจะมีระบบคัดกรองคนขับที่ดีกว่านี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าแก้ได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นปัญหาพวกโครงสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วก็แท็กซี่ผมอยากให้แบบอบรมอะไรที่มันเคร่งครัดกว่านี้แล้วก็บทลงโทษที่มันก็สมเหตุสมผลกว่านี้
3: ผมถามผมว่ายากผมเห็นมีข้อปฏิบัติเห็นมีอะไรมาก็แก้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นั่นนะครับ

0: แก้ได้ครับแต่ไม่ยากด้วยขอให้ร่วมมือกันทำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะทำเนี่ยมันไม่ได้แต่ร่วมกันตั้งแต่หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือขนส่งขนส่งมากำหนดวิธีการผู้ประกอบการต้องร่วมมือผู้ขับต้องให้ความร่วมมือถ้าเราจะอยู่ในอาชีพนี้โดยไม่พัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำได้แต่อนาคตมันเป็นไปไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องพัฒนา
1: แก้ปัญหาด้านการให้บริการของแท็กซี่จะทำให้ภาพของแท็กซี่ติดลบในสายตาผู้ใช้บริการแต่ก็เชื่อนะคะว่ามีผู้ให้บริการแท็กซี่อีกจำนวนมากที่ทำหน้าที่นี้ภายใต้กฎหมายและเต็มใจให้บริการค่ะและเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่กรมการขนส่งทางบกก็มีจุดที่ให้ผู้โดยสารต้องสังเกตนะคะโดยทุกครั้งที่ใช้บริการต้องดูว่ารถคันนั้นมีสภาพพร้อมต่อการใช้บริการมีโป๊ะไฟบนหลังคาป้ายไฟแสดงสถานะข้อความแท็กซี่บุคคลหรือชื่อนิติบุคคลหมายเลขทะเบียนรถและข้อความร้องเรียนแท็กซี่โทร1584ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้างภายในรถมีบัตรสีเหลืองซึ่งเป็นบัตรประจำตัวผู้ขับรถแสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าซึ่งจะระบุข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันนะคะมีมาตรค่าโดยสารและอัตราค่าโดยสารที่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดซึ่งประชาชนที่พบปัญหาการให้บริการของแท็กซี่รวมถึงรถโดยสารสาธารณะอื่นๆสามารถร้องเรียนไปได้ค่ะที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะและแอปพลิเคชัน LINE 1584กรมการขนส่งมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเดียวกันนะคะโดยให้ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลผู้ขับรถวันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุค่ะซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

รวมถึงช่องทางอื่นของทางสถานี TPChannel เว็บไซต์ tpchannel.org และติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข้มข้นกับการประชุมที่7ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.พระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานี
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ีรถเมย์นี่จากสสส
1: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจ
2: ติดทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากรู้หรอ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

0: ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมดอนขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อย
4: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: รับชมการเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทาง TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: เห็นปัญหาให้ชัด
7: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่น่ะมันไม่ถูก
6: ให้ถึง
8: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
6: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
9: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
10: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
11: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาต่างสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการวันนี้พุธที่7ตุลาคม2569ครับพบกับผมสมชัยศรีสุน
1: ันท์เมืองสุขค่ะ
0: และเช่นเคยครับล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์คมคิดสรรสนักในเรื่องของทางฝ่ายบริหารบ้านเมืองแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็สถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญของบ้านเราในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะค่อนข้างคลี่คลายในบางพื้นที่แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้ในบางจุดนะครับโดยเฉพาะที่ได้มีการออกมาแจ้งเตือนกันนะครับว่าอาจจะมีฝนรอกใหม่นะครับในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมที่จะถึงนี
1: ้
0: บางพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานั้นก็อาจจะมีบางจุดนะครับที
1: ่นอกจากตกค้างแล้วเดี๋ยวในส่วนของปริมาณน้ำฝนที่จะเติมเข้ามานี่ก็จะทำให้ระดับน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นนะคะคุณสมชัย
0: ครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการอย่าตกนะครับในเรื่องของคนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในช่วง

0: อาคมที่จะถึงนี
1: ้
0: นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกพื้นที่นะครับเร่งเยียวยาผลกระทบในครั้งนี
1: ้
0: นะครับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบก.ปภช.นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายไทยพร้อมด้วยหลายได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกได้ว่ามาครบทั้งมท1 2 3 4เลยนะครับรวมทั้งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายนครรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ได้มีการเข้าประชุมร่วมกันครับนายกรัฐมนตรีได้ถือว่าเป็นวันที่7ต่อเนื่องกันแล้วที่ได้ร่วมกันประชุมมาในภาพรวมก็เช่นเดิมนะครับหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์เฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และที่สำคัญก็เกิดภาวะเน่าเหม็นแล้วฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดได้ระดมกำลังไปช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับแม้กระทั่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบัดฉะเชิงเทรานะครับและก็ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งบางพื้นที่ของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสุพรรณบุรีและมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางแห่งก็มีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีดราม่าเล็กน้อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวและความสนใจจะไม่เข้มข้นเท่าต่อน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่เราก็จะต้องไม่ประมาทและจะต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาโดยขอให้มีการติดตามเป็นรายชุมชนเลยนะครับพื้นที่ไหนที่ยังไม่ถึงการช่วยเหลือเป็นกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องพาออกมาก็ต้องเร่งพาออกมาให้ได้ส่วนศูนย์พักพิงถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกอีกนะครับว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาถือว่าทำถูกต้องแล้วท่านต้องเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านซึ่งถ้าเราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีเราก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนเรื่องการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีอยากสื่อสารกับประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเองก็ทำอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ท่านยังได้บอกด้วยค่ะว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดตอนนี้ก็เรื่องของเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษและการเฝ้าระวังฝนตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมซึ่งก็ถือว่าเป็น10วันอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ต้องมีการย้ำแล้วก็เตือนกันอีกครั้งค่ะขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้การ์ดตกและอย่าให้การสื่อสารขาดตอนในส่วนจังหวัดที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำขังนะคะขอให้จังหวัดได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่อาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆให้ดูแลโดยมาตรฐานสูงสุดให้เขาได้รับความสะดวกและถูกสุขอนามัยซึ่งช่วงนี้นะคะพื้นที่ภาคใต้ก็จะต้องเริ่มจัดทำแผนเผชิญเหตุระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยด้วยเพราะสถานการณ์ฝนค่อนข้างเป็นไปตามการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: สัมมนาในรัฐสภากันนะครับประธานรัฐสภาได้มีการเปิดสัมมนารัฐสภาไทยสารพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับได้มีการชูพันธกิจลดตายลดเจ็บนะครับยืนยันว่าในการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาในฐานะความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาเป็นประธานในพิธีการเปิดสัมมนาโครงการรัฐสภาไทยครั้งที่3โดยมีพลเอก

0: เกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้มีการกล่าวรายงานนะครับซึ่งภายในงานก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีเปิดนะครับพร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันถึงพันธกิจสำคัญ6ประการครับแนวทางระบบที่ปลอดภัยให้เป็นยุทธศาสตร์และกฎหมายหลักของประเทศเพื่อมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต573 3ก็คือการบูรณาการความร่วมมือรูปธรรมครับภารกิจที่4ก็คือการใช้อำนาจนิติบัญญัติและการกำกับติดตามการดำเนินงานของภาครัฐเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและภารกิจที่6ก็คือพัฒนาถนนยานพาหนะพฤติกรรมของผู้ใช้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ต้องยอมรับนะครับโดยเราจะมีการร่วมเปลี่ยนแลกเปลี่ยนจัดออกแบบระบบเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนประธานรัฐสภากล่าวอีกนะครับว่ามีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ร่วมกันการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการดำเนินงานนี้พร้อมสโลแกนว่าคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขนายโสภณสารามกล่าวอีกนะครับว่าวันนี้ปัญหาของประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเมื่อตนเป็นประธานรัฐสภาก็มีแนวคิดในการใช้กระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งยุคนี้การแข่งขันของโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารประเทศก็จะเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1: หน้าที่ของการขับเคลื่อนช่วยเหลือของเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายผมมีแนวคิดที่พอมาเป็นประธานรัฐสภาที่นี่มีแนวคิดที่จะใช้กระบวนการนิติบัญญัติรู้แก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนี่แนวคิดนะครับว่าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีรัฐบาลใหม่ความมุ่งหวังก็ไปที่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวในการแก้ปัญหาของประเทศทุกเรื่องวันนี้นี่เป็นแปลงทางกระแสโลกอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะบริหารประเทศนี้นี่เราเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นพลวัตของโลกที่มันเปลี่ยนไม่จะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วเกิดการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของเทคโนโลยีปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนอันนี้แนวคิดที่ผมได้เรียนว่าเป็นความที่ผมภูมิใจและยินดี
2: ประธานรัฐสภานะคะได้กล่าวด้วยค่ะว่าปัญหาของประเทศที่ตนกำลังขับเคลื่อนก็คือเรื่องของยาเสพติดโดยได้มีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมขณะที่เรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้บอกว่านี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบขณะที่การศึกษาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ประธานรัฐสภายังกล่าวด้วยนะคะว่าปัญหาวันนี้จะต้องดูที่ต้นเหตุที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมาจากครอบครัวพร้อมมองด้วยค่ะว่าภูมิคุ้มกันดังนั้นเรื่องของภูมิความรักก็เป็นส่วนสำคัญนะคะและวันนี้ทุกภาคส่วนก็จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ตนนายโสภณย้ำด้วยค่ะว่าผู้แทนของประชาชนจะต้องมีจิตสาธารณะในตนเองเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งนี้หาโดยตนเชื่อว่าโครงการ

0: ต่างๆที่ได้เริ่มได้ทำในวันนี้ลำดับค่ะและถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาดีต่อประเทศต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้และตนในฐานะประธานจะสร้างและผลักดันสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติค่ะยังได้มีการเดินชมการจัดแสดงบูธกิจกรรมภายในงานนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นความรู้สู่ถนนปลอดภัยยิ้มซึ่งท่านประธานรัฐสภาท่านก็ได้ร่วมเขียนสตาร์ทเป็นข้อความเตือนใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความ
1: ก่อนสตาร์ทนะครับคุณชิดครับที่อาคารรัฐสภาเรามีพิพิธท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาพร้อมกับมีดำริให้มีการปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์สง่างามมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมที่จะต้อนรับบุคคลสำคัญและประชาชนเข้าเยี่ยมชมด้วยนะครับนายโสพลสาตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาที่พาซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัฐสภาไทยนะครับในการนี้ให้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์รัฐสภาให้มีความสมบูรณ์สง่างามมีคุณค่าและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อมีการส่วนร่วมการมีส่วนร่วมทั้งมูลในอาคารรัฐสภาอีกทั้งยังมีดำริให้มีการจัดราวเส้นทางรัฐสภาไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาสู่รัฐสภาที่ถนนอู่ทองในและสัปยสภาสถานแห่งนี้ด้วยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวในเรื่องการมีความพยายามในการที่จะกดดันให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทำได้ยากนะครับเรื่องนี้ประธานรัฐสภานะครับก็ได้ยืนยันนะครับว่าไม่เคยคิดที่จะสกัดกั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ย้ำนะครับว่าฝ่ายค้านยื่นยติทันทีนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องประเด็นการอภิปรายครับของการประชุมสภาก็สามารถทำได้ทันทีเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ครับ
0: ค่ะท่านบอกว่ากรณีที่นายรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะผู้รับผิดชอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามีการกดดันเพื่อทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าตนเนี่ยได้ยินกระแสข่าวนี้ในสื่อมวลชนที่กำลังนำเสนออยู่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยคิดที่จะไปสกัดกั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่กำลังแก้ไขในขณะนี้มีจำนวนมากอยู่แล้วแล้วก็ย้ำนะคะว่าฝ่ายและเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับการกำหนดไว้และประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ดำเนินการเป็นอื่นไม่ได้ค่ะนายโสพลสารัมนะคะท่านยังได้กล้ำย้ำอีกค่ะว่าขณะนี้สังคมก็มีความขัดนิติบัญญัติไม่อยากเห็นความขัดแย้งอยากให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและตนเองก็จะรักษากติกาการประชุมให้ดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหาการอภิปรายหรือไม่นั้นนะคะเช่นในเรื่องของการไม่อภิปรายถึงคดีหัวสวหรือการทุจริตการสอบท้องถิ่นประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าเรื่องใดที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนอภิปรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆแต่ถ้าหากขัดบังคับที่จะอภิปรายได้พร้อมกับย้ำด้วยค่ะว่าฝ่ายค้านไม่ต้องกังวลในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ยื่นมาได้ทันทีค่ะ
1: ส่วนส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้มีการเสนอร่างกฎหมายแก้ที่มาของรายได้กรณีของไทย PBS และส.ส.ส.นะครับเกี่ยวข้องนะครับและก็ระบุว่าสมาชิกนั้นสามารถซักถามการใช้จ่ายงบของหน่วยงานถือเป็นเรื่องที่ดีครับย้ำนะครับว่าสภาพิจารณารายงานไม่ควรเป็นแค่พิธีกรรมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมีการเสนอร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญแก้ไขที่มาของรายได้ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับซึ่งตนนั้นยังไม่ทราบรายละเอียด

0: นะครับแล้วก็ยืนยันว่าตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกิจการของการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานของสภาส่วนเรื่องของการเสนอแก้ไขตนไม่ทราบรายละเอียดจริงๆจึงไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้มานของสสสนะครับที่ผ่านมามีการรายงานกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นั้นนายโสพลสารัมกล่าวว่าทุกหน่วยงานที่มารายงานต่อสภาก็เป็นการรายงานตามกฎหมายสมัยก่อนเป็นจะให้ข้อสังเกตแต่ในช่วงหลังสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานแค่พิธีกรรมถามชี้แจงได้ว่าใช้เงินยังไงซึ่งเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสภาตามกฎหมายครับ
1: เป็นการรายงานตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับหลังๆมานี่ผมก็ได้เห็นการซักถามรายงานนะสมัยก่อนนี่เป็นการรายงานว่าผ่านไปแล้วก็จะให้ข้อสังเกตตอนหลังมาก็มีการซักถามยิ่งขึ้นก็จะเป็นไม่ใช่ว่ารายงานแค่พิธีกรรมนะครับก็จะได้ตอบคำถามเงินยังไงฉันก็อันนี้เป็นเรื่องรับผิดชอบต่อสภาตามกฎหมายนะครับ
0: ครับในเรื่องของภาษีนะครับสมาชิกวุฒิสภาพิสิทธิ์นะครับก็มองว่าภาษีบาปนั้นเข้าระบบก็ประมาณตรวจสอบได้ง่ายกว่าแต่ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยนะครับ
2: ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาค่ะท่านได้กล่าวถึงแนวคิดการนำรายได้จากภาษีบาปเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งจากเดิมที่มีการแยกออกจากงบประมาณแผ่นดินเรื่องนี้ค่ะนายพิสิทธิ์บอกว่าขณะที่วุฒิสภายังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยตรงแต่โดยส่วนตัวเห็นว่าอะไรก็ตามที่สามารถตรวจสอบได้และมีที่มาที่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพราะหากเงินเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณโดยตรงเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าและสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายและการจัดตั้งงบประมาณว่ามีความเป็นธรรมและมีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่า VS ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะเข้าไปอยู่ในงบประมาณของรัฐอาจสื่อสาธารณะนั้นนายพิสิทธิ์ค่ะระบุเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยสื่อควรทำหน้าที่เป็นกลางและเชื่อว่าสื่อมวลชนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้ติดตามค่ะ
0: ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆของรัฐสภานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ

0: ทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของ
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและโทรทัศน์รัฐสภาชน
11: เข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหา

0: พร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติประกอบทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: สุขหลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: สงสัย
4: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
3: ฎหมายที่คุณอยากรู
5: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
3: ติดตามรับชมรายการวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 น2206-6102 และ022 0 ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภา

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สติปัญญาเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงพาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐ
1: ประเด็นที่ทางปปช.สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นปปช.เพื่อทำการตรวจสอบหน้าที่ของกกต.นะครับสมาชิกวุฒิสภาคุณกอบอัจฉนากิติได้ยื่นปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.นั้นย้ำนะครับว่าต้องเคารพเสียงของเสียงข้างน้อยแล้วก็มีการตั้งคำถามถึง DSI และ ไอลอว์นะครับว่ามีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้กล่าวถึงกรณีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต้องการให้ปปช.ตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายโดยไม่ควรวินิจฉัยล่วงหน้าว่าผู้ใดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้เมื่อเรื่องเข้าสู่ปปช.แล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะดำเนินรายละเอียดได้ว่าเป็นการร้องเรียนใครหรืออย่างไรส่วนจะเป็นกกต.เสียงข้างน้อย2คนหรือไม่ก็ไม่สามารถระบุได้เช่นเดียวกันเนื่องจากกกต.เป็นองค์กรใต้กรอบกฎหมายพร้อมกับย้ำนะครับว่าทุกอย่างที่กระทำต้องอยู่ประธานกกต.และกรรมการกกต.นั้นต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระหวังว่าการลงมติใดๆนั้นต้องเคารพขณะที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรืออดีตผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ควรที่จะระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมด้วยนะครับนอกจากถึงกรณีที่บางคนใช้คำว่ารัฐประหารเงียบคำดังกล่าวนั้นทำให้ตนรู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่าไม่ใช่หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรที่จะมีการคำนึงถึงจริยธรรมของนักกฎหมายลักษณะที่อาจถูกมองว่าเป็นการชี้นำสังคม
2: ค่ะส่วนกรณีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะคะทางพันตำรวจเอกกอบค่ะท่านได้กล่าวว่าสส.ก็อยู่ภายใต้หลักจริยธรรมสส.บางคนก็ไม่ควรนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้กับบริบทของประเทศไทย

0: ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยแต่เป็นเพียงมติและเรื่องยังอยู่ในนำไปสื่อสารต่อสังคมว่าเรื่องได้เสร็จสิ้นแล้วพันตำรวจเอกกองสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะในการเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับการเห็นว่าควรตรวจสอบการดำเนินการของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมพันตำรวจเอกนะคะกอบยังได้ตั้งคำถามถึงสถานะและอำนาจตามกฎหมายขององค์ไอลอว์ค่ะที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการได้บอกค่ะว่าหากมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการชี้นำก็อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรา116โดยย้ำว่าหากผู้ใดได้รับผลถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ตามกฎ
1: สภาก็ได้มีการหารือยติแนว EA ไทย EU นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะห่วงในเรื่องของสมดุลผลกระทบเศรษฐกิจเกษตรกรนายบุญทรงน้อยโสพลรองทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณายัตและเสนอแนะแนวทางในการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลชนที่เสนอโดยนางสาวนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภานายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกจำเป็นต้องตอบคำถามก่อนนะครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมด้านใดหรือเป็นเพียงการเจรจาตามกรอบเวลาของคู่สัญญาซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่มากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องยาที่สหภาพยุโรปนั้นมีอุตสาหกรรมยาที่ทำรายได้สูงอยู่แล้วสำเร็จก็อาจจะส่งผลกระทบในช่วง10ปีแรกค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้ยาในประเทศนี้สูงและในอีก30ปีข้างหน้า 7 ล้านล้านบาททั้งนี้การเจรจาข้อตกลงทางการค้าไทยสหภาพยุโรปในครั้งนี้นะครับก็ซึนามิด้านยาทำให้คนไทยนั้นถูกลิดรอนเรื่องสิทธิบัตรการเข้าถึงยาสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงรวมเทศด้วยดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
0: นายเกียรติชัยไมตรีวงศ์นะคะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นบอกว่าข้อตกลงทางการค้าหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่กำลังดำเนินการเจรจาอยู่ในขณะนี้นอกจากผลประโยชน์ด้านภาษีแล้วอาจจะต้องคำนึงถึงกติกาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางด้านการค้าการลงทุนยาเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลพลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งนี้นะคะการเจรจาข้อตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปสามารถที่จะเจรจาตกลงได้แล้ว15เรื่องจาก24เรื่องที่ยากและละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาพันธุ์พืชนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยได้มองว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเร่งการเจรจาแต่จำเป็นต้องตรวจสอบและทบทวนให้ชัดเจนว่าประเทศได้อะไรและเสียอะไรซึ่งก่อนที่จะมีการเจรจาตกลงค่ะรัฐบาลจำเป็นต้องมีการรายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทุนคาร์บอนการจ้างงานผลกระทบต่ออธิปไตยด้านการคุ้มครองพร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักทั้งนี้ FTA เดิมปิดความเสี่ยงของคนไทยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์นะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปก็เป็นโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนการเข้าถึงการตลาดและแต่ขณะเดียวกันผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจะกระจายไปถึงใครและใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนจากกติกาที่จะเกิดขึ้นใหม่เพราะข้อตกลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและระบบสาธารณสุขของไทยดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวก็ควรจะมีการพิจารณาให้อย่าง
1: เรื่องของการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องไทย EU นะครับก็มีการมุ่งเน้นไปที่ความกังวลต่อผลกระทบจากอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเพื่อ

0: ึกใหม่นะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาด้านยาประเด็นที่มีความกังวลกันหลักพันนะฮะที่บอกว่าราคาสูงขึ้นน่ะสวท่านก็เลยกังวลนะครับว่า UPOB 1991เนี่ยจะทำให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีต้นทุน3เท่าถึง6เท่าคุณสุจิต
1: ค่ะก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมนะคะเรื่องของการคุ้มครองเรื่องนี้เป็นพิเศษ
0: และที่สำคัญนี่ก็อาจจะสูญเสียสิทธิ์ไว้ปลูกต่อด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มีการหารือกันเมื่อวานนี้ก็บอกว่าในเรื่องของภาระคนตัวเล็กเนี่ยเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและ SME อาจจะขาดอำนาจต่อรองเมื่อเทียบกับทุนใหญ่นะครับก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้ทางรัฐบาลให้ช่วยจัดการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คณะทำงานที่มีการศึกษาด้านพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์นะครับก็ได้มีการหารือในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงนะครับเมื่อวานนี้คุณโป่งหินเหล็กไฟก็ปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดรับกับยุคดิจิตัลนะครับและเอและศิลปินและผู้แต่งเพลงด้วยนายพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์และระบบบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงครับเป็นประธานการประชุมในการพิจารณาสรุปปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงโดยมีนายปฐมโป่งหินเหล็กไฟนั่นนะครับศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงครับคุณปฐมพงษ์หรือโป่งหินเหล็กไฟก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าอยากให้ความเห็นต่อเรื่องของการจัดการลิขสิทธิ์ให้สมดุลระหว่างฝ่ายค่ายเพลงฝ่ายศิลปินและฝ่ายผู้แต่งเพลงให้เกิดความยุติธรรมและความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันดิจิตัลนะครับช่องทางการขายเพลงการสร้างรายได้ขึ้นดังนั้นการปรับเรื่องลิขสิทธิ์ให้เข้ากับโลกปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะและบทบาทต่อวงการเพลงมากขึ้นจึงอยากเสนอให้ทบทวนระยะเวลาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์การกำหนดสิทธิ์เรียกคืนลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ข้อมูลแห่งชาติกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสัญญาธุรกิจเพลงฟังเสียงของคุณโป่งหินเหล็กไฟครับ
2: หมายเพราะว่าตอนนี้ช่องทางการขายเพลงก็ติดตามกันได้ชัดเจนแบ่งอะไรกันเท่าไหร่เสียภาษีกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันน่าจะมีปรับเพราะว่าปีหน้านี้ผมว่า AI มันก็มาแน่นอนใช่ไหมเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีเพราะเดี๋ยวจะมีการละเมิดอะไรกันบ้างใช่ไหมไปโคลนไวซิ่งเสียงคนอื่นมาใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวเนี่ยเอาไปใช้บางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตเ
1: น
2: ี่ย
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในที่ประชุมก็เห็นว่าปัจจุบันการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้านทั้งกระบวนการจัดเก็บและการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์มูลการใช้ผลงานตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันเพื่อให้ระบบบริหารจัดการลิขสิทธิ์มีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ AI เข้ามามีบทบาทมากนะครับคุณสุจิตบทบาททั้งในเรื่องของการแต่งเพลงเรียกได้ว่าการประพันธ์เพลงนะครับแต่เนื้อหาเสร็จใส่ทำนองให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็เลยคนมนุษย์นี่นะฮะที่เคยมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเพลงทำเพลงขึ้นมา
1: เอง
0: อันนี้ก็อาจจะต้องมีการคุยกันเยอะหน่อยกับทางค่ายเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราจะดูแลในเรื่องสิทธิ์ของยังไงสิทธิ์ของผู้ที่ประพันธ์ยังไงสิทธิ์ของผู้ที่แต่งเพลงคนทำดนตรีจะต้องยังไงส่วนแบ่งรายได้อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันคุณพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์และระบบบริหารจัดการลิขสิทธิ์นะครับในฐานะที่เป็นอดีตศิลปินท่านก็มีการประชุมเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางศิลปินก็เข้ามาประชุมร่วมกันนะฮะถกกันหารือร่วมกันนะครับในการที่จะให้ได้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับศิลปินเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับข่าวต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศนะครับพร้อมที่จะออกค่าโฆษณาทางโทรทัศน์เองหลังจากที่ถูก

0: วิจารณ์อย่างหนักเลยว่ามีการใช้งบประมาณในการของผู้ที่เสียภาษีเนี่ยไปเผยแพร่ในการโฆษณากลางเทอมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนจริงได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้ว

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยาก
2: รู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดู
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ปัญหากับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
7: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
8: เป็นราษฎรวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างพระราชที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: ช่วงของข่าวต่างประเทศนะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับพร้อมที่จะออกค่าโฆษณาใช้งบผู้เสียภาษีเนี่ยมาเผยแพร่โฆษณาหาเสียงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาทางโทรทัศน์ด้วยตัวเองนะครับหรือใช้เงินที่ระดมทุนจากคณะกรรมการ

0: ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของทรัมป์หรือไม่และโฆษณาเหล่านี้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์พร้อมกับเสียงประสานที่ร้องย้ำว่าสมภาพของอนุสรณ์สถานแห่งชาติภูเขารัชเมอร์นะครับเข้ายุคทองของอเมริกาครับ
1: ค่ะไปที่สเปนนะคะทางผู้นำสเปนได้มีการเดิมพันเลือกตั้งยุบสภาหวังที่จะฝ่าวิกฤตทางการเมืองค่ะนายกลางคะแนนนิยมของพรรครัฐบาลที่ลดลงการขาดเอกภาพของพรรครู้อยู่อาศัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมาดริดประเทศสเปนโดซานเซสผู้นำสเปนแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้นายซานเซสได้กล่าวว่ารัฐบาลประชาชนอีกครั้งเพื่อผลักดันวาระทางสังคมและเดินหน้ายอมรับว่ารัฐบาลทำผิดพลาดหลายอย่างและไม่สามารถทำตามคำมั่นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจยุบสภาและการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดถือว่าเป็นความเสี่ยงเนื่องจากพรรคนิยมตามหลังพรรคฝ่ายค้านตามผลการสำรวจความคิดเห็นของหลายเดียวกันผลสำรวจส่วนใหญ่ก็ชี้ว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรค Vox นะคะซึ่งเป็นพรรคขวาจัดมากเพียงพอซึ่งหากเป็นความจริงก็จะเป็นการเปิดทางให้ทางพรรคขวาจัดเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลกลางของสเปนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังสิ้นสุดยุครัฐบาลทหารของพลเอกฟรานซิสโกฟังโกตามทางรัฐบาลก็ยังได้เผชิญกับความยากลำบากจากการแตกแยกของทางพรรคร่วมรัฐบาลจนไม่สามารถผลักดันกฎหมายสำคัญได้มากนักในสมัยที่3และยังไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณแผ่นดินฉบับใหม่ได้นับตั้งแต่ปี2566นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาชิกระดับสูงของพรรคสังคมนิยมเองได้เผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับนิยมของพรรคลดลนอย่างมากและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวสเปนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤตราคาที่อยู่อาศัยซึ่งพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ท่ามกลางความกังวลต่อภาระหนี้สาธารณะและแผนเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลญี่ปุ่นกับนายมั่นในการควบคุมการมือความผันผวนของตลาดหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพุ่งสูงเป็นประวัติการได้มีการรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของผู้นำญี่ปุ่นได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก็ให้คำมั่นว่าจะควบคุมการออกพันธบัตรรัฐบาลพร้อมกับเร่งรับมือความผันผวนในตลาดการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่กังวลต่อสถานการณ์คลังและภาระหนี้ของสถานะญี่ปุ่นนะครับทาคาอิจิได้กล่าวว่ารัฐบาลจะรักษาความยั่งยืนทางการคลังควบคู่กับการเพิ่มรายจ่ายภาคธุรกิจโดยเตรียมทบทวนมาตรการลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนที่มีอยู่เพื่อให้การใช้จ่ายนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับย้ำนะครับว่าความยั่งยืนทางการคลังเป็นเชิงรุกอย่างมีความรับผิดชอบความกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ30ปีแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 4.23% นะครับในวันที่5ตุลาคมโดยมีแรงกดดันจากความเสี่ยงที่รัฐบาลนั้นอาจจะออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากสงครามในตะวันออกกลางปัจจุบันญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะที่คิดเป็นประมาณ2เท่าของขนาดเศรษฐกิจกลุ่มพัฒนาประเทศที่พัฒนากู้ยืมปรับตัวสูงขึ้นหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นทยอยขึ้นอัตราบัตรเพื่อยุตินโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินนั่นเป็นเรื่องของต่างประเทศครับในบ้านเราอีกสักครู่ประมาณ9โมงเช้าก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีวาระสำคัญในเรื่องของการพิจารณา
1: แล้วก็มีเรื่องด่วนเข้ามาทั้งหมด8เรื่องนะคะเรื่องสำคัญที่จะพูดถึงในลำดับต้นค่ะก็เป็นเรื่องพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
0: ครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับซ
1: ึ่
0: งถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนทางสังคมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางรัฐบาลเองก็มีความเป็นห่วงบุญใหญ่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการสั่งการว่าในช่วงสัปดาห์นี้

0: เพราะว่าเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทได้โอนเข้าสู่ธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้านะครับผมสมชัยศรีสุนากรัวคุณสุจิตเมืองสุขและอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติและทีมงานทุกท่านลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10 e-channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ SALT 1เกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ. 2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ทำให้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
4: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่ใช่นี่ไง
7: รับชมการเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS รับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภานะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมที่ประชุมก็จะได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วหลายเรื่องนะจัดการขนส่งทางบกค่ะก็จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจาย 7.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะ

0: ดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะซึ่งวันนี้ก็จะได้ติดตามกันรวมถึงทาง YouTube ก็ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ที่ TP Channel ค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะเป็นประจำทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงประเทศส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไปนะคะและเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนนะคะมีทั้งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.โดยนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิกับคณะเป็นผู้เสนอนายนิกรจำนงกับคณะเป็นผู้เสนอและฉบับที่คณะรัฐมนตรีปีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจึงได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอีกทั้งวันนี้ที่ประชุมยังจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบฉบับที่พ.ศ.เพิ่มเติมและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งยังจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบ้านฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อร่วมกันเป็นผู้เสนอก็คือร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศพ.ศ.ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสตรีรวมถึงร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณากันสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาถ่ายทอดสดกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะทีนี้จะไปดูการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.เป็นฉบับของคณะรัฐมนตรีเสนอนะคะหลักการก็คือว่าแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก2โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา19อนุ8และมาตรา19วรรค2และเพิ่มมาตรา19วงเล็บ8ทับ1และวงเล็บ8ทับ2แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันในวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วนะคะมีท่านประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: ในเวลาประมาณท่านละ2นาทีท่านแรกเชิญท่านพศินปิตุเตชะครับเชิญครับ
2: พาที่เคารพผมพศินปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาครับก่อนที่ผมจะเริ่มการหารือครับผมขอให้กำลังใจและแสดงความเสียใจอะไรกับผู้ที่น้ำท่วมในครั้งนี้วันนี้ผมขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับการเยียวยาและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองโดยเฉพาะเขตอำเภอแกลงครับผมอยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับการเยียวยาและการซ่อมแซมบ้านของประชาชนอำเภอเขาชะเมาอยากให้การเยียวยาเนี้ยทำได้เร็วส่งไปปภในการซ่อมแซมบ้านเนี้ยอยากให้รัฐเนี่ยเป็นคนช่วยตรวจสอบเอกสารความสะดวกให้ทางชาวบ้านที่เสียหายเนี่ยได้รับการอย่าไปถามเขาเลยครับว่าเอกสารขอบัตรประชาชนขอทะเบียนบ้านเพราะว่าเขาสูญหายไปจากไหน

0: น้ำท่วมแล้วอยากจะฝากท่านประธานครับไปยังรัฐบาลครับให้ช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่รัฐให้ดูแลชาวบ้านครับชาวสวนทุเรียนครับอำเภอแกลงเขาชะเมาจันทบุรีมีสวนทุเรียนได้รับอุทกภัยสูญเสียไปกว่า 20,000 กว่าไร่พี่น้องประชาชนสวนทุเรียนเนี่ยบางคนกู้กยศ.มาทำปลูกมาได้ 5-6 ปีที่7แต่เขาต้องมาเสียหายเขาก็กังวลเรื่องการการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่อย่างไรอยากจะฝากท่านประธานครับการปลูกสวนทุเรียนของชาวสวนทุเรียนชื่อเสียงระดับโลกและรักสวนทุเรียนมาเจอภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยแล้วเขาก็กังวลเรื่องเขาจะได้เยียวยาหรือไม่อย่างไรฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลครับให้ดูกลุ่มนี้ด้วยครับการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองอยากให้คิดใหม่ทำใหม่ครับบริหารจัดการเขื่อนให้ดีครับไม่ใช่เพื่อเกษตรกรจริงๆไม่ใช่เพื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
1: ต่อไปท่านการดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวเพโรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเช้านี้ดิฉันมี2ประเด็นค่ะเอาคงกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นโรคกลัวน้ำกันไปหมดแล้วนะคะฝนตกทีนี่เป็นกังวลเลยทีเดียว2ประเด็นวันนี้ประเด็นแรกค่ะดิฉันได้รับแจ้งจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.คนึงนิดหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิลที่สุวินทวงศ์44เขตหนาวในเรื่องของหมู่บ้านฟลอรัลวิวที่อยู่ในไร่น้ำมาเป็นเวลากว่าสัปดาห์หมู่บ้านใกล้เคียงกันก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีมานานแล้วก็ระดับพื้นปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยวันนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะคะและเน่าเป็นฟองแล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเราเป็นกังวลก็คือว่าโรคระบาดจะตามมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าลูกบ้านในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะเนื่องจากขอไปแล้วเครื่องสูบน้ำก็ไม่ได้ Blue House พรรคประชาธิปัตย์ช่วยประสานไปหลายรอบก็ไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางบ้านทางหมู่บ้านนี้ก็ลงขันกันเองซื้อเครื่องคือว่าเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดหลุมตรงนี้เป็นวงจรต่อไปเพราะว่าระบบการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดออกจากหมู่บ้านหนึ่งก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะเร่งให้ท่านประธานช่วยแจ้งไปทางกทม.สํานักงานเขตหนองจอกสํานักงานในจุดตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เปราะบางหมู่บ้านรุ่นเก่าๆที่มีความลึกในหมู่บ้านเองแล้วก็ส่วนน้ําที่ลึกนะคะส่วนประคุณกรจติกวณิชได้แถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยอย่าเพียงแค่เยียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่ติดตามในเรื่องของหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อย 20,000 ถึง 200,000 บาทและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกประสิทธิ์ได้แจ้งให้ทราบเมื่อสัก
1: ครับต่อไปท่านพงศ์สรณัฐทองลีเชิญครับ
3: ครับผมพงศ์สรณัฐทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนของพรรคประชาชนครับวันนี้ภายหลังผลเสียหายครับของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นบ้านเรือนนะครับรถทรัพย์สินในการประกอบอาชีพธุรกิจครับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆครับเหล่านี้ทรัพย์สินเสื้อประดาตัวบางคนนะครับชีวิตเขาถูกทำลายครับมองกลับมาครับที่ปัญหาที่เขามีดั้งเดิมนะครับนั่นคือหนี้ที่มีก่อนน้ำท่วมหนี้รถนะครับหนี้ในการใช้จ่ายครัวเรือนวันนี้พวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้อย่างปกติครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับรัฐบาลได้พูดว่าเรื่องนี้เอาอยู่คนที่ตื่นวันนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับนั่นก็คือการต้นดอกเบี้ยที่มีอยู่แต่ก่อนนะครับพักหนี้ทันทีครับ3เดือนนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เขาไปลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องให้เขาไปเข้าร่วมโครงการเงินที่ส่วนเกินนะครับที่ทางรัฐบาลต้องเอางบกลางมารับผิดชอบครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่อง

0: บางขุนเทียนนะครับที่มีแต่ดั้งแต่เดิมนะครับผมได้ฟังเรื่องนี้ครับเป็นปัญหา 30-40 ปีแล้วนะครับฟังกับมีโอกาสปรึกษาลือกับบรรดาประธานชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองพิทยาลงกรณ์นะครับชุมชนแสนตอศรีกุมารต่างๆบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนครับขอสไลด์ถัดไปนะครับผมเรียกแห่งดีครับเป็นวังกุ้งวังหอยต่างๆนะครับแต่ที่ผ่านมาครับไม่ลูกหลานของพวกเขาออกมาอยู่ด้านนอกหมดแล้วนะครับเหลือแต่พ่อแก่แม่ดูพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั่นคือสมุทรสาครมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีนะครับแต่ชายทะเลบางขุนเทียนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพกับไม่มีถนนนะครับที่ผ่านมาครับมีรถพยาบาลเข้าไปได้ท่านประธานเห็นไหมครับมีไฟไหม้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมทำให้บ้านวอดทั้งหลังนะครับรถน้ำไม่สามารถเข้าไปได้นี่แหละครับเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมันเปรียบเสมือนการไล่คนออกจากพื้นที่หรือไม่ดังนั้นครับฝากท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพิ่มถนนนะครับเพิ่มทางคมนาคมให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเชตวันเตือประคุณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเชตวันเตือประโคนครับสสพรรคประชาชนปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วเทศบาลตำบลหลัก6และตำบลบ้านใหม่ครับท่านประธานครับเรื่องที่ผมจะหารือท่านประธานในวันนี้มีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้แก้วคนรังสิตจมน้ำมานาน2อาทิตย์แล้วครับท่านประธานแล้วปัจจุบันนี้คนคูคตคนลำเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังกลายเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้ครับยินดีพร้อมที่จะเป็นแก้มลิงแต่อุโมงค์ยักษ์ฟลัดเวที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขอทำมาตั้งแต่ที่ลำลูกกาขอทำมาตั้งแต่ที่ยอมรับน้ำให้แต่สูบน้ำให้เราหน่อยปี54น้ำท่วมผมเห็นรถทหารวิ่งเต็มไปหมดเลยรอบนี้ไม่มีภาครัฐไม่มีหน่วยงานไหนก็ไปวิ่งเลยซิงเกิลคอมมานด์การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ไม่มีเลยครับสเปะสปะมากบางบ้านได้ข้าวแทบจะกองเน่าเหม็นแต่บางบ้านไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรเลยท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้สนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยขุดแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้มาวิ่งได้มาออกกำลังกายได้มาปั่นจักรยานกันขุดเลยครับอีกเรื่องหนึ่งเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับแล้วพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวพื้นที่คูคต12จุดศูนย์ตารางกิโลตารางกิโลเมตร24ตารางกิโลเมตรนายกคนเดียวเอาอยู่ขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านณวินดาสวัสดีดีเชิญครับ
3: รบดิฉันนางสาวณวินดาสวัสดีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นำปัญหามาหารือผ่านท่านประธานด้วยกัน3เรื่องค่ะเรื่องที่1ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องป้ายบอกทางจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแยกป่าแดงบ้านนาเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกิโลเมตรที่40ป้ายบอกทางดังกล่าวมีสภาพชำรุดตัวอักษรได้เลือนหายส่งผลเสียให้เกิดความสับสนแก่ผู้เดินทางและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่สำรวจซ่อมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินเรื่องที่2ช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักหมู่9บ้านห้วยคาตำบลในเมืองประมาณประจำปีพ.ศ. 2500สัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว568ซึ่งล่วงแต่ความคืบหน้ายังไม่มี

0: เท่าที่ควรค่ะจึงขอหารือเพื่อทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีแนวทางหรือวางกรอบระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อใดค่ะเรื่องที่3แนวทางการพัฒนาจุดพักรถทัวร์และศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องด้วยบริเวณ4แยกชำบอนอำเภอพิชัยจะได้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเป็นจำนวนมากอันประกอบด้วย1จุดมาตรฐานเพื่อของสินค้าโอท็อปเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอพิชัยอย่างยั่งยืนจึงหารือผ่านท่านประธานฝากไปยังและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐวัฒน์พิมพนิชเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดวันนี้ขออนุญาตปรึกษาหารือประธานเรื่องแรกผมได้รับรายงานจากท่านสุริยันการลุและคณะผู้บริหารเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งพวกเขาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าแล้งจึงขอให้มีการก่อสร้างจากอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบขึ้นณบริเวณบ้านบุงอำเภอสมเด็จเพื่อเป็นการกระจายน้ำไปสู่ทั้งตำบลและบรรเทาปัญหาภัยแล้งครับเรื่องที่สองโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยหลัวพร้อมระบบส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จเป็นโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางมีความจุ 8.269 เก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของตำบลผาเสวยตำบลลำห้วยหลัวตำบลมหาชัยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,695 ไร่มีพี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้น 2,557 ครัวเรือน18คนที่ได้รับผลประโยชน์แต่เป็นที่น่าเสียดายโครงการนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานซ้อนทับกับเขตป่าสงวนแห่งชาติแก่งกระอามได้มีการขออนุมัติ8มิถุนายน2564ความคืบหน้ากับผมขอฝากไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานดำเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนด้วยครับด้านการคมนาคมเรื่องแรกผมได้ลงพื้นที่กับท่านนายกยลไถยฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลโนนศิลาเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นเชื่อมระหว่างบ้านหนองขามพัฒนาหมู่11กับบ้านโนนศิลาหมู่1พบว่าถนนแคบไม่มีหลายทางและชำรุดอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะด้านผู้ใช้เส้นทางต้องการให้ขยายถนนและไหลทางสัญจรครับขอขอบคุณครับท่านประธาน
1: บุรหันสมะครับ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบุรหันสามะสมาชินีเขต3พรรคภูมิใจไทยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอยะรังทุ่งยางแดงและก็แม่ลานวันนี้ผมขอหารือ2เรื่องครับเรื่องแรกท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายฮัฟฟีพุดดีนสะเดียมูกำนันตำบลยะรังและนายมูฮัมหมัดเปาซีโตฮิเลกำนันตำบลปิตุมูดีถนนริมแม่น้ำช่วงตำบลจนใต้ถนนเป็นโพรงเสี่ยงต่อการซุบตัวและเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเมื่อประมาณ2ปีก่อนปฏิการและผังเมืองและผลักดันโครงการป้องกันตะลิ่งเข้าสู่แผนแล้ววันนี้ผมขอมาตามครับขอให้กรมโยธาธิการที่จะเกิดความสูญเสียเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมขอฝากกระทรวงต่างประเทศดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียที่เกิดเสียชีวิตหรือถูกควบคุมตัวที่พึ่งสำคัญของเขาคือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยการต่างประเทศมีระเบียบว่าด้วยเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศพ.ศ. 2562

0: ของรองรับการใช้การให้ความที่ผ่านมาพี่น้องผมนายหลายจังหวัดเช่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะคนไทยที่ถูกควบคุมตัวโทษทีครับจากการเสียชีวิตถึงพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาเรื่องการแจ้งตายผู้ชี้แนะก็เลยเรื่องนี้มันเป็นสำคัญนะครับผม อยากฝากท่านประธานเพราะว่าความเดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญถ้าตอนนี้เป็นเวลาผ่านไปแล้วการร้องเรียนยังไม่รับการแจ้งตายทีนี้ผมฝากไปยังท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีครับเชิญครับ
2: กับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานเรื่องความเดือด2เรื่องด้วยกันผ่านท่านประธานนะครับเรื่องที่1เกี่ยวกับเรื่องที่หมู่บ้านสวัสดิการกทมตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับจากการตรวจสอบพบว่าสายโทรคมนาคมที่นี่นะครับเกิดมีน้ำหนักที่สะสมจำนวนมากจนทำให้เกิดสายหย่อนยานและอีกทั้งเสาที่รับน้ำหนักนี้มีระยะห่างที่เกิดการตกท้องช้างและที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานซึ่งรับน้ำหนักมากเกินไปนั้นเกิดการเอียงและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มลงมาทับประชาชนหรือทรัพย์สินของประชาชนได้ทุกเมื่อนะครับแล้วเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาในหมู่บ้านสวัสดิการกทมนั้นหมู่บ้านเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับสร้างความไม่พึงพอใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับกระผมจึงขอให้ท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้กสทช.และผู้ประกอบการเร่งเข้าไปสำรวจจัดระเบียบสายโทรคมนาคมและมีการตั้งเสาเรื่องที่2ครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องคลองบางตลาดน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับปัญหาคลองบางตลาดเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามีหน่วยงานที่ดูแลทับซ้อนถึงหน่วย2หน่วยงานด้วยกันระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีกับกรมชลประทานนะครับเพื่อความสะดวกและความใกล้ชิดต่อประชาชนที่ได้รับรู้ปัญหาอยากจะให้ทางกรมชลประทานนะครับมอบทรัพย์สินและการบริหารจัดการให้กับเทศบาลนครนนทบุรีให้บริหารจัดการการระบายน้ำที่ปากคลองตลาดนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกิติศักดิ์พรมรัตน์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกิติศักดิ์พรมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรขอฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่1ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงกันตะลิงหมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกิตแก้วรักนายปิยวัฒน์ศรีมาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมชลประทานผ่านสำนักงานชลประทานก่อสร้างที่14ใช้งบประมาณปี2568 38ล้านบาทดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับในปี2569แต่ภายหลังประมาณ3เดือนกลับพบความชำรุดเสียหายทั้งแนวกำแพงคานคอนกรีตและโครงสร้างเหล็กกันตกจึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวได้ตรวจการโดยชลประทานทำเองหรือมีการจ้างเหมาและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้งบประมาณประเด็นที่2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการตะลิงพังคลองท่าแซะหมู่ที่7ตำบลสลุยได้รับเรื่องขอติดตามความคืบหน้าจากนายสุนทรบันบนสลุยร่วมกับนายกิตพงศ์หนูบำรุงผู้ใหญ่บ้าน

0: เรื่องขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันแนวดินสไลด์ขนาดจะขยายจะประมาณถนนบางช่วงเกิดบางช่วงเดิมกว้างสัญจรประมาณ1เมตรเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ซื้อทางสินค้าทางการเกษตรกระผมจึงขอฝากเรื่องนี้ถึงท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแก้ไขโดยเร่งด่วนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สารมครับ
2: ป
1: ิ
2: ดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อน
1: อยู่ไหมครับต่อเชิญ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมศักดิ์สารมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อำเภอหนองหงส์อำเภอระมาดอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีภาพจำของคนบุรีรัมย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันบุรีรัมย์เป็นเมืองแห้งแล้งจนได้รับขนานนามว่าคนบุรีรัมย์ตามน้ำกินแต่ในอนาคตข้างหน้าผมจะเห็นบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำมูลของอีสานใต้ซึ่งแม่น้ำมูลไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นระยะทางประมาณ130กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 3,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทั้ง6อำเภอที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีพื้นที่เกษตรกรรม2ฝากฝั่งห่างระยะทางอยู่ที่5กิโลเมตร2ฝากฝั่ง 220,000 กว่าไร่จำนวนประชากร 70,000 กว่าครัวเรือนท่านประธานครับถ้าเรามาสร้างอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงในพื้นที่อำเภอพุทธิสงฆ์อ่างเก็บน้ำสร้างประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยพิบัติในฤดูน้ำหลากลดความเสียหายของนาข้าวของพี่น้องชาวนาที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นท่านประธานครับผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำเกินสำรวจจัดหาพื้นที่ออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่จัดการน้ำเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอนาโพอำเภอพุทธิสงฆ์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และผมเชื่อว่าโครงการนี้เป็นไปได้ฉะนั้นเราจึงมาร่วมกันสร้างพันเบืองหน้าอยู่ครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธีรชัยพันธุมาศเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาศผู้แทนราษฎรหนองจอกมีนบุรีราชกระบังพรรคประชาชนท่านประธานครับน้ำท่วมกรุงเทพมหานครผ่านมา13วันแล้วกรุงเทพชั้นในแห้งหมดแล้วแต่ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกหนองจอกมีนบุรีราชกระบังถูกท่วมขังยาวนานจนเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและมียุงชุกชนอย่างหนักโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดคลองท้ายซอยท้ายหมู่บ้านในแขวงสำคัญทั้งแขวงแสนแสบโคกแฝกลำผักชีลำต้อยติ่งและลำปะยังคงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ประสบภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีจัดการระบายน้ำอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเน่าเสียด่วนที่สุดในพื้นที่ที่ประชาชนประสานอย่างผมต้อยติ่งหมู่1ถึงหมู่8ซอยสุวินทวงศ์17 30 33 4142 64 88ทับ3 98ทับ1ซอยลำไซพื้นที่ขนส่ง4หมู่บ้านฟอร์เรวิลทุกเฟสหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวหมู่บ้านสุภาลัยเลข2หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮมหมู่บ้านมายทาวลำผักชีหมู่บ้านพัฒนสิริซอยชุมชนหลังวัดทิพวาสหมู่7แขวงลำผักชีหลังการเคหะฉลองกรุงชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชีเลียบคลองวัดอุตภาซอยร่วมพัฒนา3ซอยวากัปร่วมพัฒนา8ทับ6ทับ1สุเหร่าลำอีรั้วชายคลองลำตามีลำตาอินและ5ฝั่งชายคลองบึงขวางทำซอยต่างๆทุกซอยหมู่17แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีซอยลาดอุทิศ5ทับ1ถึงซอย7ทับ2ซอยลาดอุทิศลาดอุทิศ3ทับ4กองเอียดชุมชนคลอง4วังเล็กชายคลองริมคลองลำกอไผ่

0: ซอยคุ้ม9 50ซอยดาวเทียมติดคลองถนนเลียบคลองลำตามีพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนถนนสนองกรุงเช่นชุมชนและหมู่บ้านวัดบึงบัวบ้านคาริเบียนโฮมเป็นต้นขอให้ท่านได้โปรดเข้าไประบายน้ำและโปรดนำอาหารนะครับยากันยุงนะครับน้ำเสียและกระจายไปถึงมวลชนทุกซอยทุกแขวงด้วยครับ
1: ครับต่อกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทองดีมิตร76พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่ขออนุญาตนำหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 2569/70 ครับที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการจัดสรรไร่ละ 1,069 ซึ่งเป็นการต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ต่อสู้กับปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องของสสก.หรือสำนักงานได้คิดว่าการปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรซึ่งต้องใช้ทุนในการลงทุนไร่ละประมาณ 24,600 บาทต่อไร่นี่ปัจจัยหลายอย่างหลังจากที่นำเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปขายก็จะมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1,200 บาทต่อไร่ซึ่งเป็นผลกำไรที่น้อยนิดที่สำคัญหน่วยงานที่ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของไร่ละพันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีรายรับพอกับรายจ่ายเรื่องที่สองเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของตำบลทุ่งหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านโพนเดือซึ่งมีลำน้ำพระพากั้นระหว่างสองอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอสนภูมิตำบลทุ่งหลวงแล้วก็ตำบลทุ่งลาอำเภอท่าตูมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้จะมีพื้นที่ปลูกข้าวของพี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งลาชนประธานได้ไปทำการขุดลอกแต่ก็ปรากฏว่าชนประธานที่ไปทำการขุดลอกยังดำเนินการไม่สิ้นสุดโครงการซึ่งมีส่วนที่เหลือที่จะต้องทำกั้น 1,500 เมตรถึง 2,000 เมตรฉะนั้นขอฝากท่านประธานฝากไปยังกรมชลประทานให้ดำเนินการช่วยเหลือในการขุดลอกทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้นาเกษตรของพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับกราบขอบคุณครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้ไลมานบืนเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของการรับมือของน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในการที่จะรับมือนะครับของการน้ำท่วมสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงครับผิดสไลด์ครับท่านประธานครับก็ในเรื่องของการเตรียมอีกสไลด์ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทางท้องถิ่นนะครับที่วันนี้ได้บูรณาการกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่านมุกตามาธารวมไปถึงท่านนายกอาท่านพงศักดิ์ยิสบาลนครยะลาร่วมกับอปทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตาเซยุโปพารอนนะครับท่าสาบรวมไปถึงสเตงนอกแล้วก็บุดีด้วยนะครับก็พยายามที่จะรับมือในการที่จะขุดลอกนะครับคูคลองต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่ท่านประธานมีหนังสือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงทหารก็จะมีเครื่องจักรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้ช่วยท้องถิ่นในการช่วยที่จะขุดลอกคูคลองในการที่จะรับครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกโกฉอยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำใหม่ครับเนื่องจากว่าบริเวณปตท.หรือว่าบริเวณที่ด้วยฮะบริเวณนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมมันจะมีน้ำขังครับท่านประธานครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทางนายกเนี่ยอยากที่จะให้อยู่บนสายถนนทล409ครับยังกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มท่อลอดเพื่อที่จะระบายสุดท้ายครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครยะลารูนะครับซึ่งทางวันนี้เองเนี่ยต้องขอบคุณทางรัฐบาลผมเองก็พยายามเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ

0: เพียงแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มดําเนินการครับท่านนั้นครับฉะนั้นแล้วมันเสียโอกาสครับฉะนั้นแล้วผมอยากให้ท่านประธานเนี่ยมีหนังสือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อล้านบาทนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ําเวลาน้ําท่วมขังสุดท้ายท้ายสุดครับบริเวณดังกล่าวก็จะเป็นบึงแบเมาะต้องขอบคุณนะครับทางรัฐมนตรีนะครับพลดอนปิศาจนันทกุลนะครับที่ช่วยผลักดันนะครับเพื่อที่จะให้ทําการขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการรับน้ําต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านนั้นครับ
1: เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องขอสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนที่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตำบลสวายอำเภอปรางกู่ลำห้วยทับทันและห้วยปูนมีสภาพตื้นเขินเมื่อถือทันพอถึงฤดูแล้งกลับแห้งขอดไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้กระทบพี่น้องกว่า120ครัวเรือนขอให้เร่งขุดคลองและปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำนะคะตำบลดูอำเภอปรางกู่คลองหนองตราดได้รับการขุดลอกแล้วแต่ยังขาดฝายกักเก็บน้ำทำให้น้ำไหลผ่านไปหมดและไม่มีน้ำเหลือใช้ในฤดูแล้งกักเก็บน้ำเป็นระยะตลอดคลองนะคะเรื่องที่3นะคะตำบลโพนยางอำเภอวังหินห้วยคล้าตื้นเขินทำให้พี่น้องกว่า400ครัวเรือนต้องเผชิญวิกฤตน้ำแล้งในฤดูแห้งแล้งในฤดูแล้งแล้วก็ฝนมาน้ำก็ท่วมซ้ำซากทุกปีขอให้ขุดลอกคลองพร้อมพัฒนาระบบสูบและกระจายน้ำเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนค่ะจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องรถการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.สวายอำเภอปรางกู่ใช้งานมายาวนานกว่า18ปีสภาพเสื่อมโทรมและต้องซ่อมบ่อยครั้งซึ่งทางอบต.ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอจะซื้อคันใหม่ดิฉันจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้แพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมรองรับเหตุและช่วยชีวิตประชาชนตำบลสวายตำบลตูมและตำบลใกล้เคียงได้ทันท่วงทีด้วยนะคะและเรื่องสุดท้ายนอกจังหวัดค่ะอำเภอบางคล้าจังหวัดนะคะโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามสี่แยกนะคะน้ำเริ่มเน่าเสียไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปดูแลนะคะจะมีเล้าไก่มีฟาร์มไก่นะคะมีบ่อกุ้งบ่อปลามีสนามกอล์ฟเป็นพื้นนะคะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปช่วยดูแลด้วยนะคะที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าไปดูเริ่มเน่าเสียเป็นจำนวนมากนะคะจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจสามารถสั่งการดูแลพี่น้องชาวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเหลือด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมราษฎรเขตหลัก4จตุจักรสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครผมก็เชื่อว่าน่าจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับก็คือจะวนๆกันอยู่ในเรื่องประเด็นของน้ำท่วมนะครับท่านประธานครับประเด็นของผมเลยก็คือว่าเรื่องของน้ำท่วมจริงๆนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่านผู้ว่าราชการแล้วเราจำเป็นต้องเตรียมแผนรับมือในอนาคตอย่างไรต่อไปประชาชนนั้นมีคำถามสงสัยมากมายนะครับว่าของที่เขาได้ยกได้หรือยังหรือเขายังจะต้องเก็บไว้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือในตอนไหนอีกนะครับก็อยากจะขอแผนรับมือที่ชัดเจนแล้วก็การเจนนะครับประชาชนจะได้วางแผนในการที่จะเตรียมตัวรับมือกันได้ทันนะครับต่อมานะครับก็คืออยากจะให้ช่วยดูกำกับดูแลเรื่องของการเยียวยาด้วยเหมือนกันนะครับที่มีได้รับประสบภัยนะครับว่าอยากให้ช่วยกำกับดูแลให้การเยียวยารวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับผมเพื่อที่จะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะแบบรับงานได้อย่างสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้หลังจากที่มันมีการท่วมไปแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ได้คลี่คลายไปแล้วในพื้นที่บางส่วนนะครับก็อยากให้ช่วยกันกำกับดูแลเรื่อง

0: การทำความสะอาดการลอกท่อลอกคลองนะครับแจกจ่ายยาที่จำเป็นพร้อมกับมีการประกาศในเรื่องของแผนในอนาคตด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการประสบเหตุภัยแบบนี้อีกนะครับว่ารีภัยที่ไหนพักแรมที่ไหนดูแลตัวเองกันอย่างไรดีนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับที่ผมอยากจะปรึกษาหารือก็คืออยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีและทางครม.ทางกับเรื่องของคปภ.นะครับให้คุ้มครองผู้ที่ได้รับประสบภัยโดยเร็วด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ทางประกันภัยเจ้าไหนต้องมาบิดสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วนะครับณจังหวัดนี้ณเวลานี้คือมีผู้ที่ได้รับประสบภัยแล้วก็ต้องการการเยียวยากันมากมายก็อยากให้กำกับดูแลคปภ.ให้ดูแลประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้เยียวยาทุกท่านอย่างรวดเร็วด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญดนิถาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงบุญดนิถาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดกาฬสินธุ์เรื่องความเดือดร้อนด้านที่ดินของพี่น้องประชาชนบ้านหมู่12ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ165ครัวเรือนค่ะอยู่อาศัยและมาหากินในพื้นที่เป็นเวลานานแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ะส่งผลต่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยการเข้าถึงสาธารณูปโภคและไม่สามารถนำที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันที่สำคัญนะคะเรื่องนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2565แล้วค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อยร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านคอพัฒนาซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่มีหนังสือสำคัญโคกนนหินแห่ค่ะผลการตรวจสอบในระดับพื้นที่ระบุว่าบริเวณที่อยู่นอกแนวแปลงโคกหินแห่นั้นสาธารณประโยชน์ไม่เคยมีการไม่เป็นที่ดินห่วงห้ามค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังคงรอคอยความประทานดิฉันจึงขอให้กรมที่ดินและจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบและรับรองแนวเขตให้ได้ข้อยุติและหากพื้นที่ส่วนใดไม่มีสถานะที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือที่ห่วงห้ามจริงก็ขอให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนค่ะเพราะเรื่องนี้นะคะท่านประธานผ่านมาหลายปีแล้วค่ะจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการให้เกิดข้อยุติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอนันต์อมรินทร์ครับเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนันต์อมรินทร์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนของคนอุดรธานีกันหนึ่งตำบลหมากแข้งตำบลหนองบัวตำบลนาดีตำบลมะเลื่อมครับวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบริเวณหน้าสถานศึกษาต่างๆโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองและประชาชนต้องเผชิญในทุกวันปัญหานี้เป็นปัญหาที่เชื่อมต่อกันทั้งโครงข่ายครับเพราะเมื่อรถสะสมบริเวณหน้าโรงเรียนก็จะสะสมไปตามแยกสำคัญต่างๆผมจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาจัดทำระบบทราฟฟิกคอนโทรลเน็ตเวิร์กของเมืองอุดรธานีโดยรวบรวมแยกในเขตเทศบาลนครและแยกที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานีที่1ทั้ง10กันทำการสำรวจข้อมูลจริงในช่วงเวลาเร่งด่วนปริมาณรถระยะเวลาการติดขัดรวมถึงจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้การแก้ไขปัญหารถติดในเมืองอุดรธานีเกิดการบูรณาการกันทั้งระบบไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทีละแยกแต่เป็นการบริหารทั้งโครงข่ายและที่สำคัญที่สุดครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและรถใช้ถนนครับเรื่องที่2ครับผมได้รับเรื่องประสานงานจากท่านธนเดชทองทิพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเกี่ยวกับเรื่องไฟสันอ่างเก็บน้ำกุลิงเงาะกรมชนประทานอ่างเก็บน้ำกุลิงเงาะเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของพี่น้องตำบลนาดีและตำบลใกล้เคียงปัจจุบันยังไม่มีไฟส่องสว่างทำให้การใช้พื้นที่ยังไม่ใช้ได้อย่างเต็มที่ขอฝากท่านประธานไปถึงกรมชนประทานครับช่วยลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณครับท่าน
1: ครับต่อไปท่านสุริยาเป็นสุขาเชิญครับ

0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนด้านเส้นทางคมนาคมของพี่น้องประชาชนผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่4อบต.ได้แก่ท่านนายกกิตติยมโคตรโศกกามท่านนายกชูศักดิ์วสันต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังอังคราชองค์การบริหารส่วนตำบลโพหมักแข้งและท่านนายกวิทยาพานจรัสเทศบาลตำบลบึงคงหลงขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโศกกามขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบ้านบ่อพนาหมู่5ไปยังบ้านโนนสนปอและสายบ้านนาตะไคร้ไปยังบ้านหนองประดุกหมู่2 2องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบก.ท056เซกาเหล่าหลวงซอย23หมู่6บ้านโนนสวัสดิ์ครับ3องค์การบริหารส่วนตำบลโพหมักแข้งขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายบก.ทถุง48ขีด012บ้านโบโคกหมู่4ไปยังบ้านโบโคกใต้หมู่8สายบก.ทถุง48ขีด008บ้านนาสารหมู่12ไปยังห้วยสารสายบก.ทถุง48ขีด006บ้านโบโคกใต้หมู่8ไปยังบ้านนาสารหมู่12 4เทศบาลตำบลบึงคงหลงขอรับการสนับสนุนปรับปรุงไหลทางบริเวณบ้านดงสว่างหมู่6สายข้างวัดป่าอรัญญวาสีและสายเชื่อมไปเมรุพร้อมไฟส่องสว่างในพื้นที่ครับท่านประธานครับทั้ง4พื้นที่นี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสัญจรกระผมจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมกระทรวงคมนาคมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดเร่งรัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่อย่างเร่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวิรัตพิมพ์พนิษฐ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัตพิมพ์พนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการประสานและร้องเรียนจากท่านนายกและก็ช่างของเทศบาลและอบต.ต่างๆท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ดีๆในบ้านเมืองมีเยอะแยะมากโดยเฉพาะไฟนวัตกรรมไฟนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดกับบ้านเมืองเราแต่ไฟนวัตกรรมเนี่ยท่านประธานดูสิครับมีเสา1ต้นมีไฟ1อันแล้วก็ราคา 68,000 บาทถึง 70,000 บาทมันแพงเกินไปครับท่านประธานมันควรจะได้สักทราบไหมครับว่า SML จัดตั้งไฟขึ้นมาอันหนึ่งมีกล้องด้วยมีลำโพงเพื่อกระจายเสียงด้วยราคาแค่ 30,000 ผมไม่ได้โทษความเป็นนวัตกรรมเพราะว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีถนนมีไฟ12ต้นพ่วงถนนอีก8ครับคนติดคุกคือนายกนะครับกับช่างครับและติดมาเยอะแล้วครับปปช.ลงทุกที่ที่มีผมประสานกับท่านประธานกรรมธิการท้องถิ่นท่านบอกว่าจะยกเลิกกาฬสินธุ์งวดนี้ถึง100เทศบาลถูกตัดทั้งเลยทั้ง5อันแต่ว่ามันไม่ตัดทั่วประเทศนะครับมันตัดเฉพาะเป็นบางที่

0: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันการประกาศพื้นที่ลพบุรีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นเขตภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนเนื่องจากในช่วงกันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25และเริ่มมีน้ำท่วมขังครัวเรือนตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาแล้วกว่า10วันซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างในเขตดิฉันได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า9ตำบล 1,800 กว่าครัวเรือนแม้ประชาชนในเขตพื้นที่อุทกภัยจะทราบดีว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เป็นพื้นที่รับน้ำเสี่ยงน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันแต่ในเมื่อเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเราไม่สามารถเอาชนะลักษณะทางธรรมชาตินี้ได้เราก็ควรใช้กลไกของรัฐที่มีคือการชดเชยให้กับให้ได้รับการเยียวยาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการประกาศเขตภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้มีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปยิ่งในตอนนี้จังหวัดใกล้เคียงอย่างอ่างทองหรืออยุธยาที่ระยะเวลาท่วมเริ่มสำรวจเพื่อเยียวยาเงินน้ำท่วมกันแล้วแต่จังหวัดลพบุรีเราดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนในการทวงสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านพิมพฤดา
2: ท่านประธานที่เคารพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต3อำเภอวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอภาชีพรรคภูมิใจไทยค่ะมาค่ะเกิดฝนตกหนักเลยค่ะน้ำจากอำเภอภาชีอำเภอนครวมกันค่ะที่ประตูระบายน้ำอุทัยค่ะซึ่งการที่เรานะคะก็ทำให้เราเหมือนน้ำที่ถูกทิ้งอยู่หลายวันจนกลายเป็นน้ำเน่าไปหมดปลายน้ำนะคะหรือว่าสูบออกลำบากยากเย็นเหลือเกินค่ะพื้นที่ของตัวเองค่ะท่านประธานในการที่จะต้องมาตั้งเครื่องสูบก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสูบหมดค่ะเปลืองทั้งทรัพยากรทั้งเวลานะคะอีกทั้งยังต้องสูบ2ต่อนะคะคือสูบจากเหนือบ่อน้ำหันตราประตูระบายน้ำกระมังประตูระบายน้ำวัดเกาะแก้วและประตูระบายน้ำเราต้องพบเจอกับสภาวะโรครวนแบบนี้นะคะก็ไม่มีใครมั่นใจค่ะว่าการที่ฝนตก4วัน4คืนเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะคะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากท่านประธานค่ะไปยังกรมชลประทานนะคะให้เร่งรัดออกแบบนะคะและจัดสรรงบประมาณลงมาค่ะก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ้านโพ2อำเภอบางปะอินค่ะและก่อสร้างสถานีสูบน้ำพรศรีอยุธยาค่ะเมื่อเรามีสถานีสูบน้ำแล้วนะคะอำเภอใกล้เคียงก็จะได้มีความเต็มใจค่ะและมีความพร้อมที่จะให้เราเปิดประตูระบายน้ำค่ะเพื่อระบายน้ำต่อของเราออกไปนะคะและเครื่องสูบน้ำก็จะได้กระจายไปอยู่ตามจุดที่มีความจำเป็นเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงอยากจะมาวิงวอนค่ะมาขอให้ช่วยเหลือค่ะขอให้ช่วยเหลือพี่น้องอำเภออุทัยทั้ง11ตำบลพี่น้องอำเภอภาชีนะคะให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือนนะคะรวมไปถึงพืชสวนไร่นาของพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพรชัยศรีสุริยัน
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพพรชัยศรีสุริยันโยธินเขต7หน้าฝนที่กำลังตกพี่น้องเดือดร้อนท่านในอำเภอยาดาหอมหวนในอำเภอโนนสวนท่านนายกทัชชัยมณีราชกิจนายกองค์การผันส่วนตำบลโนนสวรรค์ท่านผู้ใหญ่บุญร่วมบุตรตำบลนี้มีอ่างเก็บน้ำเป็นสระถ้าพูดว่าอ่างเก็บน้ำคงไม่ใช่เป็นสระขุดสมัยตั้งแต่พื้นที่ยังเป็นสีแดงโดยหน่วยราชการท่านประธานครับถ้าไม่มีสระสองลูกนี้โนนสวรรค์น้ำท่วมแน่นอนตรงนี้นี่เป็นที่กักเก็บน้ำถ้าพูดว่า

0: าเป็นแก้มลิงขนาดเล็กก็ไม่ผิดแต่มันเล็กถ้ามันขุดให้ใหญ่โตกว่านี้จะรองรับน้ำเวลาน้ำหลากมันก็จะช่วยกันทดน้ำไม่ให้น้ำมันหลากเร็วแล้วอำเภอโนนสุวรรณตั้งแต่โกกลกฟ้าของตำบลดงอีจานมาสาน้ำบอกอของตำบลโนนสุวรรณแล้วก็ไปถึงโกแก้วมันมีที่รองรับน้ำท่านดานครับทำให้โนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณของผมไม่น้ำไม่ท่วมแต่ถ้าขุดให้มันใหญ่กว่านี้ท่านอำเภอว่าทำอย่างไรถ้างบประมาณของรัฐหน่วยงานรัฐขุดเพิ่มของโกกลกฟ้าเนี่ยผมพูดเมื่อเดือนที่แล้วมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่มี4สระด้วยกันแต่ของโนนสวรรค์นี่สระบกรนี่เพิ่มให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแก้มลิงขนาดเล็กถ้าเป็นแก้มลิงขนาดกลางน้ำไม่ท่วมแน่นอนมันช่วยระบายแล้วก็ต้องไม่น้ำก็จะไม่ไหลไปถึงโดนสวรรค์อำเภอนางรองแล้วก็ลำไปมาดของท่านประธานด้วยฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอนุมัติงบประมาณให้ขุดแก้มลิงขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อรองรับน้ำในโอกาสต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5เรื่องด้วยกันขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องของตลิ่งและแนวคันดินนะครับในพื้นที่ชุมชนย่อยที่1ครับบ้านวัดอัมพวันหมู่1ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับถ้าท่านประธานดูตามรูปนะครับรูปนี้กับรูปหลังสุดเนี่ยถ่ายห่างกันแค่ไม่ถึง2สัปดาห์นะครับคันดินตรงนี้นะครับเคยแตกและน้ำท่วมไปหลายหมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับตรงนี้200เมตรอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองพิจารณาดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้วยครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของแนวเขื่อนเรียงหินนะครับที่อยู่กับเขื่อนป้องกันตลิ่งครับในพื้นที่ชุมชนย่อยที่5บ้านเอกราชตะวันออกนะครับหมู่ที่3ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับจุดนี้ทรุดตัวมาเกือบปีกว่าแล้วครับตอนนี้น้ำเต็มเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประคับประคองไม่ให้มีการที่พื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าโมกอีกนะครับประเด็นนี้ก็อยากฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองพิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่3ครับยังขออยู่กับเขื่อนแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะครับเป็นเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งครับในชุมชนย่อยที่10นะครับบ้านวัดพินิจธรรมสารนะครับหมู่ที่6ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับมีจุดรอยแยกแบบนี้เนี่ยทั้งหมด3จุดด้วยกันครับท่านประธานครับและในแต่ละปีนะครับจุดรอยแยกแบบนี้ครับที่น้ำจะทะลุเข้าไปแล้วส่งผลให้น้ำท่วมหลายสิบหลังคาเรือนนะครับผมเชื่อมั่นท่านประธานเคยไปรัฐมนตรีคมนาคมทราบดีว่าแบบนี้เนี่ยในทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมันสามารถอุดไม่ให้น้ำมันเข้าไปได้ครับอย่างไรก็ฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับและจังหวัดทองพิจารณาไปจังหวัดลพบุรีนิดนึงครับผมไปพบกับเพื่อนสมาชิกอดีตส.ส.สาธิตทวีผลครับท่านแจ้งว่าไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับพหลโยธินกิโลเมตรที่178ครับตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีไฟส่องสว่างไม่มีเลยครับเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งประเด็นนี้ก็ต้องฝากไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและจังหวัดลพบุรีดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาครับพี่น้องประชาชนสับสนครับว่าจะใช้เรื่องของมติครม.จะใช้เรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือประเด็นแบบใดในการเยียวยาที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหนึ่งนายกรัฐมนตรีครับกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกำกับกิจการประกันภัยหรือคปภ.พิจารณาดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ครับขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับภัยจากน้ำท่วมครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบัวเงินรอดขันเมืองครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบัวเงินผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยถึงกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีดังนี้ค่ะท่านประธานเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินการขาดเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ได้รับเงินทุนของรัฐในการพัฒนาผลผลิตและขาดสิทธิ์อันชอบธรรมที่ควรจะได้รับดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังให้เร่งรัดขบวนการและออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองให้แก่

0: ด้วยค่ะท่านประธานเรื่องที่2ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในประเด็นการส่งเสริมและยกระดับการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียงเนื่องด้วยแหล่งโบราณโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมีความสำคัญยิ่งในระดับสากลในทุกๆปีจะมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงขึ้นดิฉันเห็นว่าการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมรดกโลกแห่งนี้ทำให้สูญเสียโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเท่าที่ควรดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณแผนงานและบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียงให้เป็นเทศกาลระดับนานาชาติที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและรายจ่ายรายได้สู่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชาตรี
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชาตรีลาภพรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2สสลูกชาวนาพรรคกล้าทำครับท่านประธานครับผมมีเรื่องจะหารือท่านประธานอยู่1เรื่องสืบเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิชาติพันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเนื่องจากพี่น้องประชาปราเนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน20ครัวเรือนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงโดยท่านนายกอภิชาติพันคำได้ส่งหนังสือถึงท่านผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วดังนั้นผมจะขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครได้ออกไปประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงเพื่อสำรวจออกแบบและจัดหางบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนฐานรากในพื้นที่ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเอกลักษณ์พลซื่อเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกลักษณ์พลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต2พรรคกล้าทำเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3เรื่องครับถนนและพนังกั้นแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองแก่งไปยังบ้านวังยาววังเจริญร่วมกับนายสุดใจโยธิบาลนายกอบต.พับพาพื้นที่บริเวณนี้แม่น้ำชีกัดเซาะตะลิ่งกินมาเกือบครึ่งถนนสุ่มเสี่ยงที่จะพังทลายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผมจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและพิจารณาก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนพร้อมพนังกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและป้องกันความเสียหายในระยะยาวครับเรื่องที่2ปัญหาการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีโพชัยหมู่9บ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยการปิดกั้นเส้นทางสัญจรเดิมทำให้ชาวบ้านเข้าออกบ้านบางจุดต้องอ้อมเพิ่มถึงสร้างทั้งภาระค่าใช้จ่ายและเสียจึงขอฝากไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจัดทำทางลอดทางข้ามหรือสะพานเพื่อคืนเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนโดยเร็วครับในบงบ้านหนองขอนแก่นหมู่ที่2ตำบลคำนาดีเป็นท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้ขณะที่อบต.คำนาดีโดยท่านนายกพยอมสิงห์นาแพงได้จัดทำประมาณการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้แล้วแต่โครงการมีท้องถิ่นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณห้วยบงเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับทั้ง3เรื่องเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนเกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่และดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญชัยกิติธาราทรัพย์ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบุญชัยกิติธาราทรัพย์สมัยเขต3วันนี้ผมขอหารือปัญหาในเขตพื้นที่ผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1. ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านหนองยาวอำเภอหล่มเก่าถนนทางหลวงหมายเลขพช.ค128014สายบ้านหนองยาวตำบลหินฮาวเชื่อมต่อกับบ้านเหล่าเพิ่มสุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่อและยังขาดขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ 2. ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องหมู่ ที่12บ้านขี้นาคหมู่ที่13บ้านห้วยหอยตำบลวังบานเรื่องการขอขยายเขตไฟเฟือนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่าช่วยเร่งประสานงานเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลบุงค้าอำเภอหล่มสักทางการเกษตรไฟฟ้าครัวเรือนเป็นจำนวนมากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านกลางอำเภอหล่มสักช่วยเร่งประสานงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อขยายไฟให้กับพี่น้องชาวตำบลบุงค้า 4. ได้รับการร้องเรียนของเขตอำเภอหล่มเก่าว่ามีบุคคลแอบอ้างได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนอำเภอหล่มเก่าให้เป็นผู้ได้รับงานของกองทุนหมู่บ้านอำเภอทุนและพี่น้องประชาชนหรือผู้รับจ้างที่จะขอฝากประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงตรวจสอบให้ด้วยครับ 5. ได้รับแจ้งจากพี่น้องหมู่2ตำบลสระพงอำเภอเขาค้อเป็นบ่อขนาดใหญ่ซึ่งระยะทางยาวประมาณ6กิโลเมตรเป็นมีผู้ใช้ถึง4หมู่บ้านขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานประเพณีอุ้มน้ำอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวของโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่8ตุลาคมได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นประธานเปิดงานในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพงษ์ขู่วิจิตรสุวรรณเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนวัชรพงษ์ขู่วิจิตรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรในวันนี้หารือท่านประธานเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มีเรื่องที่ต้องหารือท่านประธาน 2-3 เรื่องด้วยกันเป็นปัญหาเดียวกันกับท่านสส.อรรถพลวงประยูรคือปัญหาจากการที่น้ำท่วมของจังหวัดสระบุรีครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแนวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสระบุรีและชนประธานจังหวัดสระบุรีครับเนื่องจากพวกเราพบว่าน้ำนั้นมันก่าวได้ลงไปยังคลองระบายต่างๆได้เนื่องจากว่าท่อเศษดินเศษโคลนไปอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ท่านประธานน้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้จึงเป็นสาเหตุหลักของน้ำท่วมหลายๆตำบลของดังนั้นฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องครับก็คือหลังจากน้ำลดแล้วจะพบว่าเป็นเวลานานทำให้ถนนพังหลายเส้นโดยเฉพาะถนนเส้นสี่แยกหินกองผ่านอำเภอวิหารแดงไปชนรอยต่อตำบลบ้านโดยเฉพาะช่วงหน้าการไฟฟ้าอำเภอวิหารแดงเสียหายหนักมากทั้งขาไปและขากลับฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเป็นเรื่องที่ผมเคยหารือหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่รับการแก้ไขก็คือปัญหาไฟฟ้าดินนะครับตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับห้วยทรายตำบลห้วยขมิ้นตั้งแต่หินกองนะครับวัดชัยจนกระทั่งสุด

0: ้าโรงพยาบาลอำเภอหนองแคนะครับแล้วก็ตั้งแต่เทศบาลไปยังหน้าโรงงานบิดต้นไผ่ต่ำท่านประธานด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุรพจน์ต่อเจริญสุขครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรพจน์ต่อเจริญสุขสมาชิกสภา7พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภา3เรื่องครับมีดังนี้ครับเรื่องที่1ปัญหาน้ำไม่เพียงในพื้นที่อำเภอบ้านฝางอำเภอหนองเรือซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาในลำห้วยน้ำแห้งไม่มีน้ำประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะทำการเกษตรมีการก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยวังเจิงตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางและบริเวณลำห้วยโศกม่วงตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำผมจึงขอฝากปัญหาความเดือดร้อนนี้ผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้โดยด่วนด้วยครับเรื่องราวความเดือดร้อนจากนางอมรพันธ์มูลแก้วผมแจ้งเรื่องถนนลาดยางชำรุดเส้นทางจากบ้านเหล่าคำจัดถึงประตูน้ำบ้านกุดแคนตำบลโนนทองอำเภอหนองเรือระยะทางโดยรวมกว่า3กิโลเมตรเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความเสียหายหลายจุดตลอดทั้งเส้นทางผมจึงขอฝากปัญหาความเดือดร้อนนี้ผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้โดยด่วนด้วยครับเรื่องที่3ขอฝากความเดือดร้อนนี้ผ่านสภาไปยังรัฐบาลครับโปรดพิจารณารอบปี 69/70 พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรยังรอความหวังอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านรัชนีผลซื่อครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรัชนีผลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมขอหารือท่านประธานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งค่ะด้วยดิฉันได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนได้รับแจ้งจากสจ.ภูชิตถนัดค้าสจ.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมยวดีอำเภอเมยวดีชาวบ้านพื้นที่ในอำเภอหนองพอกจังหวัดระเอ็ดขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนทาง18เส้นอำเภอเมยวดีไปอำเภอหนองพอกเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอเมยวดีถึงหน้าโรงเรียนเมยวดีวิทยาคมระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะและเริ่มต้นจากโรงเรียนเมยวดีวิทยาคมถึง4แยกไฟแดงนอกระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาสะดวกขึ้นและลดเหตุจากจุดเสี่ยงเนื่องจากกลางคืนมืดมากและเกิดโป่งบ่อยครั้งจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและขออนุญาตติดตามเรื่องขอให้กรมทางหลวงที่เกิดขึ้นในโครงการขยายถนน4เลนหมายเลข2046ช่วงที่ผ่านบ้านงิ้วหมู่5หมู่10ตำบลโนนชัยศรีซึ่งดิฉันได้หารือท่านประธานดำเนินการด่วนด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนิยมช่างพินิจครับเชิญครับ
4: เรื่องเดียวไม่ว่าจะได้เลย
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมช่างพินิจบัตรพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยครับสิ่งที่ผมจะขออนุญาตหารือแล้วก็สะท้อนปัญหาและความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอบารากรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2554ที่น้ำท่วมหนักที่ตั้งว่าเป็นบารากรรมโมเดล

0: นะครับแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้มาถึง15ปีนะครับสิ่งที่ปัญหาของพี่น้องที่ว่ายังเดือดร้อนอยู่ก็คือแม่น้ำที่อยู่ฝั่งขวานะครับของแม่น้ำยมวันนี้ไม่ว่าจะน้ำท่วมแกก็ต้องโดนไม่ว่าน้ำลดแล้งก็ต้องโดนท่านประธานลองคิดดูนะครับมีน้ำมาท่วมแต่ถึงเวลาทำกินไม่มีครับไม่มีน้ำให้ใช้นี่คือความเจ็บปวดนะครับจนวันนี้เองเนี่ยพี่น้องเผื่อบารกรรมคิดว่าคำว่าบารกรรมโมเดลเนี่ยพร้อมแล้วเหรอเพราะนั้นผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าฟังพี่น้องประชาชนแล้วผมจะมาสะท้อนในปัญหาในสภาแห่งนี้นะครับผมถามในช่างชลประทานนะครับหลายๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องในเขตพื้นที่ของฝั่งขวาซึ่งประกอบไปด้วยตำบลนิคมตำบลบึงกอกตำบลชุมแสงตำบลขุยม่วงอย่างเงี้ยนะครับ 4-5 ตำบลนะครับแต่สิ่งที่ผมถามว่าได้ไหมเพราะวันนี้เองเนี่ยแม่น้ำยมมีประตูนะครับกักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นสตือที่ก็สามารถที่จะดันน้ำนะครับไปตามคลองซอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองเล็กคลองน้อยนะครับแต่วันนี้เองงบประมาณไม่มีเลยครับแล้วก็ประมาณที่ผ่านมานี่ก็ไม่มีครับนี่คือทำให้ผมสะท้อนความรู้สึกว่า15ปีนะครับที่ผ่านมาสำหรับพี่น้องของอำเภอบารกรรมเพราะนั้นผมอยากจะฝากครับถึงรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับช่วยนะครับวันนี้เองนะครับถ้าเราปล่อยเขาก็มีจิตใจครับเขารับไม่ได้นะครับถึงปีนี้จะไม่ท่วมนะครับแต่สิ่งที่ปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับถ้าเราทำขุดลอกคลองหรือทำประตูผันน้ำมาจากแม่น้ำปิงได้อีกนะครับเขาเรียกว่าท่อทองแดงนะครับนั่นก็ผันมาได้อีกนะครับวันนี้ไปสูบน้ำชมประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะนั้นอยากจะฝากประเด็นนี้ว่ายกระดับนะครับให้เป็นพื้นที่ของชมประทานนะครับเพราะฉะนั้นเราชมประทานจะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ฟัง
1: ครับต่อไปท่านบุญยิ่งนิติกัญจนาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีวันนี้ดิฉันขอเป็นหนึ่งเสียงในสภาแห่งนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องคนไทยและชาวราชบุรีบ้านของดิฉันติดตามประสบอุทกภัยเป็นการด่วนที่สุดนะคะสืบเนื่องจากการแจ้งเตือนพายายนที่ผ่านมากรณีเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำขั้นถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโน้มแต่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน7อำเภอเสี่ยงของก็ได้แก่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อจนต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาชนรอไม่ได้นะคะดิฉันขอฝากท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งน้ำที่ท่วมที่จังหวัดราชบุรีนี้นะคะไม่ใช่น้ำฝนตกจนน้ำจนท่วมตกจากการระบายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็ฝากไปสำรวจแล้วก็ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปค่ะแล้วก็มีเรื่องการเร่งรัดเงินเยียวยาค่าดำรงชีพโอนเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบพร้อมเพย์โดยเร็วควบคู่กับเร่งส่งทีมสำรวจจริง 49,500 บาทถึง 88,600 บาทค่าชดเชยเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 และค่าเช่าบ้านเพื่อคืนความมั่นคงเกิดปัญหาอุทกภัยด้วยไม่ได้ทำผิดด้วยตนเองด้านเกษตรกรรมก็ขอให้เรื่องราวการจ่ายเงินชดเชยตามเกณฑ์ใหม่ได้แก่เกษตรกรชาวนาไร่ละ 2,140 บาทไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทไม่เกิน30ไร่ค่าขุดลอกดินโคลนทับถมไร่ละ 66,000 บาทไม่เกิน5ไร่เพชรชั่นทางรัฐจุดรับ

0: ื่องหน้าปตหรือเทศบาลในพื้นที่เพื่อพี่น้องเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วไม่ตกหล่นฉันขอฝากท่านประธานสภาเพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือในครั้งนี้กราบขอบพระคุณท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนเรศธำรงทิพยคุณ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนเรศธำรงทิพยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต9พรรคก้าวธรรมครับกับผมใครขอหาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนื่องจากกับผมได้รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ปลูกข้าวปัดเชียงใหม่ซึ่งมีมากกว่า 7,623 รายนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเนี่ย 128,000 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการและกลไกเพื่อสัตว์ซึ่งขนาดนี้อำเภอแม่แจ่มนะครับผลผลิตเริ่มออกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับซื้อเนี่ยเปิดราคาที่ 5.60 ที่ความชื้น 30% ขึ้นไปนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงไม่ว่าค่าปุ๋ยค่าแจมเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับเป็นภูเขาทำให้ต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยสูงขึ้นนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะขอกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการซื้อนำตลาดนะครับการช่วยค่าขนส่งแก่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ตกต่ำนะครับนอกจากนี้ผมอยากจะเสนอครับโดยขอให้มีการชะลอนะครับอย่างจริงจังนะครับข้าวโพดนำเข้าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ขอให้เข้มงวดในเรื่องของการนำเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับและก็ขอให้เสนอนะครับประกันราคาข้าวโพดตามมติคณะกรรมการนบขพประกาศกำหนดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สดนะครับความชื้น 30% ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 7.05 บาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้ารับซื้อเช่นเดียวกับพื้นที่5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์กับอุทัยธานีและขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมใช้หามาตรการเข้าช่วยเหลือเกษตรสหกรณ์การเกษตรครับเพื่อเป็นการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ตกต่ำนะครับและเป็นกรณ์ในเครือข่ายต่อไปครับขอกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปอังกินันครับเชิญครับ
3: ข่าวเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวารัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยวันนี้ดิฉันมีหัวข้อหารือต่อท่านประธาน3ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1ดิฉันได้รับเรื่องจากท่านธีรศักดิ์คนตีตำบลบ้านหม้อเกี่ยวกับปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรจำนวน2จุดดังนี้จุดที่1บริเวณแยกแนวไก่ฝั่งซ้ายคลองสุเอซสะพานที่7จุดที่2บริเวณแยกหัวกฐินหมู่6ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองบนเส้นทางเพชรบุรีบ้านลาดซึ่งจึงขอนำเรียนฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทขอให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะประเด็นที่2ดิฉันขอหารือเกี่ยวกับแนวทางยกระดับบทบาทอาสาสมัครท้องถิ่นหรืออสมสซึ่งจังหวัดเพชรวัดและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจำนวนมากและปัจจุบันมากกว่า200คนและแต่ละคนก็เป็นคนในพื้นที่ที่มีความพร้อมและช่วยเข้ามาดูแลดิฉันพัฒนาทักษะและจัดระบบประเมินระดับความสามารถของอสมสเพื่อให้อสมสสามารถเป็นกำลังสนับสนุนในการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุประสิทธิภาพและขอให้มีค่าตอบแทนให้กับอสมสดิฉันจึงขอก่อนพิจารณาจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้และมีมาตรฐานรวมถึงประเด็นที่3ดิฉันขอฝากติดตามทวงถามปัญหาประตูเปิดปิดน้ำในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลบางกีซึ่งดิฉันเคยนำปัญหาดังกล่าวมาหารือในสภาแล้วแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขประตูเปิดปิดน้ำดังกล่าวส่ง

0: ผลให้น้ำทะเลหนุนเข้าสามารถใช้งานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวน600หลังคาเรือนจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานขอให้เร่งรัดในการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพราะปัญหาร้อนมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณจิราอิ่มวิเศษครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวณจิราอิ่มวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาประธานคะก่อนอื่นเลยดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่วันนั้นได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะคะมาตอบกระทู้สดในสภาของดิฉันรับทราบถึงปัญหาพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะที่อำเภอสูงเนินนะคะถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเล็งเห็นว่าต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะจึงได้จัดสรรงบประมาณปี2580ล้านบาทดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องในพื้นที่ขอบคุณภัยลดอุบัติเหตุผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพค่ะปัญหาภัยแรงและขาดน้ำอุปโภคบริโภคของได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกธนงชัยใจบุญนายบ้านชูเกียรติผู้ใหญ่บ้านหมู่4และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลมะเกื่อใหม่อำเภอสูงเนินค่ะขณะนี้พี่น้องเกือบ400หลังคาเรือนกำลังจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะในการอุปโภคบริโภคในอนาคตเนื่องจากปริมาณน้ำไม่ค่ะท่านประธานคะดังนั้นนะคะดิฉันได้ลงพื้นที่นะคะพบว่ามีอ่างเก็บน้ำวังหมาลี่แต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะคะที่มีเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้พ่อแม่พี่น้องใน2หมู่บ้านนี้ดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำวังหมาลี่มาให้พ่อแม่พี่น้องเกื้อใหม่อำเภอสูงเนินนะคะที่จะมีน้ำใช้อย่างสะอาดอย่างเพียงพอและไม่ต้องเผชิญการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปค่ะน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมการเขต8ท้องที่อำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงเฉพาะตำบลครับก่อนอื่นผมขอให้กำลังใจพี่น้องที่ยังประสบภาวะขอให้น้ำแห้งโดยไวขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อกอบกู้ด้วยครับหลังน้ำท่วมเราคงติดตามการเยียวยาฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนทรัพย์สินถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมนะครับและโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับพี่น้องประชาชนโทรมาหาผมนะครับว่าน้ำท่วมรอบนี้พังหมดกุ้งตายปลาตายนะครับตรงไหนที่น้ำไหลถึงบ่อปลาก็ออกไปเที่ยวแทบจะหมดบ่อแล้วนะครับพี่น้องสอบถามมาว่าเรื่องเงินช่วยเหลือนะครับอาจจะไม่ได้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านมีปัญหาเรื่องใบทบ.1คือใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่มีอายุ3ปีบางคนลืมต่ออายุสารไม่ครบนะครับเช่นอาจจะไม่มีภาพถ่ายทานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าถ้าทบ.1หมดอายุแต่เกษตรกรประกอบอาชีพจริงขอให้เปิดช่องประกอบตรวจสอบหลักฐานพันกุ้งใบซื้ออาหารสัตว์น้ำหลักฐานการใช้พื้นที่หรือหลักฐานความเสียหายที่เกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างบ่อวันนี้นะครับไม่ได้ต้องการอภิสิทธิ์แต่เขาต้องการให้รัฐตรวจสอบว่าความเสียหายเองก็ไม่ได้ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบนะครับจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการให้มีแนวทางตรวจสอบกรณีนี้ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและแจ้งให้ประ

0: ไปและต้องยื่นเรื่องที่ไหนขอบคุณครับ
1: ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเดชทาวันเจริญเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่1จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนครับผมมีเรื่องมาหารือท่านประธาน5เรื่องด้วยกันครับขอสไลด์แผ่นที่1ด้วยครับเรื่องที่1ครับท่านประธานการขอ e-visa ของประเทศไทยดังตัวอย่างภาพที่ปรากฏตรงหน้าประธานครับระบบของกระทรวงการต่างประเทศแจ้งนักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานว่าให้เดินทางไปชำระค่า e-visa ที่สถานทูตไทยณกรุงมอสโกเป็นคนละประเทศกันเลยครับผมขอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งเชื่อมระบบ Payment Gateway ของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชำระค่าธรรมเนียม e-visa ผ่านทางบัตรเครดิตด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่2ครับมีผู้แจ้งเบาะแสการปล่อยน้ำเสียลงหน้าหาดลาวัยนายจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐผมขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปดูแลด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่3ครับเรื่องที่3ครับท่านประธานมีการปล่อยน้ำเสียลงคุ้มเหมืองซอยพะเนียง3กองตำบลสดาจอดภูเก็ตตรงกลิ่นเหม็นไม่มีทางระบายน้ำเสียออกไปจากคุ้มเหมืองชาวบ้านแจ้งว่าแจ้งไปหลายหน่วยงานแล้วทุกหน่วยงานลงพื้นที่หมดครับแต่10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่รับการแก้ไขผมขอให้เทศบาลตำบลสดานี้ไปหากันหารือกันระหว่าง2เทศบาลว่าท่านจะเปิดทางให้น้ำไหลออกไปทางคลองบางใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงการเรื่องที่4ขอสไลด์แผ่นที่4ครับชาติแกรนด์วิว5ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบริษัทค้าปลีกค้าส่งตักดินถมดินโดยไม่ขออนุญาตผมขอให้เทศบาลตำบลรัศดาเข้าไปตรวจสอบว่านิ่งวอหรือไม่เนื่องจากชาวบ้านเป็นกังวลเรื่องว่าดินโคลนจะไหลลงไปที่ดินรอบข้างเมื่อวานนี้ก็มีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่ามีการตักดินในที่ดินบริเวณด้านหลังไปถมที่บริเวณด้านหน้าที่มักจะเกิดน้ำท่วมนะครับผมขอให้เทศบาลตำบลสระเร่งทำการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ครับท่านประธานเกาะแก้วซอย33/5น้ำประปาขุ่นขาวประกอบกับไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับ2เดือนมาแล้วนะขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเร่งทำการตรวจสอบด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอาจพลสันติภพครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอาจพลสันติภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน2เรื่องนะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวนาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวจนกระทั่งอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมาตรการช่วยเหลือพี่น้อง 9/70 มีอย่างไรบ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนี้ยังไม่มีการมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในบ้านเราสูงกับพี่น้องผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่งผมก็ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยพิจารณาจัดการประชุมและหามาตรการช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ปลูกข้าวโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการขอแยกหมู่บ้านของบ้านขยับหมู่ที่8ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีตั้งกระทู้แล้วก็ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาซึ่ง5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากกระทรวงมหาดไทยไปยังกระทรวงมหาดไทยว่ากระทู้ที่ผมได้ส่งเรื่องผ่านสภาไปเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วยังไม่ได้ตอบในการขอแยกหมู่บ้านจากบ้านขยับออกจากบ้านปะโดหมู่8ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษว่าจะแยกหมู่บ้านได้หรือไม่จะได้มีคำตอบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านยศ
4: ท่านประธานครับสังเกตได้เราคนไทยทุกคนเศร้าหนักหนาขออาสาหาลือเร่งจัดการครับเรียนท่านประธานสันสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมขอนำปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี

0: ื่องของภัยน้ำท่วมซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีครับเคยแบบนี้เมื่อปี2539เป็นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาของน้ำท่วมครับจังหวัดกาญเริ่มเกิดเหตุน้ำท่วมตั้งแต่วันที่26กันยาครับจนมาถึงวันนี้บางพื้นที่จะมีน้ำท่วมเช่นในเขตของท่านส.ส.ชูเกียรติ จีนภักดีนะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวผมเองและก็ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับและไม่ใช่เพียงแค่ตัวผมครับต้องขอบคุณทัพสั่งการทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูวันนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ผมได้ไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูนะครับล้วนแล้วแต่เห็นคราบน้ำตานอกเหนือจากการวอนขอมาอย่างรัฐบาลว่าการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นระเบียบเก่ามันเก่ามากไปแล้วครับยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เข้ายากหมากแพงครับบ้านเรือนนั้นก็สูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ของที่พี่น้องประชาชนครับภาคการเกษตรบาไม่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนได้เพราะเป็นการปลูกพืชเกษตรกรระยะสั้นครับท่านประธานครับการปลูกข้าวโพดนั้นการเก็บเกี่ยวจนการเก็บเกี่ยวมีระยะเวลา45วันในการลงทะเบียนภาคของการเกษตรเขาบอกว่าจะต้องการผลิตเพราะฉะนั้นครับที่ผ่านมา30กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องการเกษตรข้าวโพดนะครับหลายๆอย่างครับไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ในทุกๆรอบการผลิตผมจึงอยากจะขอให้ท่านประธานนำเสนอไปยังรัฐบาลครับว่าพี่น้องที่ได้รับผลอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะภาคการเกษตรครับบางรายหลายรายครับไม่ได้ไปลงทะเบียนเกษตรเนื่องจากทำมาหากินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่มีเวลาที่จะไปขึ้นทะเบียนในทุกรอบการผลิตครับผมจึงขอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือพี่น้องการเกษตรเหล่านี้ที่ได้รับน้ำท่วมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านพุทธิตาชัยนันท์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานนันผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนเขตอำเภอสันทรายและแม่ริม3ตำบลดอนแก้วเหมืองแก้วแม่สาค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือกับท่านประธานค่ะเป็นปัญหาในพื้นที่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะในบริเวณหน้าตลาดเจดีแม่ครัวอำเภอสันทรายค่ะเรื่องนี้ค่ะดิฉันได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประสานงานกับทางหลวงนะคะขอให้มีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแต่เนื่องจากว่านะคะถนนตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสี่เลนการที่เป็นถนนสี่เลนแล้วก็ถนนตรงนี้เนี่ยมีการขับรถไวนะคะและตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณหน้าตลาดนะคะมีการขนข้ามถนนไปมานะคะแต่ว่าพอเป็นถนนสี่เลนเนี่ยทางหลวงได้แจ้งกลับมาสัญญาณไฟคนข้ามได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเมานะคะว่ารถจะจอดหรือไม่แล้วก็ต้องถือเป็นธงแดงนะคะยกขึ้นสูงๆแล้วก็เดินข้ามถนนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะทางหลวงเนี่ยก็ได้มีการช่วยติดเป็นป้ายนะคะป้ายแจ้งเตือนแล้วก็ทำเป็นตีนนะคะให้มีการชะลอรถแต่ว่าก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะเมื่อดิฉันได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้รับข้อเสนอว่าชาวบ้านต้องการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรโดยการให้มีการเปิดเป็นทางแยกจุดข้ามทางม้าลายไปบริเวณทางแยกค่ะก็ตรงนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ค่ะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะบ่อยครั้งนะคะที่อำเภอแม่ริมค่ะนอน21ค่ะตรงนี้นะคะทางเทศบาลได้มีการแก้ไขไปทุกทางแล้วนะคะมีการร่วมมือระหว่างเทศบาล2เทศ

0: ครั้งนะคะแต่ปัญหาตรงนี้ขออีกนิดนึงค่ะท่านประธานปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดว่าเป็นปัญหาที่ลำเหมืองหายนะคะดิฉันก็อยากจะขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทนะคะช่วยรับเป็นแม่งานค่ะก็อย่าให้เกี่ยงกันไปมาระหว่างหน่วยงานนะคะทางหลวงชนบทกับโยธาค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: จบการหารือปรึกษาหารือด้วยวาจาแล้วนะครับเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนการขอปรึกษาหารือครั้งที่14เป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน15ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหน้าจอนะครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกประชุม330ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องวุฒิสภาตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ด้วยประธานวุฒิสภามีหนังสือแจ้งว่าในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยประชุมประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่14กันยายน2569ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมธิการร่วมกับฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10ท่านเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3วงเล็บ33จึงขอวงเล็บ3จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนเรื่องด่วนที่1ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิกับคณะเป็นผู้เสนอจากการที่จากการประชุมครั้งที่14เป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกันรวม3ฉบับตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่โดยผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผลจากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเพื่อครั้งนี้ดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุมต่อนะครับในการนี้จะอนุญาตให้ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมชี้แจงในที่ประชุมตามข้อบังคับที่76ดังนี้1นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์บก2นางสาวปณิศราสิริทวีพรผู้อำนวยการกฎหมาย3ท่านอังคณาอันคณางนงส่งทางบก4ท่านวันพุทธสุดใจผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งสินค้าเชิญท่านสมาชิกที่ลงชื่อดังนี้นะครับเชิญท่านเพชร
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากพรรคประชาชนผู้แทนจากชาวเชียงใหม่ค่ะท่านประธานร่างแก้ไขพรบขนส่งทางบกฉบับนี้นะคะซึ่งครั้งที่แล้วดิฉันก็ได้อภิปรายไปในวันที่7สิงหาคม2517ค่ะแต่ถูกเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้นะคะปัดตกร่างพรบฉบับนี้ไปค่ะทั้งที่ร่างพรบฉบับนี้นะคะจะแก้ไขให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของรถติดค่ะเพราะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะค่ะจะแก้ไขให้จุดจอดเวลาความเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางค่ะเชื่อมบ้านวัดโรงเรียนให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายค่ะและร่างพรบฉบับนี้นะคะจะแก้ไขไม่ให้เด็กจบใหม่ทุกคนที่จะใช้เงินที่ได้รับมาจากการทำมาหากินเพื่อที่จะขับรถไปทำงานหรือไปสถานที่ต่างๆค่ะถ้ามีนี้นะคะและครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่2ที่ดิฉันได้ร่วมอภิปรายร่างพรบ.แล้วคาดว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเรือน

0: สมาชิกเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้ค่ะโดยเฉพาะร่างพรบของพรรคประชาชนค่ะที่จะทําให้เกิดการกระจายอํานาจขนส่งอย่างการที่จะทําให้ระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นจริงและทําได้จริงในทุกๆจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในระดับประเทศค่ะก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ควรที่จะกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.นะคะในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะต้องปลดล็อก3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกในเรื่องของการปลดล็อกงานค่ะอย่างที่ว่าค่ะก็คือขนส่งทางบกฉบับนี้นะคะโดยสาระสําคัญที่สําคัญที่สุดค่ะในเรื่องของการปลดล็อกให้ประธานคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดค่ะเป็นนายกอบจ.แทนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจากที่ทราบกันดีค่ะที่เรามีเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนเป็นนายกอบจ.ค่ะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและวาระการทํางานก็คาดว่ายาวนานกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะเพราะโดยเฉลี่ยผู้ว่ากว่าจะมาดํารงตำแหน่งกว่าจะเรียนรู้งานค่ะโดยเฉลี่ยอายุงานของผู้ว่าอยู่ที่11เดือนเท่านั้นเองค่ะท่านประธานนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของปลดล็อกที่2ค่ะปลดล็อกในเรื่องของงบประมาณค่ะหากเราปลดล็อกแก้ไขร่างพรบไปแล้วนะคะงบประมาณก็จะตามมาด้วยค่ะเราต่างทราบกันดีค่ะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะมีภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากมายค่ะแต่ในส่วนของงบประมาณก็มีอย่างอยู่จํากัดค่ะการเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจเป็นสิ่งสําคัญนะคะหากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสําคัญของการจัดทําคนนั้นหรือจังหวัดนั้นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นั้นก็จะมีระบบขนส่งสาธารณะได้ใช้กันแต่หากจะดีกว่ามั้ยถ้าเราปลดล็อกงานแล้วปลดล็อกการแก้ไขร่างพรบแล้วนะคะแล้วจะทําให้เกิดการปลดล็อกในเรื่องของงบประมาณค่ะท้องถิ่นสามารถที่จะของบอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเป็นงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะทําระบบขนส่งสาธารณะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะองค์กรปกครองขนส่งสาธารณะได้ใช้กันแล้วนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะนำเงินมาสนับสนุนให้ระบบขนส่งสาธารณะได้เดินต่อไปได้ค่ะปลดล็อกที่การในช่วงการเปลี่ยนผ่านการใช้ร่างพรบฉบับนี้นะคะหากกระจายอํานาจขนส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ควรมีการร่วมมือกันทั้งตัวอย่างเช่นการที่เราจะทําให้ระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมีความสะดวกสบายถูกต้องมั้ยคะหากไม่จอดรถเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะที่เขามีพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่จะนํามาทําเป็นจุดจอดแล้วจอดหรือเป็นจุดจอดรถให้พี่น้องประชาชนได้มาจอดรถแล้วใช้ระบบขนส่งสาธารณะของเราได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะการที่ทําให้ผู้มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะจะทําให้ฟุตบาทดีทางเท้าดีค่ะทําให้เกิดเป็นเมืองที่เดินได้เดินดีค่ะการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะหลากหลายงานวิจัยได้ว่าย่านที่มีคนเดินนะคะเป็นย่านที่เดินได้เดินดีน่ะมักจะมีราคาที่ดินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นค่ะจะทําให้ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของการที่จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําเหล่านี้ค่ะไปพัฒนาเมืองให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้การที่เป็นย่านที่เดินได้เดินดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดการดึงดูดของร้านค้าผู้ประกอบการต่างตั้งร้านค้าในจุดย่านนั้นนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยค่ะการเกิดการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วยในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขร่างพรบฉบับนี้ค่ะไม่เพียงแค่เป็นการแก้ให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีแล้วแก้ไขแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากนี้เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะท่านประธาน
1: ครับออนยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ท่านประธานที่เคารพครับเราได้ผ่านระยะเวลาปัญหาหรือถ้าพูดให้แรงอีกนิดก็คือแนวความคิดที่เรียกว่ากรุงเทพคือประเทศไทยท่านประธานครับกระผมเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าปัญหาเรื่องของการขยายโครงการพัฒนาต่างๆนั้นมันมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากจนเกินไปเรารู้แล้วครับว่านครหลวงนั้นเป็นศูนย์เป็นที่รวมของสมองประเทศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร่างกายของประเทศนั้นควรจะต้องอ่อนระหวยรวยแรงหรือว่ารับผลที่ได้มาจากการใส่ทรัพยากรเข้าไปในส่วนกลางมากกว่ากระผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกครั้งนี้อย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตเอาไว้สำหรับการพัฒนากฎหมายให้สมบูรณ์และการเตรียมการบังคับใช้ในขั้นตอนต่อไปประการแรกก็คือว่าท่านประธานครับกระผมอยากเสนอให้มองการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเมืองไทยว่าเป็นระบบเศรษฐกิจอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องคือระบบเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ได้วางแผนลงไปโดยส่วนกลางเชื่อมกับส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายนี้กำลังจะให้อำนาจคืออปท.เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆเป็นสำคัญเศรษฐกิจที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปสร้างเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวหรือการแต่การควบคุมต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนซึ่งใช้มากเหลือเกินในการเดินทางสัญจรก็เป็นเรื่องสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเด็นอันดับแรกก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายนี้จะต้องคิดถึงเรื่องของผลได้และผลเสียทางเศรษฐกิจและคำนวณได้นั่นควรจะเป็นฐานในการตัดสินใจอย่างสำคัญและต้นทุนนี้ต้องคิดตั้งแต่ต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนเป็นปัจเจกบุคคลไปเลยครับจนถึงต้นทุนของชุมชนต้นทุนของทางพื้นที่นั้นประการที่สองเมื่อเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในกรอบอื่นด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและผู้มาเยือนในกรอบของสถานประกอบการทางด้านธุรกิจที่ควรจะมีความคิดของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านธุรกิจและจ่ายภาษีอากรราชการให้กับรัฐข้อที่สามก็คือว่าจะต้องคิดถึงเรื่องความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนกระผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2กรณีที่กระผมได้มีโอกาสไปดูต้องขอประทานโทษจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงเพราะว่ายังดูไปไม่ครบผมไปดูที่กาญจนบุรีกับเชียงใหม่ครับท่านประธานครับที่กาญจนบุรีนั้นได้มีการทำระบบ EV บัสไฟฟ้าสาธารณะที่บริการประชาชนต่อวันโดยมีค่าบริการ20บาทตลอดสายเรียนนักศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการผู้สูงวัยผมไปดูมาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนตามมานะครับแต่เริ่มต้นดูจะเป็นสัญญาณที่ดีส่วนที่เชียงใหม่นั้นก็ทำเรื่อง EV เช่นเดียวกันคำว่าการพัฒนาคือการใช้รถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่รถไฟฟ้านั้นมันมาตอบโจทย์เรื่องต้นทุนส่วนตัวของพี่น้องประชาชนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องการรักษาสุขภาพสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างที่เราได้พูดกันในกฎหมายฉบับอื่นๆเพราะนั้นตัวอย่างอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาที่เร็วขึ้นถ้าหากเรานำเอาตัวอย่างที่สำเร็จและไม่สำเร็จของจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งใครจะได้งานใครบ้างอย่างสำคัญรองลงไปครับสำคัญคือมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งเมื่อมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยก็จะได้ดำเนินการต่อไปประการต่อมาครับท่านประธานครับกระผมห่วงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขณะนี้เราน่าเพิ่มเติมกับการพัฒนาภายในจังหวัดแต่ยังพูดน้อยมากเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดสัญจรพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าของนักธุรกิจต้องคิดถึงการเชื่อมระหว่างจังหวัดเป็นสำคัญครับการพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้วเขาต้องไปตกระกำลำบากหารถต่อกันไปเอง

0: และไม่ใช่การส่งเสริมที่แท้จริงหรือสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนี้ทันทีก็คือเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของระบบเศรษฐกิจตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของเรื่องนี้การขนส่งสาธารณะที่หมายถึงทั้งขนคนและขนของเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการจัดการด้านวิศวกรรมแต่หมายถึงเรื่องการจัดการด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการขยายผลขยายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอีกมากมายมหาศาลท่านประธานที่เคารพครับเราละทิ้งเรื่องนี้มานานเกินไปแล้วจนพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นคุ้นชินกับความอัตคัดคุ้นชินกับความลำบากยากเข็ญจนพาไม่ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจการขนส่งสาธารณะกระผมเชื่อว่าเราทำได้ครับและกฎหมายฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปแต่ขอท่านอปท.ทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเดียวกันในท้องถิ่นเนี่ยได้กรุณาดูตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆมาเปรียบเทียบกันอย่าได้ยิงอย่าได้มีข้อสงวนเลยครับดูตัวอย่างแล้วเอาความสำเร็จมาใช้เพราะหลักการสำคัญก็คือว่ากรุงเทพต้องพัฒนาแต่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลสุนทรวณิชกิจเชิญครับอยู่ไหมครับ
2: เรียนท่านประธานท่านชัดสุภัทรวณิช
1: โอ้ยโทษทีท่านโทษทีครับเชิญท่านชัดสุภัทรวณิชครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับวันนี้ครับผมขอร่วมอภิปรายในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับนี้ครับท่านประธานครับปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคของประเทศไทยครับกำลังเผชิญวิกฤตเชิงโครงสร้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับกำลังขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือกำลังทยอยล่มสลายไปเรื่อยๆส่งผลครับให้ประชาชนต้องพึ่งพายานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางนะครับมันเป็นการผลักให้ชาวบ้านให้ประชาชนทุกคนต้องไปเป็นหนี้ครับยนต์ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้นจำเป็นต้องซื้อรถไม่จำเป็นก็ต้องซื้อรถครับเพราะขนส่งสาธารณะมันท่านประธานครับแล้วมีถึง 35% นะครับของเส้นทางเดินรถโดยสารในภูมิภาคครับที่ต้องหยุดวิ่งเนื่องจากผู้ประกอบการเอกชนครับแบกรับภาระการขาดทุนสะสมไม่ไหวหางูกินหางวนไปเรื่อยๆครับในอดีตหลายสิบปีก่อนนั้นรัฐมองว่าการลงทุนเนี่ยรัฐไม่มีความพร้อมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงผ่านมาหลายสิบปีครับปัญหาสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราเห็นแล้วเกิดกับเอกชนแล้วก็ทยอยล่มสลายกันไปเรื่อยๆครับท่านประธานครับผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยนะครับมันก็คือความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจค้อยในต่างจังหวัดนะครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงถึง 20-30% นะครับของรายได้ในขณะที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครครับก็จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 8-12% นะครับนอกจากนี้ครับการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักนะครับของเราเนี่ยนะครับมีอัตราเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ9ของโลกครับรถเนี่ยพอไปซื้อกันเยอะๆรถก็เยอะรถมากรถติดครับทำให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและในมิติทางสังคมครับเรามีผู้พิการถึง 85% ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะได้ด้วยตนเองครับทั้งนี้นะครับทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา250นะครับและพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ครับมา

รา16และมาตรา17กำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าการจัดทำบริการขนส่งมวลชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแต่ตลอดเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาครับท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการที่ดีให้แก่ประชาชนได้จริงครับเพราะว่าติดขัดบทบัญญัติในพ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522ครับที่ยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางครับท่านประธานครับหัวใจของระบบขนส่งสาธารณะมีเพียง3ปัจจัยเท่านั้นเองครับ 1 2จำนวนรถและความถี่ในการให้บริการครับแล้วก็ 3 อัตราค่าโดยสารครับแต่ตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบกนะครับของมาตรา19และ20ครับได้กำหนดให้หัวใจทั้ง3ด้านนี้นะครับเป็นของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการควบคุมประจำจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานครับและประกอบด้วยข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นหลักผมอยากจะให้ขีดเส้นใต้ตรงที่บอกว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกี่สิบเป็นร้อยคณะแล้วมั้งครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะต้องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นห่วงการทำงานของท่านผู้ว่าเป็นร้อยคณะทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่โคราชข้าราชการที่หนุ่มไฟแรงมีความสามารถถ้ามาเป็นผู้ว่าต่อไปท่านก็โตในกระทรวงผู้ว่าท่านอื่นๆบางทีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผู้ว่าท่านที่เพิ่งมาเนี่ยนะครับท่านมาพฤศจิกาแล้วก็เดือนที่แล้วท่านก็เข้าไปกระทรวงแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากจะเป็นประธานในหลายคณะกรรมการแล้วนะครับท่านจะต้องอยู่แล้วกว่าจะเรียนรู้งานในพื้นที่ท่านก็อาจจะการรวมศูนย์อำนาจดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สร้างปัญหาในการบริหารจัดการ2ประการสำคัญครับประการแรกคือความล่าช้าแล้วก็ประการที่2ครับเป็นการตัดขาดจากการพัฒนาเมืองครับเมืองในปัจจุบันครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับชุมชนใหม่แหล่งงานโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยครับขยายตัวตลอดเวลานะครับแต่เส้นทางการเดินรถในต่างจังหวัดกลับถูกแช่แข็งไว้ตามสัมปทานเมื่อท้องถิ่นต้องปรับเส้นทางเพื่อนำคนเข้าสู่ระบบรางหรือศูนย์ราชการกลับต้องผ่านขั้นตอนราชการข้ามกระทรวงครับส่งเรื่องเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆหรืออาจจะถูกตีตกเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยเขากังวลเรื่องการทับเอกชนที่หยุดวิ่งไปแล้วนะครับจากปัญหาที่ผมกล่าวมาครับสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นการปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับพรรคประชาชนครับได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากเดิมที่ทำหน้าที่เพียงแค่การออกใบอนุญาตแล้วก็ปล่อยให้เอกชนสู่การที่รัฐและท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันบริหารและจัดการสนับสนุนบริการสาธารณะมีหลักสาระสำคัญมีการแบ่งระดับอำนาจตามหลัก3ชั้นครับชั้นที่1การขนส่งภายในท้องถิ่นเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศมอครับให้ท้องถิ่นนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการวางโครงข่ายกำหนดเที่ยววิ่งและกำหนดค่าโดยสารครับต่อมาชั้นที่2ครับการขนส่งเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้ดูแลครับและในชั้นที่3การขนส่งข้ามจังหวัดและระหว่างประเทศอันนี้ยกให้ส่วนกลางดูแลครับเพื่อรักษาเอกภาพของโครงข่ายระดับชาติท่านประธานครับการกระจายอำนาจนะครับคำว่ามีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจเพื่อบริหารจัดการเองนะครับประการที่2ครับการสร้างความยึดโยงทางประชาธิปไตยครับฉบับร่างพรรคประชาชนกำหนดควบคุมกรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทม.เป็นประธานแล้วก็ปรับคณะ

0: ให้นายกอบจ.ทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ไฮไลท์ขีดเส้นใต้2เส้นนะครับว่าเราอยากให้มีการกระจายอำนาจอย่าไปสุมภาระเป็น10เป็น100คณะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับแล้วก็พร้อมเพิ่มสัดส่วนตัวแทนเทศบาลและอบต.เข้ามาเป็นกรรมการส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผู้บริหารเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหากบริหารระบบขนส่งล้มเหลวไม่เป็นท่าประชาชนครับเขาจะสามารถลงโทษแล้วก็ถอดถอนได้ผ่านคูหาการเลือกตั้งเลยครับเพราะระบบปัจจุบันที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคครับที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารในพื้นที่ครับเราเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญด้านนโยบายที่สามารถทำได้จริงด้วยครับและประการที่3ครับเป็นการปลดล็อกความยั่งยืนทางการคลังและก็การร่วมทุนครับเมื่อกฎหมายรับรองอำนาจหน้าที่ชัดเจนท้องถิ่นจะสามารถมีการครับนำงบประมาณไปอุดหนุนค่าตั๋วให้ด่านหรือลงทุนในทุกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EV ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบโดยไม่ต้องกังวลครับว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบอีกต่อไปครับท่านประธานครับผมเข้าใจนะครับว่าเรายังมีข้อกังวลเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือความเสี่ยงเรื่องการบริหารสถานีขนส่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทางเทคนิคครับซึ่งเราสามารถกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำจากส่วนกลางครับอันนี้ผมไปส่องมาจากข้อเสนอของทางท่านอาจารย์นิกรนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนครับมาประสานและปรับปรุงให้สมบูรณ์ร่วมกันได้ครับผมจึงขอสนับสนุนให้รับร่างหลักการพรบ.ขนส่งทางบกครับเพื่อร่วมกันพัฒนาสิทธิในการเดินทางอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชน
1: ครับต่อไปท่านวิรัติพิมพนิชครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิรัติพิมพนิชตอนจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ของรัฐบาลของท่านสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิร่างทุกร่างมีเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ส่วนกลางคณะขนส่งจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพราะวันนี้ประชาชนในท้องถิ่นเองเขาควรจะได้มีการบริหารการขนส่งกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ถือว่าช่วยท้องถิ่นมากที่สุดมากเป็นลำดับแรกๆเพราะอะไรเพราะกรมการขนส่งทางบกเก็บภาษีเพื่อนเก็บภาษีการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆส่งไปหนึ่งมีเงินที่กรมขนส่งทางบกเก็บให้ท้องถิ่นนี่40,000 ถึง 60,000มีถึงเกือบ10,000 กว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับการที่จังหวัดบางจังหวัดได้รับมอบที่ในการพระราชบัญญัติขนส่งทางบกเนี่ยมอบอำนาจให้จัดสถานีขนส่งประจำจังหวัดจัดการทำเดินรถในจังหวัดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากเพราะถ้าสมมติว่าคนของท้องถิ่นเองรู้ว่าเส้นทางตัวไหนที่น่าจะมีการสัญจรไปมาแต่ผมยังห่วงอยู่อย่างหนึ่งคือวันนี้ยกอบจ.เป็นประธานคณะกรรมการจะประจำจังหวัดคือนายกอบจ.เป็นเรื่องที่ดีฮะท่านมาจากการเลือกตั้งเหมือนพวกผมแต่วันนี้การสั่งงานขอร้องท่านผู้ว่าขอร้องท่านผู้การตำรวจขอร้องนายอำเภอทุกอำเภอขอร้องส่วนราชการต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากอยู่นอกจากว่ากฎหมายจะต้องเขียนว่าถ้าไม่มา

0: ออกไอ้คำสั่งแล้วไม่มาเนี่ยมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคณะกรรมการสภาเนี่ยกรรมการกิจการสภากรรมการอะไรทุกอย่างของสภาเนี่ยผมว่าไม่งั้นถึงจะทำได้เพราะวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยวันหนึ่งอบจ.ยังกายยังผมว่ายังเป็นอยู่ใต้อันเดอร์ของส่วนราชการหลายส่วนราชการไม่เปิดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่ผมห่วงพะวงวันนี้เรามีท่านรัฐมนตรีที่คนหนุ่มท่านอธิบดีที่ข้ามวออยู่ในกระทรวงคมนาคมทุกคนและมีทุกคนที่ตั้งใจทำงานจริงแต่วันนี้เงินต่างๆที่ให้ท้องถิ่นไปเนี่ยไม่ได้กลับคืนมายังกรุงเทพมหานครยังเงินให้จังหวัดให้อบจ.ต่างๆเนี่ยกับท้องถิ่นต่างๆผมมีความคิดว่าเงินส่วนหนึ่งควรจะกำหนดเป็นชัดเจนครับท่านประธานที่เคารพครับว่าสัก 20% เนี่ยมาทำเรื่องขนส่งมาทำเรื่องวินัยในการจราจรในมาทำเรื่องต่างๆคนทั่วโลกนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าโจมตีไอ้ประเทศของเราการจราจรค่อนข้างจะไม่เคารพสิทธิ์ของการจราจรของตัวเองของประเทศของตัวเองว่าวันนี้เราขับรถไปเนี่ยติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ชนกระจกข้างเราเนี่ยบางทีบางคนนะครับยังไม่รู้ยื่นอะไรให้เราผมก็บอกว่าวันนี้การจราจรมันจะต้องชันมีตลอดเวลาเพราะงั้นเงิน 60,000 ล้าน 40,000 ถึง 6,000 เรื่องจราจรบ้างเราเข้าใจฮะอบจ.ไปทำถนนต่างๆที่เป็นพัฒนามันก็เป็นการพัฒนาเหมือนกันแต่เงินที่จากมันควรจะกลับคืนไปในเรื่องวินัยการจราจรของวันนี้ผมขับรถมาสภาเนี่ยเห็นการแค่ระยะสั้นๆเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ประทับใจรถใจที่ท้องโรคมาเสียชีวิตอยู่เมืองไทยกันเยอะแยะมากที่ข้ามถนนทางม้าลายก็ยังถูกชนตายเพราะงั้นวันนี้เงินจากพระราชบัญญัติขนส่งเนี่ยที่มีถึงเกือบ 60,000 ล้านต่อผมอยากให้กลับคืนมาหาแล้วก็ให้วินัยดีขึ้นกว่านี้ท่านประธานที่เคารพครับผมแต่วันนี้มันก็มีท้องถิ่นหลายท้องถิ่นนะครับที่ดำเนินกิจการเองได้แล้วยกตัวอย่างดำเนินการรถรับจ้างของตัวเองแต่วันหนึ่งถ้าเขามานั่งเป็นประธานแล้วเขามาคนการแข่งขันจะเกิดขึ้นน้อยมากผมอยากให้แต่ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างใหญ่ยิ่งครับที่ท้องถิ่นจะต้องบริหารกันเองแต่บางครั้งเทคโนโลยีและความชำนาญงานของท้องถิ่นยังไม่พอเพราะงั้นบางอย่างอย่างการเดินรถอย่างการใบอนุญาตอย่างการตัดใบอนุญาตแต่ก่อนนี่ท่านตัดใบอนุญาตก่อนจะตัดได้เนี่ย2ปีก็ไม่ได้ตัดไอ้คนที่ขับรถประมาทจนทำเสียหายต่อบ้านเมืองเนี่ยแต่วันนี้ถ้ากรรมการกลางที่ท้องถิ่นนี่สามารถตัดกันเองได้เนี่ยผมว่าใช้เวลาแค่7วันก็น่าจะเข้าได้ท่านประธานที่เคารพครับการดูแลประชาชนผมบอกว่าวันนี้ทุกคนก็ต้องการดูแลประชาชนให้ดีเพราะงั้นผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องแบ่งให้ท้องถิ่นให้ชัดเจนกว่านี้วันนี้สถานีรถโดยสารเนี่ยของต่างจังหวัดเนี่ยให้อบจ.แต่เทศบาลนะครับเทศบาลอย่างเมืองเนี่ยเทศบาลเมืองต้องดูแลสถานีโดยสารของตัวเองแต่เงินเนี่ยไปอยู่ที่อบจ.เพราะงั้นวันนี้ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดไหนมีอยู่อำเภอไหนให้ส่วนท้องถิ่นที่เขาดูแลตรงนั้นได้มีโอกาสดูแลแล้วได้เงินงบประมาณตรงนั้นอย่างอำเภอเมืองก็ได้ของขันอย่างกาฬสินธุ์อำเภอเนี่ยได้ให้เขาได้ของเขาไม่ใช่ว่าวันนี้มากองกันอยู่ที่ตรงอบจ.อย่างเดียวจองที่กรุงเทพมหานครพัทยาขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่างและจะพยายามแก้ไขขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับเชิญครับ
2: เรียนนักธุรกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนตัวแทนคนหลัง

ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิจากพรรคประชาชนและทุกฉบับนะครับและขอตอบประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้อภิปรายไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของใครนั่งหัวโต๊ะนะครับท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้ประโยคหนึ่งที่ผมเห็นด้วยทุกคำนะครับก็คือประธานที่ประชุมมีส่วนอย่างยิ่งในการกำหนดการประชุมใช่ครับท่านประธานครับนั่นคือหัวใจของร่างฉบับนี้ทั้งฉบับครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าร่างของคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นองค์กรในองค์ประกอบในคณะกรรมการครบทุกระดับครับและร่างนั้นก็ครอบคลุมเรื่องการกระจายอำนาจแล้วแต่ร่างของรัฐบาลครับประธานอยู่ผู้ว่าคืออะไรครับคือข้าราชการที่ส่วนกลางแต่งตั้งและโยกย้ายการย้ายอำนาจจากกรมที่กรุงเทพไปให้ผู้ว่าครับตำรากฎหมายปกครองเรียกว่าการแบ่งอำนาจไม่ใช่การกระจายอำนาจครับนี่คือการย้ายอำนาจจากกรุงเทพไปไว้ที่ศาลากลางคนนั่งหัวโต๊ะยังคงเป็นคนของส่วนกลางเหมือนเดิมครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าส่วนกลางคล่องตัวกว่าท้องถิ่นความคล่องตัวนั้นอาจมีจริงบนแผ่นผังองค์กรครับแต่คนปทุมธานีเนี่ยสัมผัสอีกแบบเลยครับผมเจอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมาแล้ว5ท่านครับมีร้องเรียนท่านผู้ว่านะครับยื่นปุ๊บท่านก็ย้ายปั๊บแล้วเรื่องก็ต้องกลับไปเริ่มนับ1กับท่านถัดไปอีกแล้วกว่าท่านถัดไปเนี่ยจะเรียนรู้พื้นที่1เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่ละท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เกิดที่ปทุมธานีด้วยซ้ำครับดังนั้นนะครับความคล่องตัวเนี่ยก็ไม่มีความต่อเนื่องเลยครับเรื่องนี้ไม่เคยพาไปได้เลยท่านประธานครับร่างของรัฐบาลให้ท้องถิ่นได้หน้าพรรคประชาชนครับให้คนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยได้เป็นคนดีของท้องถิ่นไม่ได้อยู่ที่การได้นั่งในห้องประชุมแต่อยู่ที่การได้ตัดสินประเด็นที่2ครับเรื่องของธรรมาภิบาลครับท่านรัฐมนตรีเป็นทั้งผู้กำกับและเป็นผู้เดินรถจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ธรรมาภิบาลจะลดลงและเอกชนจะไม่ร่วมมืออันนี้นะครับผมเห็นด้วยกับหลักการผู้ประกอบการรายอื่นผมจึงอยากชวนท่านประธานใช้หลักการเดียวกันนี้ส่องดูบ้านของท่านรัฐมนตรีเองบ้างนะครับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรมการขนส่งทางบกเป็นนายทะเบียนออกใบอนุญาตและภายใต้กระทรวงเดียวกันนั้นครับก็มีบขส.เดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดและบริหารสถานีขนส่งกระทรวงเดียวครับเป็นทั้งคนเขียนกติกาแล้วก็คนออกใบอนุญาตและเจ้าของรถที่วิ่งแข่งอยู่ในสายผลประโยชน์ผมก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับระบบนี้ครับอยู่มาตั้งแต่ปี2522ท่านรัฐมนตรีเห็นความเสี่ยงในบ้านที่ยังไม่ได้สร้างนะครับท่านอาศัยอยู่มา40กว่าปีครับถ้าธรรมาภิบาลแบบรวมศูนย์ดีจริงก็อยากถามว่าแล้วหนี้ของขสมก 1.4 แสนล้านบาทหนี้การรถไฟ 3.2 แสนล้านบาทเกิดขึ้นภายใต้การกำกับของใครครับท่านประธานแต่ไม่ใช่ภายใต้องค์ตีบอกด้วยว่าเอกชนทุกรายอยากได้สายที่ดีที่สุดข้อนี้จริงครับแต่ว่าวันนี้ใครเป็นคนชี้ว่าสายไหนเป็นของใครคำตอบคือคณะกรรมการไม่กี่คนมองไม่เห็นและไม่เคยได้เลือกส่วนล่างของพรรคประชาชนครับวางคณะกรรมการไว้ที่จังหวัดบันเมืองเทศบาลตำบลและอบต.นั่งดูกันอยู่ในห้องครับและยังมีสภาท้องถิ่นปช.รวมถึงประชาชนที่ถือบัตรเลือกตั้งคอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับอำนาจที่อยู่ในมือไม่กี่คนที่ห่างไกลสายตาประชาชนกับอำนาจที่หลายคนจับจ้องอยู่ในพื้นที่แบบไหนจะมีธรรมาภิบาลมากกว่ากันครับผมก็อยากขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณานะครับและขอพูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งเรื่องเส้นทางที่ร่างนี้ตั้งใจแก้นะครับคือเส้นทางในคลองซอยที่ไม่มีเอกชนรายใดยอมวิ่งมาหลายสิบปีเพราะวิ่งแล้วขาดทุนครับท้องถิ่นไม่ได้ไปแย่งสายทอมไปวิ่งสายที่ไม่มีใครเอาครับถ้าท่านรัฐมนตรีกังวลว่าเอกชนจะไม่ร่วมมือผมก็ขอเรียนว่าในคลองเหล่านี้เอกชนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกครับและให้อปท.ยื่นขอใบอนุญาต

0: กอบการขนส่งได้และเป็นผู้ดำเนินการสถานีขนส่งได้แปลว่ารัฐบาลยอมรับแล้วว่าท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการได้ครับปัญหาจึงไม่ใช่ว่าท้องถิ่นเดินรถได้รัฐบาลยอมให้ท้องถิ่นเดินรถโดยไม่ยอมให้ท้องถิ่นวางแผน2567เปิดให้อปท.เดินขอรถได้เองก็มีเพียงแค่ราว5จังหวัดเท่านั้นที่ยื่นเข้ามาส่วนความเป็นธรรมต่อเอกชนนะครับพร้อมที่จะเขียนกลไกไว้ในชั้นกรรมธิการเช่นให้สิทธิเอกชนก่อนในการเลือกเส้นทางเอกชนวิ่งได้ก่อนในเส้นทางที่เอกชนวิ่งได้ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการงดออกเสียงนะครับให้งดออกเสียงไปและให้เปิดเผยมติพร้อมเหตุผลทุกครั้งครับปัญหาธรรมาภิบาลนะครับต้องแก้ด้วยกลไกธรรมาภิบาลไม่ใช่การเก็บอำนาจไว้ที่เดิมแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมาภิบาลนะครับประเด็นที่3ครับประสบการณ์กับจินตนาการครับท่านรัฐมนตรีเตือนว่ามากเกินไปโดยไม่เอาประสบการณ์ของผู้ทำงานมาก่อนจะมีแต่หายนะครับผมก็ท่านประธานงั้นเราก็มาดูประสบการณ์กันนะครับพรบ.การขนส่งทางบกมีใช้ตั้งแต่ปี2522พรบ.กระจายอำนาจออกมาปี2542ครับ2543และ2551เขียนไว้ชัดเจนว่าภารกิจเส้นทางและสถานีขนส่งต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นครับ20กว่าปีระหว่างนั้นครับงบกระทรวงคมนาคมเกือบ 80% ไปอยู่ที่การสร้างและปรับปรุงถนนครับแต่คนในคลองซอยของรังสิตและคลองหลวงยังคงต้องนั่งท้ายครับเขาก็ต้องไปผ่อนรถกันเองนะครับนี่คือผลของประสบการณ์เรียกว่าอะไรนะครับจะเรียกว่าหายนะได้ไหมเพราะผมว่าสิ่งที่ประชาชนเจออยู่ทุกวันก็ใกล้เคียงแหละครับส่วนจินตนาการนะครับลอนดอนครับขอยกตัวอย่างต่างประเทศให้ระบบขนส่งอยู่ภายใต้นายกเทศมนตรีที่ประชาชนเลือกมาปารีสครับแผนส่วนที่ญี่ปุ่นครับเทศบาลก็จัดรถบัสชุมชนเองโดยไม่ต้องรอโตเกียวครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จินตนาการหรอกครับที่เราเลือกจะไม่เรียนรู้มาตลอดและผมก็ไม่คิดว่าผู้บริหารที่วางสายรถเมล์ให้บ้านตัวเองได้เป็นจินตนาการที่ถ้าร่างนี้ผ่านคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดปทุมธานีจะร่วมทำงานกับนายกเทศมนตรีนครนะครับของเทศมนตรีเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองคลองหลวงเมืองคูคตเมืองปทุมตำบลสามโคกอบต.ลำสันรถเมล์สายรองจากคลองซอยเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าได้ในโต๊ะเดียวไม่ต้องรอหนังสือเดินทางไปกับผู้ว่าและไม่ต้องรอผู้ว่าท่านไหนจะอยู่รอในวันเรื่องที่เสร็จนะครับร่างของรัฐบาลกลางแต่ร่างของพรรคประชาชนนะครับคืนโต๊ะให้กับประชาชนนะครับผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกรับร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับของอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิและทุกฉบับเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเป็นร่างหลักครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชครับเชิญครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของประเทศกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกโดยขอเสนอหลักการสำคัญนะครับประการแรกกับผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่ควรกระจายในระดับและมีขนาดที่เหมาะสมการให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นมีข้อดีเพราะของประชาชนในพื้นที่ดีกว่าส่วนกลางแต่ระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังพูดถึงมีลักษณะพิเศษ7ประการก็คือต้นทุนสูงต้องมีรถมีบุคลากรมีระบบข้อมูลมีระบบตั๋วการซ่อมบำรุงและการบริหารเครือข่ายหากท้องถิ่นบางแห่งมีขนาดเล็กเกินไปมีประชากรน้อยหรือมีผู้โดยสารไม่เพียงพอการให้แต่ละแห่งจัดระบบขนส่งของตนเองทั้งหมดอาจทำให้ต้นมากและต้องใช้งบประมาณอุดหนุนจำนวนมากกระผมจึงขอเสนอ

เรื่องการกระจายอำนาจว่าไม่ควรหมายถึงท้องถิ่นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองบางเรื่องควรให้เทศบาลบางเรื่องควรให้อบต.ดูแลบางเรื่องควรอยู่ในระดับจังหวัดและบางเรื่องเชื่อมโยงหลายจังหวัดควรหรือเขตมหานครดังนั้นหลักสำคัญก็คือให้ใกล้ประชาชนที่สุดแต่ต้องไม่เล็กจนขาดประสิทธิภาพประการที่สองครับระบบขนส่งต้องบริหารเป็นเครือข่ายไม่ใช่ตามเขตการปกครองประชาชนไม่ได้เดินทางตามเส้นเขตเทศบาลหรือเขตจังหวัดคนหนึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งแต่ไปทำงานอีกท้องถิ่นหนึ่งพาลูกไปเรียนหนังสืออีกแห่งหนึ่งและไปดังนั้นถ้าแต่ละท้องถิ่นกำหนดเส้นทางค่าโดยสารตารางเดินรถและระบบตั๋วแยกจากกันทั้งหมดระบบขนส่งอาจไม่ต่อเนื่องและสร้างความยากลำบากให้ประชาชนวัดกลุ่มจังหวัดหรือเขตมหานครทำหน้าที่วางโครงข่ายให้เชื่อมกันส่วนท้องถิ่นควรดูเส้นทางย่อยรถเชื่อมต่อหรือฟีดเดอร์ที่เข้าถึงชุมชนกระผมขอสรุปหลักการนี้สั้นๆว่าปัญหาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นแก้ปัญหาเครือข่ายต้องบริหารแต่ปัญหาที่มีบางท่านได้พูดไปแล้วก็คือว่าท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถประสานกับระบบราชการได้ตั้งแต่ระดับอบจ.ลงไปต้องไปขอร้องระบบราชการเป็นเพราะว่าไม่สามารถสั่งระบบราชการได้โดยตรงอันนี้ต้องไปให้ดีขึ้นท้องถิ่นต้องมีรายได้กับผมไม่เห็นด้วยที่ท้องถิ่นจะไปกู้เงินได้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทำกันอยู่เนื่องจากว่าเงินกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมกับเงินขาดดุลรัฐบาลกลางจนเป็นขนาดสัดส่วนที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP สูงเกินไปทำให้ประเทศสามารถล้มละลายได้ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศบราซิลที่ปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกคนไปกู้ได้หมดจนกระทั่งหนี้ต่อ GDP สูงจนคนถอนเงินทุนออกจากประเทศบราซิลประการที่สองที่ผมเห็นในหลายที่ก็คือท้องถิ่นที่กำลังจะหมดอายุเนี่ยนะมักไปกู้เงินใช้จนหมดแล้วก็คนมาใหม่ไม่มีเงินใช้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยนะฮะว่าในประเทศน่ะรัฐบาลกลางกู้เงินได้เท่านั้นนะฮะกรุงเทพมหานครก็กู้ไม่ได้คุณกู้เป็นเพราะว่าภาระความรับผิดชอบเป็นของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของท้องถิ่นดังนั้นประการที่สี่ก็คือเรื่องของปัญหาการดูแลระบบจราจรซึ่งทุกวันนี้กับผมขับรถมาก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จำนวนมากวิ่งสวนทางจราจรไปพูดหลายที่แล้วครับไม่มีการแก้ไขก็อยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขเรื่องการวิ่งสวนทางเส้นทางจราจรแล้วก็เห็นเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ามีการถูกรถที่วิ่งมาตามเส้นทางชนตายก็หลายหนแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความไม่เรียบร้อยของประเทศอ่ะไม่มีวินัยของประเทศอ่ะแล้วก็มันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่มีระเบียบวินัยซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขแล้วเวียดนามซึ่งเคยมีปัญหานี้ก็แก้ไขแล้วข้อ3ครับส่วนกลางยังต้องมีนะประมาณ6เรื่องนะครับแม้ว่าเรากระจายอำนาจแล้วเนี่ยส่วนกลางต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานรถมาตรฐานผู้ขับขี่ระบบข้อต่อของระบบขนส่งซึ่งควรเป็นมาตรฐานกลางมิฉะนั้นประเทศหลายมาตรฐาน

0: จนเชื่อมโยงกันไม่ได้กระผมจึงเห็นว่าโครงสร้างที่เหมาะสมก็คือส่วนกลางกำหนดมาตรฐานและระบบกลางจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักและระบบค่าโดยสารที่เชื่อมโยงกันส่วนท้องถิ่นจัดบริการในพื้นที่และเส้นทางย่อยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่านประธานครับการกระจายอำนาจที่ดีไม่ใช่การโยนอำนาจจากส่วนกลางลงไปท้องถิ่นทั้งหมดแต่คือการแบ่งงานให้ถูกระดับเรื่องใดที่ท้องถิ่นทำดีกว่าก็ให้ท้องถิ่นทำเรื่องใดอาศัยขนาดและเครือข่ายก็ต้องบริหารในระดับถ้าเราวางโครงสร้างเช่นนี้ได้กับผมก็เชื่อว่าระบบขนส่งสาธารณะของไทยจะมีความคล่องตัวมีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพและสุดท้ายประชาชนทั้งหมดประโยชน์ทั้งหมดต้องกลับมาที่ครับ 1. ประชาชนเดินทางสะดวก 2. เสียเวลาใช้จ่ายเหมาะสมและ 4. เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วงเยิ้มครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินร่วมเขตวนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนหลักการนะครับที่จะแก้ร่างพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจขนส่งของพรรคพุทธนะครับโดยอยากจะนำเรื่องของการเดินทางของคนในย่านทองหล่อและเข้าชุมชนคลองเตยนะครับบางทีเราพูดกันเรื่องกระจายอำนาจขนส่งเราคิดว่าปัญหามีเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะให้มาประกอบการพิจารณาด้วยว่าการให้อำนาจท้องถิ่นจัดระบบขนส่งมากขึ้นเนี่ยจะช่วยประชาชนได้อย่างไรเฉพาะในกรุงเทพนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับเวลาพูดถึงคลองเตยพัฒนานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเจริญแล้วอยู่ใจกลางเมืองมีรถไฟฟ้านะครับมีรถเมย์เยอะแยะมากมายจะมีปัญหาอะไรเรื่องการขนส่งนะครับการเดินทางน่าจะสะดวกอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มมองจากบ้านของประชาชนเนี่ยแทนที่จะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้านะครับเราจะเห็นคำถามอีกหลายข้อครับว่าบ้านอยู่ห่างป้ายแค่ไหนนะครับกว่าจะออกมาที่รถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องยังไงนะครับต้องต่อกี่ครั้งจ่ายรวมกี่บาทกว่าจะถึงที่ทำงานนะครับคือระบบฟีดเดอร์นั่นเองนะครับสำหรับผมนะครับขนส่งสาธารณะที่ต้องมีรถที่ประชาชนอยากใช้เข้าถึงง่ายนะครับรอไม่นานตรงเวลาปลอดภัยค่าใช้จ่ายจ่ายไหวต่อรถสะดวกนะครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจนประชาชนได้ใช้เดินทางในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งรถส่วนตัวนะครับรถการพึ่งพารถส่วนตัวนะครับรถติดนะครับเราควรใช้สิ่งเหล่านี้วัดนะครับว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ทำให้ประชาชนเดินทางได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ครับท่านประธานครับเริ่มต้นที่สุขุมวิท55หรือทองหล่อก่อนนะครับขอภาพประกอบด้วยนะครับเป็นรถโดยสารสาย101ตารางวาที่ดินเราเป็นล้านนะครับคอนโดตารางเมตรเป็นแสนแสนยังมีวัตถุโบราณวิ่งอยู่นะครับน่าจะเป็นคนไม่รู้ต่างอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นรถเมย์แดง สภาพเนี่ยไม่ได้บูนะครับแต่ว่าสีพื้นผิวตัวถังเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วนะครับแม้ภาพถ่ายอาจจะบอกไม่ได้ว่าเครื่องยนต์หรือระบบเบรกอยู่ในสภาพใดแต่สิ่งที่ตั้งคำถามได้ทันทีก็คือรถได้รับการดูแลอย่างไรตรวจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มีแผนการปรับปรุงอย่างไรนะครับผมก็เคยถามไปทางขนส่งเหมือนกันนะครับว่าท่านได้มาตรวจหรือเปล่านะครับว่าที่เขาขอใบอนุญาตไปจำนวนรถนะครับความถี่ในการไปนะครับนอกจากภาพนี้นะครับในฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของกรุงเทพมหานครยังพบข้อร้องเรียนเกี่ยวควันดำของรถโดยสารในเส้นทองหล่ออย่างน้อย4รายการนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งควรติดตามผลแล้วแก้ไขให้ชัดเจนนะครับปัญหาคือขนส่งทางบกครับท่านดูแลไม่ทั่วถึงครับการจัดรถในย่านทองหล่อซึ่งมองต้องมองไปสุขุมวิทในซอยย่อยด้วยซึ่งเป็นซอยคู่ขนานนะที่มันเชื่อมถึงกันเนี่ยคนที่พักอาศัยอยู่ทำงานในซอยเหล่านี้จะออกมาขึ้นตรงไหนคลองแสนแสบกับ BTS ทองหล่อได้สะดวกอย่างไรนะครับผมจึงอยากให้พิจารณาเส้นทางร่วมกันทั้งย่านว่าจะจัดรถให้เชื่อมกันอย่างไรนะปัจจุบันก็ต้องไปใช้วินบ้างนะครับเพราะนั่งตรงนี้นะครับต่อให้โอเคค่าโดยสารไม่ได้แพงมากแต่ผมว่าคนในย่านทองหล่อที่อยู่คอนโดก็พร้อมยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่านี้เดอร์ที่เป็นแอร์นะครับอาจจะจ่าย10-15บาทแพงกว่ารถเมย์แดงเล็กน้อยนะครับปัญหาหลายเส้นทางรถเมย์ของสมคอที่วิ่งยังไม่กล้าแวะเลยครับกลัวเจ้าถิ่นนะครับวิ่งผ่านทองหล่อเลยไม่แวะเลยสักป้ายท่านจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงถ้าผมไม่กระจายอำนาจครับท่านต้องรอให้เขามานั่งเกาะโต๊ะถูกข้อครหานั่ง

0: แล้วต้องไปนั่งขอกับท่านแล้วสุดท้ายท่านก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างนี้แหละครับถึงเวลาแล้วครับท่านอย่าหวงอำนาจเลยครับกระจายอำนาจให้คนที่เขาอยู่หน้างานรู้ดีกว่าท่านนะครับจะได้แก้ปัญหาเรื่องความถี่เรื่องค่าโดยสารเรื่องจุดขึ้นลงของผู้สูงอายุคนพิการนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากพูดคือชุมชนคลองเตยครับลองเริ่มจากบ้านในชุมชน70ไร่นะครับชุมชนล็อก456บริเวณแฟลตคลองเตยคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะออกไปขึ้นรถที่ไหนครับจากบ้านไปถึงป้ายต้องใช้เวลาเท่าไหร่คลองเตยมีรถเมล์อยู่แล้วครับตอนนี้มีแทบจะเลิกไปแล้วด้วยนะครับ 3-44 ของไทยสมายซึ่งเข้าใจว่าเดิมแทบไม่มีรถวิ่งอยู่แล้วครับเขาก็ไม่ได้อยากมาวิ่งก่อนใครอะครับคนก็บอกว่าไม่มีรถก็เลยเลิกนั่งซื้อจักรยานยนต์กันใช้เองนะครับคือปัญหาเนี่ยผู้สูงอายุเอ่ยนะครับคนพิการลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องไปโรงเรียนนะครับก็วิ่งก็ใช้รถแบบรถสองแถวครับวิ่งเต็มถึงออกใช่ไหมครับจากข้างในชุมชนมาโรงเรียนปทุมคงคาหรือตรงบขสเอกมัยนะวิ่งก็วันละ2รอบ3รอบคือเขาไม่กำไรไงครับเขาก็ไม่วิ่งวิ่งเฉพาะตอนที่มันมีคนเท่านั้นซึ่งมันขัดกับหลักของขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็รถเมล์สายเดิมที่มันวิ่งเนี่ยที่ท่านปฏิรูปเส้นทางแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะท่านไม่รู้หน้างานจริงๆนะครับแล้วพอร้องเรียนไปทั้งขสมกทั้งไทยสมายก่อนจะไปเรื่องไปถึงขนส่งมันก็ใช้เวลานานมากนะครับแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับรถมันก็ห่างออกไปเรื่อยๆค่อยๆตายไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีขนส่งสาธารณะให้บริการนะครับผมเคยเสนอไปแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปทำฟีสมาให้ไปทำให้ผู้ออเปอเรเตอร์ผู้ดำเนินการเนี่ยไปสำรวจมามีความต้องการไหมแต่อย่างที่บอกมันไก่เกิดก่อนไข่เมื่อไปสำรวจปั๊บคนต้องการใช้มันมีอยู่แค่2-3คนมันน้อยมากนะครับมันก็ไม่เกิดในมุมมองของออเปอเรเตอร์หรือผู้ให้กทม.สิครับเป็นคนเดินรถหรือเป็นคนออกใบอนุญาตเขาจะได้แก้ปัญหาได้ไม่ใช่ขนส่งทางบกครับเพราะท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็เสนอเส้นทางสุขุมวิท50วิ่งลงมาเชื่อม MRT ตรงตลาดคลองเตยก็ไม่เกิดสักทีนะครับเพราะมันไม่ได้กำไรครับปัญหาคือขนส่งสาธารณะโจทย์คือมันไม่ใช่กำไรขาดทุนครับมันเป็นบริการสาธารณะครับเนี่ยอยากให้ทบทวนเรื่องเส้นทางเดิมเมืองมันเปลี่ยนไปแหล่งงานที่อยู่อาศัยเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามามีรถเมล์ก็ควรได้รับการทบทวนไปซึ่งขนส่งเนี่ยท่านขอบอเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครับกรณีที่มีการเพิ่มบริการตัดสิทธิ์ผู้เดินรถเดิมก็ต้องบอกให้ชัดว่าติดที่สัญญาติดที่ใบอนุญาตเงื่อนไขใดต้องแก้ยังไงนะครับไม่ใช่บอกว่าโอเคคิดว่าไทยสมายมาเดินรถแล้วมันจะกำไรอยากให้มันมีรถแอร์ที่ดีแต่ปัญหาของคนในชุมชนคลองเตยไม่ใช่รถแอร์ครับมันเป็นเรื่องค่าโดยสารครับเพราะว่าถ้าเบื่อมันไปท่านรู้ตรงปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับแน่นอนผู้ประกอบการควรได้รับความเป็นธรรมควรมีโอกาสร่วมในการปรับปรุงแต่ถ้าบริการยังไม่พอประชาชนควรได้รับตอบว่าจะเพิ่มให้ได้เมื่อไหร่อย่างไรไม่ใช่จบเพียงว่ามีคนเดินรถอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมถึงสนับสนุนเรื่องการกระจายขนส่งแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ขนส่งทางบกก็ไม่มีนะครับศักยภาพในการไปดูแลให้ทั่วถึงนะครับก็เสนอให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประธานเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นตามที่กำหนดในร่างนะครับรวมถึงกทม.ในการจัดเส้นทางรถนะครับจำนวนรถอัตราค่าโดยสารจุดรับส่งภายในเขตของตนนะครับผมเห็นด้วยกับทิศทางในนี้แต่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็คงต้องคุยกันต่ออย่างกทม.เขามีหน้าที่จัดทำป้ายนะครับตัวศาลาพักคอยต่างๆนะครับจริงๆมันต้องเชื่อมโยงไปเลยนะครับนะเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าใครตัดสินใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะกรรมการกับกรุงเทพมหานครรวมถึงเส้นทางที่จะข้ามพื้นที่เงื่อนไขาการเดินรถเดิมต้องไม่เกิดปัญหาว่าท้องถิ่นได้รับมาแล้วพอจะทำจริงติดขัดไม่สามารถมีใครที่จะรับผิดชอบแก้ไขได้นะเรื่องที่2ต้องมีคนมีงบประมาณพอที่จะทำงานนะครับถ้าเส้นทางจำเป็นแล้วไม่พอควรพิจารณาว่าจะสับสนยังไงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจะซับซิไดซ์ยังไงโดยกำหนดว่าประชาชนได้รับบริการอะไรจากที่ใช้ไปจากเงินที่ใช้ไปดูค่าเดินทางโดยรวมนะครับคือ door to door จากที่บ้านไปถึงที่ทำงานนะครับประชาชนจ่ายกระเป๋าใบเดียวบัตรใบเดียวนะครับจ่ายเมื่อออกจากชุมชนแล้วไปต่อรถเมล์รถไฟฟ้าต้องดูด้วยว่าเขารับภาระนั้นไหมนะครับเรื่องที่3ครับตรวจสอบบริการได้ทั้งจำนวนรถเที่ยววิ่งค่าโดยสารคือเป็นไปตามที่ขอใบอนุญาตหรือเปล่านะจำนวนรถความถี่การแก้ไขเรื่องร้องเรียนนะครับพร้อมประสานเรื่องกับจุดรับส่งให้มันปลอดภัยนะครับท่านประธานครับก็สนับสนุนให้รับร่างหลักการฉบับนี้นะครับให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจนะครับมีงบประมาณแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดบริการนะครับไม่ว่าจะอยู่ทองหล่อชุมชนคลองเตยพื้นที่ใดเนี่ยประชาชนคนไทยก็ควรได้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสะดวกนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่าน

0: ชนพลตวรศักดิ์ครับเชิญครับ
1: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลตวรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตได้ร่วมต่อร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีการนำเสนอร่างทั้ง3ร่างจากร่างแรกก็คือท่านสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิกับคณะร่างที่2ก็คือของท่านนิกรจำนงกับคณะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับโดยเนื้อหาสาระของทั้ง3ร่างยึดโยงในการที่จะแก้ไขให้การขนส่งทางบกหรือการบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้มีการกระจายตัวและทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างทั้ง3ร่างที่ได้นำเสนอมามี2ร่างก็คือร่างของทางรัฐบาลของท่านนิกรที่มีความคล้ายคลึงกันท่านยึดหลักในการของการกระจายอำนาจในการที่จะโอนถ่ายภารกิจให้กับท้องถิ่นเป็นไปตามพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ42ท่านประธานครับในการที่ผมลุกอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับไหนแต่อยากจะขออนุญาตได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตัวกับผมเองคือจังหวัดนครราชสีมาผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตครับว่าการกระจายอำนาจตามพรบแผนและขั้นตอนก็ให้กับท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้านับเรื่องถอยหลังไปตั้งแต่การเริ่มต้นให้มีการกระจายอำนาจพี่น้องประชาชนและส่วนมักจะพูดเสมอว่าการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยมี3ระดับระดับกลางระดับภูมิภาคและก็ระดับท้องถิ่นถ้าเปรียบเทียบงบประมาณที่พี่น้องประชาชนและคนส่วนใหญ่เขามักจะพูดว่าถ้าเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลจากส่วนกลางไปส่วนท้องถิ่นเนี่ยทางงบประมาณจากกรุงเทพและเดินทางไปสู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเหมือนแท่งไอติมเงินงบประมาณก็จะเดินทางจากกรุงเทพพอมาถึงสระบุรีก็จะเริ่มละลายพอไปถึงโคราชก็จะเหลือแค่ไม้แล้วก็มีการปาล์มมาสเสมอจะก่อให้เกิดปัญหาและที่สำคัญคนที่มาบริหารเป็นนายกเป็นสมาชิกไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจส่วนใหญ่ก็มักจะถูกปาล์มมาสแต่นับถึงวันนี้การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนั้นได้เห็นผลชัดเจนว่าท้องถิ่นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับการที่เขาจะดูแลพื้นที่ของเขาเองในการรู้ปัญหาและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการตรวจสอบพวกประมาณต่างๆที่ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ครับเพราะการกระจายอำนาจนั้นไม่ได้ว่าทุกอย่างนั้นจะต้องกระจายอำนาจด้วยกันเสมอไปแต่การกระจายอำนาจนั้นบางครั้งก็จะต้องดูห่วงของเวลาในการที่เราจะดำเนินการผมเห็นแย้งนิดหนึ่งกับการกระจายอำนาจในเรื่องการขนส่งสาธารณะหรือการดำเนินการที่จะปรับปรุงแก้ไขกับทางท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัดซึ่งเดิมมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการหลายภาคส่วนเป็นคณะทำงานแต่ถ้าได้มีการดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาพร้อมคณะก็คือให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นประธานคณะกรรมการในระดับจังหวัดผมอาจจะเห็นแย้งนิดหนึ่งครับถ้าเราเปรียบเทียบภารกิจเรื่องถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นของหรือแม้กระทั่งทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นท่านประธานทราบไหมครับตอนแรกทุกท้องถิ่นเนี่ยเขาดีใจเพราะเขาคิดว่าการถ่ายโอนภารกิจให้เนี่ยจะถ่ายโอนทั้งโครงการจะถ่ายโอนทั้งคนจะถ่ายโอนทั้งงบประมาณแต่สุดท้ายครับถ่ายโอนแต่งานแต่เงินงบประมาณไม่ให้มาคนไม่ให้มาท้องถิ่นหลายท้องถิ่นต้องขอคืนสิ่งเหล่านี้กลับคืนไปผมกำลังมองในเรื่องของการพรบขนส่งทางบกว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยทำไมไม่แก้ไขก่อนท่านประธานทราบไหมครับเรื่องอะไรโคราชบ้านผมเนี่ย

0: เมืองมันเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังถึงแม้กระทั่งเศรษฐกิจต่างๆที่เราเห็นรถทัวร์วันนี้แทบจะหาไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยรถทัวร์ประจำจากโคราชมากรุงเทพสาย21เนี่ยมีการประมูลมีการซื้อต่อคันนึงนับ10ล้าน20ล้านบางสายนี่เป็นรถทัวร์ที่เดินทางไปอุบลไปจังหวัดต่างๆเนี่ยแต่วันนี้หาคนประมูลไม่ได้หรอกครับมีแต่ลดจำนวนลงลดจำนวนลงรถทัวร์จากกรุงเทพมาโคราชวันนี้เนี่ยต้องแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นรถตู้รถโดยสารเพราะอะไรครับเพราะคนได้เปลี่ยนวิถีชีวิตลงเมืองต่างๆมีการขยายตัวมากจากเดิมเรามีรถเมย์ในจังหวัดเดี๋ยวนี้รถเมย์ไม่มีสัมปทานต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีการร้องขอให้มีการที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าท้องถิ่นบริหารหรือมีการแก้ไขกฎหมายพรบฉบับนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเรื่องทั้งหมดจะจบสิ้นลงมีหลายต่อหลายครั้งครับท้องถิ่นเขาลุกขึ้นมาที่จะขอมีการเดินรถในสายต่างๆที่เป็นสายหลักเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาทำไม่ได้เพราะเวลาไปทับสัมปทานกับบริษัทมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราโอนภารกิจนี้ให้กับท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการตามมาและสำคัญไปกว่านั้นครับเงินภาษีรอเลื่อนที่จัดสรรให้กับท้องถิ่นถ้าบอกตรงๆก็คือความไม่ชอบธรรมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมอปจ.ได้งบปีนึงเนี่ยภาษีรอเลื่อนที่จัดส่งให้นี่ปีนึง800กว่าล้านแต่ท้องถิ่นต่างๆเป็นเทศบาลตำบลเป็นอปต.นี่ไม่ถึงล้านบางแห่งล้านกว่าบาทเงินเหล่านี้ครับท่านประธานท้องถิ่นเองก็ต้องเอาไปพัฒนาถนนหนทางแล้วเราจะเอามาสร้างสถานีขนส่งหรือมาปรับปรุงมาพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ขนส่งโชคชัยบ้านผมเนี่ยวันนี้ไม่มีรถเข้าเพราะมันต้องไปยูเทิร์นไกลมีปัญหาคือประชาชนรถลงท้องถิ่นบริหารก็ขาดทุนมีหลายจังหวัดส่งคืนส่งและปัญหาเหล่านี้ต่างหากครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าถ้าเราเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นนั่นหมายความถึงท่านต้องให้ทั้งเงินโครงการให้งบประมาณและบุคลากรคือการกระจายอำนาจถึงเวลาหรือยังที่เราจะดำเนินการในสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะกราบฝากไปยังคณะกรรมการครับได้พิจารณาให้ท่วนทีว่าบางอย่างการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งแต่บางอย่างถ้าการกระจายอำนาจนั้นแล้วเกิดปัญหาไปก่อให้เกิดภาระกับท้องถิ่นและส่งผลต่อการบูรณาการในการที่จะวางเส้นทางทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศมันจะก่อให้เกิดการทำงานที่ล่าช้าไปกว่าเดิมอีกกราบเรียนท่านประธานเพื่อทราบครับ
1: ต่อไปท่านอรทัยเกิดทรัพย์เชิญครับ
2: เรียนอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพักกล้าทำค่ะวันนี้ที่ฉันขออภิปรายร่วมร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นดิฉันเชื่อว่าร่างข่าวดีให้กับหลายจังหวัดที่กำลังจะถูกปลดล็อกออกจากคำว่าส่วนกลางรวมศูนย์การแก้ไขในครั้งนี้ถือว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถทางของคนในพื้นที่ท่านประธานคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องกฎหมายค่ะแต่มันคือการเข้าใจของคนในพื้นที่การสามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถการกำหนดราคาค่าโดยสารที่เข้าถึงรวมทั้งการบริหารจำนวนรถให้ทั่วถึงเพราะว่าการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยควรมีวันนี้ดิฉันในฐานะตัวแทนชาวภูเก็ตที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนในการเดินทางพี่น้องชาวภูเก็ตขอ

0: แทนที่ยังเจอปัญหาคลาสสิกคือข้อกฎหมายขนส่งที่มักจะติดกับคำว่าข้อกำหนดของภาษีสัมจำแต่ถ้าหากร่างนี้มีพวกเขากำลังจะมีแสงสว่างปลายทางค่ะที่สามารถเพื่อผลักดันข้อกำหนดประจำจังหวัดได้และรับรองให้ VIP V8 เป็นยานพาหนะบริการสาธารณะหรือการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ในจังหวัดนั้นๆได้เหล่านี้จะช่วยปลดล็อกความกังวลให้กับพี่น้องรถตู้เรื่องของภาษีสัมปทานมิตรอีกไม่นานค่ะแต่อีกเรื่องนึงค่ะท่านประธานสิ่งที่เรากำลังเห็นช่องโหว่ของกฎหมายในครั้งนี้ก็คือเรื่องของรถโดยสารไม่ประจำทางป้ายข้ามถิ่นที่พื้นที่ที่นำรถบัสรถทัวร์รถโดยสารหลากหลายประเภทที่จดทะเบียนจากป้ายกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆเข้ามาวิ่งหากินในจังหวัดอื่นๆและนั่นก็คือบ้านดิฉันภูเก็ตค่ะที่มีรถป้ายกรุงเทพอยู่มากมายและเหล่านี้กำลังจะเป็น2มาตรฐานชิ้นใหญ่ที่รถบริการของท้องถิ่นกำลังมีกรอบกติกาแต่ในขณะที่คณะกรรมการขนส่งปลายทางไม่มีอำนาจในการควบคุมปริมาณหรือสั่งระงับอะไรได้เลยเพราะอำนาจควบคุมทะเบียนกลับไปอยู่ที่จังหวัดต้นทางดิฉันจึงขอเสนอให้กฎหมายฉบับนี้เพิ่มกลไกควบคุมร่วมข้ามจังหวัดให้อำนาจกับจังหวัดปลายทางสามารถร่วมจัดระเบียบควบคุมปริมาณรถให้เหมาะสมกับพื้นที่ลดปัญหาจราจรที่ภูเก็ตบ้านที่ฉันกำลังเจออย่างหนักและควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการต่างถิ่นอำนาจในครั้งนี้ที่ได้อย่างแท้จริงค่ะอีกเรื่องนึงค่ะท่านประธานนั่นแบบนี้คือรถบริการผ่านแอปพลิเคชันที่ยังกลางไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการขนส่งจังหวัดในขณะที่กฎหมายฉบับนี้กำลังบริหารรถสาธารณะท้องถิ่นให้ทุกคนปฏิบัติตามแต่กลับเปิดเสรีให้กับรถแอปพลิเคชันวิ่งแบบไม่จำกัดจำนวนไม่มีการควบคุมราคาแบบเดียวกันไม่มีมาตรฐานการควบคุมรถสวมทะเบียนหรือรถไม่ตรงปกและนั่นคืออีก2มาตรฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมฉันจึงขอฝากไปยังท่านประธานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สร้างมาตรฐานเดียวกันให้คณะกรรมการจังหวัดควรมีสิทธิดูแลจัดการรถแอปพลิเคชันที่มาให้บริการในจังหวัดนั้นๆเพื่อให้การกระจายอำนาจนี้เกิดความเท่าเทียมและแท้จริงสู่ท้องถิ่นค่ะท้ายสุดนี้ค่ะท่านประธานถึงแม้ที่ฉันจะเห็นข้อดีของร่างพรบในครั้งนี้ใหญ่ในเชิงโครงสร้างที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือการเชื่อมต่อระบบสาธารณะระหว่างท้องถิ่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่สับสนถึงแม้รถจะบริหารโดยคนละท้องถิ่นแต่ค่าอัตราค่าบริการต้องควบคุมให้อยู่ในนักกรรมการขนส่งจังหวัดไม่ให้ประชาชนจะต้องมาแบกรับภาระค่าโดยสารที่ซ้ำซ้อนและไร้ทิศทางค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่กังวลที่สุดค่ะนั่นคือเรื่องของท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมและขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารระบบคมนาคมขนาดใหญ่หากปล่อยให้กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ทันทีระบบขนส่งในได้ดิฉันจึงขอเสนอว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้กรมการขนส่งทางบกในฐานะอดีตผู้ดูแลเดิมจะต้องไม่ปล่อยมือแต่จะต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการร่วมวางระบบและทางกระทรวงคมนาคมจะต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแบบโอนย้ายอำนาจครั้งนี้ให้ราบรื่นและปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ค่ะเราเพื่อกระจายความเจริญไม่ใช่ส่งมอบกฎหมายที่เสี่ยงให้กับท้องถิ่นไปเผชิญปัญหาเพียงลำพังขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอนุสรไกร
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรอนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.

ชื่อนายนิกรจำนงและก็เพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอผมและเพื่อนๆครับก็ได้เป็นคนที่ร่วมลงนามสนับสนุนพรบดีๆอย่างนี้การกระจายอำนาจอย่างนี้อยากเห็นในอดีตครับเท่าที่จำได้นะยังไม่เกิดผมเด็กมหาชัยมาเรียนกรุงเทพมาสายใต้ขนส่งที่แรกอยู่สามแยกไฟฉายย้ายไปสายใต้ใหม่และครั้งย้ายมาอยู่ถนนบรมสายใต้หรือสถานีขนส่งในอดีตย้ายสามครั้งหมอชิดเดิมอยู่ริมถนนพหลโยธินข้างหลังถนนเส้นไหนนี่คือเมืองไทยของเราครับเคยไปญี่ปุ่นโตเกียวชินชูกุสถานีขนส่งเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นฝากรัฐบาลฝากกรมที่ดูแลสถานีขนส่งโดยเฉพาะเมนหลักของประเทศไม่จำเป็นกรุณาอย่าย้ายสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นและก็ดีใจครับที่วันนี้มีการกระจายอำนาจออกไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบจได้มีส่วนนาสถานีขนส่งไม่ใช่แค่นั้นครับยังให้โอกาสคนในจังหวัดมีโอกาสพัฒนาเส้นทางขนส่งภายในจังหวัดด้วยการกระจายอำนาจของพรบฉบับนี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วครับไม่อย่างนั้นทุกอย่างมากองกันอยู่ที่กรุงเทพต้องรอแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างฉบับนี้เสร็จไปคนในต่างจังหวัดวันนี้เกิดเข้ามาสู่อำเภอเมืองก็สามารถใช้ตามกฎหมายฉบับนี้อนุมัติเส้นทางใหม่ๆจังหวัดเดินทางเข้ามาในเมืองได้สะดวกมากขึ้นก็สนับสนุนในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอาจจะมาช้าแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งสำคัญเรียนด้วยความห่วงใยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีปัญหาบางส่วนที่อาจจะเกิดความบังเลาอาทิเช่นสัมปทานเส้นเดิมที่เคยให้ไว้แล้วอำนาจอนุมัติจากตรงกลางอนาคตจะเปลี่ยนยังเป็นอำนาจเดิมหรือเปล่าหรือใช้กรรมการแล้วแก้ไขได้เลยอันนี้ถ้าท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยเพราะพอกระจายอำนาจไปในอดีตทุกอย่างมาที่เซ็นเตอร์ส่วนทุกอย่างใช้เวลาแต่ในอนาคตขอจบที่จังหวัดมันสะดวกรวดเร็วแต่อาจจะเกิดมีความซ้ำซ้อนว่าวันนี้มีสาย1วิ่งผ่านสาย2มีจุดคอควายมาจุดขอไข่แต่จะมีบางทับบางเส้นทางตรงนั้นจะทำยังไงก็ต้องฝากช่วยกันดูแลด้วยนะทางของรถประจำทางที่ให้อำนาจท้องถิ่นหรือให้อำนาจการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะหลายๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆมีโอกาสที่จะพัฒนาเส้นทางต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ในการท่องเที่ยวได้มากมายหรือเมืองชนที่มีพัทยาผมก็บอกว่าถ้าอนาคตถิ่นได้ช่วยดูแลพัฒนาเอารถ EV มาดูแลพี่น้องในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่ไปเดินทางและได้ข้อมูลที่ดีเนี่ยแหละครับจะทำให้การแก้กฎหมายครั้งนี้สิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถานีขนส่งในอดีตครับสมุทรสาครก็เคยมีแล้วก็ย้ายเหมือนเดิมครับย้ายไปย้ายมาผมว่าหลายๆจังหวัดก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสนะพัฒนาสถานีขนส่งให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง

0: ของพี่น้องที่ไม่มีรถส่วนอันนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องฝากถึงคณะกรรมการที่จะไปแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มันดีขึ้นให้มันสมประโยชน์กับที่พวกเราตั้งและหวังไว้ว่าในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการขนส่งฉบับที่พ.ศ.จะให้ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีขนส่งเส้นทางเดินรถภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพให้ตานของพี่น้องประชาชนให้ดีมากขึ้นหวังดีๆอย่างนี้ครับเพื่อนๆสมาชิกทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันผ่านร่างดีๆอย่างนี้ให้เป็นกับของขวัญที่ดีของพี่น้องคนไทยด้วยกันครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีระนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนตัวแทนพี่น้องชาวนครขอนแก่นชาวตำบลเมืองเก่าและชาวตำบลพรับขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่สสสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอท่านประธานครับประเทศไทยมีกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่พ.ศ.2542ครับมาตรฐานว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจรผ่านมากว่า30ปีครับท่านประธานท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดระบบขนส่งสาธารณะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็เพราะรัฐบาลส่วนกลางกระจายแต่หน้าที่ส่วนอำนาจและงบประมาณไม่ได้กระจายไปด้วยท้องถิ่นถูกบอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องจัดทำบริการประชาชนมีหน้าที่ต้องจัดพอจะลงมือทำจริงครับท่านประธานกับถูกถามว่ามีอำนาจหรือยังท้องถิ่นครับเมื่อได้ยินคำนี้ครับก็มองหน้ามองตาครับจ้องตากันเลิกลักเลิกลักแล้วถามกันว่าสรุปเรามีอำนาจหรือเปล่าจะเปิดเส้นทางต้องรอส่วนกลางจะปรับเส้นทางจะปรับค่าโดยสารต้องรอส่วนกลางจะกำหนดรูปแบบการบริการว่าบ่ได้เฮ็ดอีหยังก็ต้องรอส่วนกลางรอจนบ่ได้เฮ็ดท่านประธานยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นบ้านผมเป็นกรณีศึกษาครับว่าเหตุใดต้องสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่พรรคประชาชนเป็นผู้เสนอและร่างนี้จะแก้ปัญหาขนส่งประการแรกครับข้อโต้แย้งที่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นยังประธานครับแสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นไม่มีความคิดหรือท้องถิ่นไม่มีความพร้อมท้องถิ่น5แห่งได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทขอนแก่นทรานสิตซิสเต็มจำกัดหรือ KKTS เพื่อพัฒนาระบบมีทั้งเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลเมืองเก่าสำราญและท่าพระร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านประธานมีการศึกษาโครงการรถไฟรางเบาสายสีแดงสำราญท่าพระระยะทางกว่า26กิโลเมตรหลายจังหวัดเขามาดูเรื่องขนส่งมวลชนมาดูงานเรื่องรถไฟรางเบาเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับที่ขอนแก่นท้องถิ่นไม่ได้แค่รอให้ส่วนกลางมาคิดแทนแต่พยายามแล้วนะครับพยายามลุกขึ้นมาออกแบบเมืองของตัวเองแล้วแต่เมื่อลงมือทำจริงก็ติดขั้นตอนและต้องรออำนาจจากส่วนกลางไม่ได้ขาดความพยายามแต่สิ่งที่ขาดหลายท่านพูดมาแล้วครับแต่ท้องถิ่นในสิ่งที่ขาดคืออำนาจในการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็คาราคาสังเมื่อคาราและต้นทุนของความล่าช้าไม่ได้ตกอยู่กับหน่วยงานราชการใดหน่วยงานราชการหนึ่งครับแต่ต้นทุนของความล่าช้าตกอยู่กับพี่น้องประชาชนประการที่2ครับคือระบบรถโดยสารฟีดเดอร์ขอนแก่นครับท่านประธานเคยมีความพยายามพัฒนาระบบโดยขอนแก่นซิตี้บัสเพื่อเชื่อมการเดินทางของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นซิตี้บัสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่าผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าน้ำมันค่าคนขับค่าซ่อมบำรุงและต้นทุนที่จำนวนผู้โดยสารไม่เพียงพอจะทำให้ระบบอยู่ได้ด้วยค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวนะครับช่วงหนึ่งจำนวนผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมากจนผู้ประกอบการเดิมต้องยุติการให้บริการแต่ผู้เป็นเมืองแห่งความหวังและเมืองของคนไม่ยอมแพ้ครับปัจจุบันมีบริษัทการรายใหม่เข้ามารับช่วงต่อครับก็ต้องขอชื่นชมความกล้าหาญและความพยายามของบริษัทบัสซิ่งนะครับในการเชื่อมระบบการเดินทางเชื่อมระบบโดยสารเราจะให้รถโดยสารปรับตามชีวิตของประชาชนหรือจะให้ประชาชนต้องปรับชีวิตให้เข้ากับระบบราชการครับเมื่อเมืองเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแน่นอนครับ

0: เปลี่ยนตามแต่การเปลี่ยนเส้นทางแต่ละครั้งต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับใช้เวลาหลายเดือนใช้เวลาเป็นปีๆอย่างขอนแก่นครับสาย11บ้านโนนสวรรค์บ้านขามเจริญการขนส่งทางบกจังหวัดเนี่ยมีมติเห็นชอบใช้เวลาอยู่12เดือนนะครับกว่าจะได้ปรับแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการจะอยู่รอดได้อย่างไรสุดท้ายเอกชนอยู่ไม่ได้ครับรถขนส่งสาธารณะหายออกจากระบบนะครับประชาชนก็กลับไปใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วเราจะลดรถติดได้อย่างไรลดฝุ่นพิษลดปัญหามลภาวะนะครับได้อย่างไรประการที่3ครับเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนปัญหาได้ชัด1บทเรียนที่เจ็บปวดของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นชาวชุมชนบกสหรือพ่อค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณบกสครับคือการตัดสินใจเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกบังคับย้ายการเดินรถทั้งหมดไปรวมที่บกส3ซึ่งห่างจากตัวเมืองเดิมถึง10กิโลเมตรครับการตัดสินใจครั้งนั้นของคนจากกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ใช้รถโดยสารในพื้นที่นะครับท่านประธานมากกว่า 20,000 คนต่อวันเมื่อศูนย์กลางการเดินรถอยู่ไกลจากใจเมืองครับพี่น้องประชาชนก็ต้องต่อรถเพิ่มเสียเงินเพิ่มเสียเวลาเพิ่มประชาชนนะครับบางส่วนได้รวมตัวกันยื่นฟ้องศาลปกครองในขณะเดียวกันสถานีขนส่งแห่งที่1แห่งที่2ที่ได้โอนมาให้เทศบาลนครขอนแก่นกับกลายเป็นอาคารทิ้งร้างชำรุดทรุดโทรมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการบริการเดินรถไม่เคยขึ้นรถและไม่ได้อยู่ในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนเรื่องนี้สะท้อนอะไรครับท่านประธานเรื่องนี้สะท้อนว่าระบบขนส่งไม่ใช่แค่เรื่องการเดินรถหรือว่าเรื่องของรถจะวิ่งจากตั้งที่ไหนก็ได้ตามใจฉันนะครับแต่มันคือเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับดังนั้นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงควรมีเสียงในการออกแบบและคนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ก็ควรมีอำนาจร่วมในการตัดสินใจเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าควรอย่างยิ่งที่จะมีอำนาจร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่กระทบกับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผมก็นะครับจากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นที่ติดตามเรื่องรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ใช่แค่การแก้เป็นรถเรื่องของรถโดยสารแต่เป็นคำถามสำคัญครับว่าประเทศไทยเอาจริงหรือเอาจังแค่ไหนหรือว่าจริงจังแค่ไหนกับเห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชนร่างของอาจารย์สุรเชษฐ์นะครับโดยหลักสำคัญ3ประการก็คือ1ปรับโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมการขนส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น2นะครับเพิ่มสัดส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เสียงของคนในพื้นที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจมากขึ้นและ3เพิ่มอำนาจและเครื่องมือให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบขนส่งมวลชนจัดสถานีขนส่งโดยร่วมมือกับเอกชนสหกรณ์สหการและผู้ประกอบการได้อย่างราบรื่นครับผมเข้าใจครับที่ท่านรัฐมนตรีนะครับมีข้อห่วงกังวลนะครับในเรื่องของบทบาทระหว่างเรกูเลเตอร์ผู้ให้บริการครับแต่การกระจายอำนาจไม่ได้หมายความว่าให้ท้องถิ่นทำเองแต่เราต้องแบ่งบทบาทให้ชัดท้องถิ่นกำหนดโจทย์เรื่องของการเดินรถนะครับเอกชนแข่งขันและให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมส่วนรัฐบาลกลางครับกำกับมาตรการเดินรถนี่คือการกระจายอำนาจที่ทำให้ทุกฝ่ายมีบทบาทครับท่านครับผลประโยชน์ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนเต็มๆครับท่านประธานครับตลอด30กว่าปีเราพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจแต่ถ้าท้องถิ่นมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจมีความรับผิดชอบแต่ไม่มีเครื่องมือมีพี่น้องประชาชนอยู่ตรงหน้านะครับเรือนหมื่นเรือนแสนแต่การตัดสินใจยังอยู่ไกลออกไปหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ส่วนกลางเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงได้อย่างไรครับผมเชื่อครับว่าหลายท้องถิ่นไม่ได้ขออภิสิทธิ์ในการจัดทำเส้นทางรถเมล์ในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ชาวท้องถิ่นขอแค่สิทธิ์ในการออกแบบเมืองเป็นของตัวเองคนในพื้นที่ครับรู้ดีที่สุดว่าประชาชนเดินทางอย่างไรรู้ว่าจุดไหนมีปัญหารู้ว่าเส้นทางไหนจำเป็นรู้ว่าระบบแบบไหนตอบรถโดยสารคันหนึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวครับแต่สำหรับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุคนพิการหรือคนทำงานหลายทอดทุกวันรถโดยสารคันหนึ่งคือโอกาสในการใช้ชีวิตผมฉบับนี้นะครับเพื่อปลดล็อกอำนาจปลดล็อกการบริหารท้องถิ่นได้ออกแบบระบบขนส่งมวลชนเป็นของตัวเองขอบพระคุณครับ
1: ท่านอดิศรเพียงเกตครับ

การที่เคารพที่สอนเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อจากขอนแก่นครับพรรคเพื่อไทยผมไปขออนุญาตท่านประธานพูดทั้งที่ผู้อภิปรายหมดแล้วผมฟังหัวใจของเรื่องนี้คือสมควรจะมีราชการส่วนภูมิภาคต่อไปอีกหรือไม่ส่วนกลางส่วนท้องถิ่นครับกฎหมายขนส่งเราโต้เถียงกันว่าจะให้นายกอบจหรือผู้ต่อไปกฎหมายฉบับอื่นที่จะเข้ามาก็จะเถียงกันอย่างนี้แหละครับในชีวิตที่กับผมทำการเมืองมาผมจำไม่ลืมครับปี2535ผมอยู่พรรคพลังธรรมพรรคพลังธรรมขออนุญาตเอ่ยนามพลตรีจำลองศรีเมืองหัวหน้าพรรครณรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับแต่ว่าในจังหวัดใหญ่ๆจะนำร่องนครราชสีมานครศรีธรรมราชแม้กระทั่งจังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวของท่านหาเสียงมาจนปัจจุบันหาเสียงว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าจนป่านนี้หายไปเลยครับไม่ว่าขวามือซ้ายมือเลือกตั้งผู้ว่ามีเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือยังจะถือโอกาสนี้เอาเรื่องขนส่งทางบกเป็นตัวอย่างถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าเราจะไม่ได้ถกเถียงผู้ว่าคือส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการเรื่องได้ด้วยตัวเองประธานอยากให้นักการเมืองพวกเราก่อนเมืองอย่างน้อยต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดใหญ่ๆปัญหาอื่นๆหรือปัญหาท้องถิ่นมีอำนาจเต็มที่ไปสั่งคนนี้สั่งคนนั้นก็จะหมดไปถ้าให้อำนาจไปอยู่อบจ.อบจ.จะไปสั่งตำรวจสั่งหน่วยงานอื่นได้ยังไงส่วนภูมิภาคอยู่ท่านประธานครับผมโดยสารสั้นๆในชีวิตการเมืองผมอยากให้มีการเลือกตั้งกระจายอำนาจจริงๆไม่ใช่กระจายอำนาจทีละฉบับแต่ว่าภูมิภาคยังค้ำคออยู่ผมต้องขอบคุณท่านก่อนหน้าผมเมืองขอนแก่นเดือดร้อนครับบขส.3ห่างไป10กิโลเมตรค่าโดยสารจากขอนแก่นมากรุงเทพอาจจะถูกกว่าหรือค่าบริการที่จะไปจากบขส.3ไปบ้านตัวเองบขส.เดิมเทศบาลนครดูแลเป็นป่าช้าแล้วครับนั่นคือการตัดสินใจไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่ตัดสินใจผิดพลาดแล้วไม่ทราบว่าใครจะรับผิดชอบจึงขออนุญาตขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสผมพูดเรื่องสำคัญคือการตัดข้าราชการส่วนภูมิภาคออกเขาเจริญไหมเจริญเดี๋ยวนี้ผู้ว่าอีกปีหนึ่งไปเกษียณครับอีก2ปีไปเกษ

0: เสียน
1: ครับขอนแก่นไม่รู้ว่าผู้จังหวัดเลยเหมือนกันหมดสิ้นสติได้ไหมครับจึงขออนุญาตเสนอเรื่องนี้โดยสารเรื่องขนส่งทางบกไปในตัวครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
2: ท่านศิรภพสมผลครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาธรรมในวันนี้ครับผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งที่พวกเรากำลังร่วมพิจารณากันท่านประธานครับจากที่ผมได้ร่วมรับฟังการอภิปรายจากเพื่อนสมาชิกตั้งแต่วันแรกที่เราได้พิจารณาเรื่องนี้กันจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่พวกเราจะได้มอบโอกาสที่สดใสให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในหลายๆจังหวัดขนส่งจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากติดขัดสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในอดีตการที่เรารวมอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางก็เป็นเรื่องที่ดีและก็เหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดินล้อมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไประยะเวลาที่สังคมนี้เติบโตขึ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจของชุมชนของหมู่บ้านรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางบางอย่างก็เป็นการตัดสินใจที่ล่าช้าไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบขนส่งที่สมควรที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในวันนี้และผมก็เชื่อว่าจากบรรยากาศในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้ง2วันนะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับเนื้อกันเข้ามาท่านประธานครับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้สามารถจัดการเรื่องระบบขนส่งมวลชนได้ด้วยตัวเองก็จะสามารถตอบสนองถึงความเดือดร้อนและก็ตอบสนองถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้ว่าเส้นทางไหนที่เหมาะสมในสภาพท้องถิ่นนั้นๆหรือเส้นทางไหนที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอบจ.หรือเทศบาลต่างๆมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับมีเพื่อนสมาชิกในสภานี้หลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าหากทางผู้ที่รับผิดชอบอะไรใหม่นั่นคือท้องถิ่นหากทางร่างพรบฉบับนี้ผ่านนะครับได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องระบบขนส่งในจังหวัดเรื่องการกำหนดเส้นทางเรื่องการกำหนดราคาค่าโดยสารนะครับหากเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นเรื่องดีในการทำงานหรือหากไม่พึงพอใจก็จะเป็นอีกเรื่องที่พี่น้องประชาชนสามารถตัดสินใจได้ผ่านคูหาการเลือกตั้งนั่นก็จะทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนเป็นนอกจากนี้นะครับฝ่ายราชการนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาอำนาจไว้อยู่ที่เดิมตอนนี้มีการพิจารณากันอยู่2 อย่างคือถ้าเกิดให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจะให้อำนาจท่านนายกอบจ.เป็นผู้ตัดสินใจผมมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าหลายๆท่านได้พูดมาว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่จังหวัดนั้นๆไม่นานครับเฉลี่ยแค่11เดือนเท่านั้นเองไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ย้ายออกไปมีปัญหาอะไรก็ทิ้งเอาไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้ามาดูแลมาแก้ไขมารับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันหากเป็นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านอยู่ในวาระ4ปีถ้าเกิดท่านไม่ยุบสภาท่านก่อนนะครับก็ต้องจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับจังหวัดสกลนครของผมเองเป็นจังหวัดนึงที่มีปัญหาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะมาในช่วง10ถึง15ปีของผมนะครับเรามีสถานีขนส่งอยู่ใจกลางเมืองสกลนครแล้วก็เป็นศูนย์รวมการค้าศูนย์รวมเศรษฐกิจนะครับประชาชนเดินทางจากต่างอำเภอมาลงอยู่ตรงจุดนี้แทบทั้งหมดแล้วก็อยู่บริเวณใกล้กันจะเป็นถนนที่เมืองสกลนครครับสภาพเศรษฐกิจดีมากมีตลาดอยู่ข้างๆตลาดขนาดใหญ่ 2-3 ตลาดติดๆกันนะครับห้างทองเปิดกัน 20-30 ร้านวันดีคืนดีมีการส่งจากตรงนั้นออกไปอยู่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก

0: เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆอย่างสะดวกนะครับก็จะเป็นผลดีแต่บังเอิญว่าถูกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เข้าไปในซอยย่อยๆอีกถนนเส้นแคบนะครับทั้งต้องเสียงบประมาณจากทางราชการเนี่ยต้องเปิดทางทำสี่แยกใหม่สามแยกใหม่เพื่อที่จะเข้าไปนะครับทำให้บริเวณพื้นที่เดิมกับสูญเสียรายได้แล้วก็ที่เคยเปิด 20-30 ล้านทุกวันนี้เหลือไม่ถึง20ล้านและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ยังไม่รวมถึงปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสกลนครบ้านผมเนี่ยเลิกนะครับก็ได้เลิกให้บริการไปเนื่องด้วยต้นทุนด้านภาระค่าน้ำมันแพงหรือจำนวนผู้โดยสารที่ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่อยากจะไปต่อรถหลายรอบหลายที่นะครับและสถานีขนส่งก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันกับสถานที่ราชการไม่ได้เชื่อมต่อกันกับสนามบินในจังหวัดและก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันกับพื้นที่สถานีขนส่งหลักๆในอำเภอใหญ่ๆในจังหวัดนี่เป็นปัญหาที่มันพัวพันกันมาเป็นเวลาช้านานและผมคิดว่าหากเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ท้องถิ่นอย่างเช่นอบจ.หรือเทศบาลในอนาคตหากมีศักยภาพนะครับเมื่อได้รับหน้าที่นี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่อำนาจลงสู่ท้องถิ่นเลยนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องงบประมาณมีการตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากไปถึงท่านกรรมการว่าขอให้คำนึงถึงเรื่องงบประมาณที่จะลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรองรับนะครับอำนาจนี้หน้าที่นี้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการให้ประชาชนสามารถเข้ามีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอนะครับแล้วก็กำหนดราคาที่เหมาะสมให้ในแต่ละพื้นที่ได้สามารถเชื่อมเข้าสู่โรงเรียนเชื่อมเข้าสู่ศาสนสถานสถานที่ท่องเที่ยวโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆได้โดยสะดวกนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนหลายๆจังหวัดและรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวสกลนครกำลังรอคอยอยู่และผมหวังว่าในการพิจารณา2ชั่วโมงนี้เพื่อนๆในสภานี้จะรับร่างนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์ครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบการขนส่งทางบกทั้งหมด3ฉบับที่เข้าวันนี้ท่านประธานครับหลังจากฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายตลอดนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราเห็นตรงกันถึงความสำคัญและก็ความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในประเทศเราให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่ผมคิดว่าประเด็นหลักครับที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างสาระในร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับและอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายตลอดวาระนี้คือมุมมองที่พวกเราอาจจะมีเหมือนหรือต่างกันเกี่ยวกับวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นท่านประธานครับทางผมหนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีบทบาทมีงบประมาณและก็มีบุคลากรมากขึ้นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะเหตุผลที่เราสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นความจริงไม่ได้เป็นเหตุผลที่ซับซ้อนครับเหตุผลที่1คือเราเห็นว่าในเมื่อท้องถิ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าวก็น่าจะมีความเข้าใจในบริบทและก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลางส่วนเหตุผลประการที่2ครับคือหากเรามีการกระจายอำนาจหรือภารกิจบางประการให้ท้องถิ่นไปแล้วนั่นหมายความว่ารัฐ

ส่วนกลางก็จะมีเวลาและมีสมาธิมากขึ้นในการรับผิดชอบและดำเนินการภารกิจที่ท้องถิ่นทำเองไม่ได้หรือเป็นภารกิจที่อาจจะคาบเกี่ยวกับท้องถิ่นในหลายพื้นที่ดังนั้นครับท่านประธานหากเราจะยึดเอาและลองมาคิดร่วมกันว่าหากจะมีบริการสาธารณะประเภทไหนที่น่าจะได้ประโยชน์จาก2เหตุผลดังกล่าวมากที่สุดประเภทหนึ่งหากมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผมคิดว่าภารกิจดังกล่าวก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดบริการขนส่งสาธารณะเพราะในมุมหนึ่งครับท้องถิ่นก็น่าจะมีความเข้าใจได้ดีที่สุดว่าประชาชนในพื้นที่เขานั้นต้องการให้รถเมย์รถสองแถวนั้นวิ่งเส้นทางไหนในห้วงเวลาไหนค่าโดยสารที่พอรับได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ในอีกมุมกระจายหรือว่าโอนถ่ายภารกิจเรื่องการจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้กับท้องถิ่นแล้วนั่นหมายความว่ารัฐส่วนกลางก็จะไม่ต้องใช้เวลาในการมากำหนดรายละเอียดโดยสารแต่จะสามารถมีเวลาและสมาธิมากขึ้นในการทำภารกิจที่ท้องถิ่นทำเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลโครงข่ายคมนาคมระดับชาติหรือว่าการมาออกแบบและก็กำกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นต้องบังคับใช้ทั่วประเทศว่าในปี2569ในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยปัจจุบันผู้นำท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งรวมไปถึงผู้ว่ากทม.ระดับหลักล้านคนแล้วต้องบริหารเมืองที่มีประชากรสูงสุดอาจจะเป็น20หรือ30อันดับแรกของประเทศทั่วโลกนั้นเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะออกแบบเส้นทางรถเมย์อย่างไรในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบแต่นั้นครับสิ่งที่พวกเราพรรคประชาชนได้นำเสนอในร่างที่ถูกเสนอโดยท่านส.ส.สุรเชษฐ์ในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าความพยายามในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนั้นสามารถตัดสินใจเรื่องขนส่งสาธารณะในพื้นที่ตนเองได้มากขึ้นหรือถ้าพูดอีกแบบคือเป็นการพยายามจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารเมืองหรือว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยสามารถพัฒนาระบบรถเมย์ในพื้นที่ตนเองได้มากกว่าแค่การไปปรับปรุงหรือว่าตกตอนที่ทางเพื่อนสมาชิกครับท่านสุรเชษฐ์ผู้เสนอนะครับได้มาแจ้งกับผมว่าทางวิปรัฐบาลนั้นมีแนวโน้มที่จะรับหลักการร่างของพรรคประชาชนและจะมีการเสนอร่างประกบเข้ามาผมก็เข้าใจว่าเหตุผลคงเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นก็เห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะพอผมไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของท่านรองนายกทรงศักดิ์นะครับซึ่งณวันนี้ก็ถูกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับหรือว่ากกท.ท่านก็เคยให้ของพรรคภูมิใจไทยในปี2566ว่าเราจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้นหากจะพูดถึงภารกิจด้านคมนาคมท่านก็พูดไว้ชัดว่าการถ่ายโอนเรื่องของสถานีขนส่งจากนั้นผมก็เข้าใจมาตรงกับพรรคประชาชนเรื่องความสำคัญในวาระนี้แต่ท่านประธานครับเรียนด้วยความเคารพพอมาดูเนื้อหาในร่างที่ครม.เสนอเข้ามาในวันนี้รวมไปถึงในร่างที่ไทยเสนอเข้ามาวันนี้เนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจว่าทางพรรคภูมิใจไทยพร้อมจะสนับสนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากแค่ไหนเนี่ยผมค้นพบครับว่าสาระสำคัญของทั้งสองร่างดังกล่าวแทบจะไม่ได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเลยในบริบทของขนส่งสาธารณะหากสรุปให้เห็นในภาพรวมครับผมเห็นว่าทั้งสองร่างดังกล่าวนั้นเนี่ยยังคงมองบทบาทของท้องถิ่นเป็นเพียงแค่ผู้เดินรถรายหนึ่งหรือโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งบาทท้องถิ่นให้มาเป็นผู้จัดการระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าผู้กำหนดกติกาเรื่องขนส่งสาธารณะในพื้นที่ของตนเองหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นบทบาทของเรกูเลเตอร์ถ้าเราไปดูในรายละเอียดครับท่านประธานเราจะเห็นว่าประการแรกคือร่างของพรรคภูมิใจไทยมีการแก้ไขในมาตรา24ครับเพื่อเขียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าท้องถิ่นนั้นสามารถเรื่องนี้เราไม่ขัดข้องนะครับแต่ถ้าเรียนตามตรงถึงแม้ไม่ได้มีการแก้ไขในมาตรานี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท้องถิ่นณเวลานี้ก็สามารถขอได้อยู่แล้วในระดับนึงผ่านกฎหมายปัจจุบันรวมไปถึงกฎกระทรวงเมื่อปี67แต่พอเราไปดูในสาระสำคัญครับเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางจำนวนผู้เดินรถจำนวนรถหรือว่าอัตราค่าโดยสารซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรา20วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ4เนี่ยเราจะเห็นว่า2ร่างที่ถูกเสนอโดยรัฐบาลแล้วก็ส.ส.รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจอะไรให้ท้องถิ่นในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีเพียงการโยกอำนาจชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว

0: ขนส่งทางบกกลางซึ่งปัจจุบันมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยโยกไปให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกตั้งเป็นประธานเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกท่านสกลก็พูดไปชัดแล้วนะครับว่าแก้แบบนี้ไม่เรียกว่ากระจายอำนาจครับแต่เรียกว่าแบ่งอำนาจแต่นอกจากท่านสกลสามารถยืนยันได้เช่นกันนะครับว่าการแก้ไขแบบนี้ไม่เท่ากับการกระจายอำนาจเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีพารดอนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าความจริงหลักการที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยมีการแก้ไขมันค่อนข้างคล้ายคลึงครับกับข้อเสนอเรื่องของงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดที่มีเพื่อนสมาชิกบางคนเสนอในวาระงบประมาณ70ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นผมจําได้ดีครับท่านรัฐมนตรีพารดอนก็ลุกขึ้นมาชี้แจงซึ่งถูกต้องแล้วนะครับว่าการเพิ่มงบจังหวัดหรือการเพิ่มงบกลุ่มจังหวัดเนี่ยไม่ใช่การกระจายอํานาจแต่เป็นเพียงการแบ่งอํานาจเพราะไม่ได้มีการเพิ่มอํานาจการตัดสินใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เป็นเพียงการแบ่งอํานาจระหว่างราชการส่วนกลางหรือว่าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ภายใต้ราชการส่วนกลางอีกทีนึงดังนั้นครับท่านประธานผมเข้าใจว่าวันนี้ทางสภาแห่งนี้น่าจะมีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขพรบการขนส่งทางบกทั้ง3ฉบับเพื่อไปถกต่อในชั้นกรรมาธิการและแม้ผมเข้าใจครับว่าทางเพื่อนสมาชิกหรือที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับร่างของท่านสุรเชษฐ์หรือว่าร่างของพรรคประชาชนในทุกประเด็นในทุกมาตราแต่ผมก็จะเฝ้าดูนะครับว่าร่างที่คณะกรรมการวิสามันนั้นจะพิจารณาแล้วก็ส่งกลับมาให้สภาแห่งนี้ในวาระ2จะหน้าตาเหมือนร่างไหนมากที่สุดและผมเรียนตามตรงครับด้วยเหตุผลที่ผมได้อภิปรายมาตลอดที่ผ่านมานี้ผมเห็นว่าหากร่างที่ทางกรรมการวิสามันคล้ายหรือแทบจะไม่แตกต่างจากร่างของครม.หรือว่าร่างของท่านนิกรในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลนี้ไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปครับว่าท่านสนับสนุนวาระเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นครับ
1: ท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกนะครับต้องบอกว่าในฐานะประธานกรรมธิการการคมนาคมแล้วก็ส.ส.กรุงเทพมหานครผมดีใจนะครับที่เห็นร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งราษฎรแห่งนี้นะครับแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่าทั้ง3ร่างนั้นมีความแตกต่างภูมิใจไทยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิกรซึ่งท่านก็อยู่ในกรรมธิการรัฐมนตรีแทบจะเหมือนกันโดยหลักการแล้วเป็นการแก้เล็กไม่กี่มาตราแค่ 6-7 มาตราเท่านั้นและหลักการแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของร่างของพรรคประชาชนที่เสนอโดยท่านสุรเชษซึ่งก็เป็นกรรมธิการการคมนาคมหรือใหญ่นะครับกว่า20มาตราซึ่งหลักๆแล้วเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครมีอำนาจการอนุมัติการให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการต่างๆตามเส้นทางที่ตนเองอยากจะให้มีการเดินรถโดยสารเกิดขึ้นภายในจังหวัดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปผ่านรัฐบาลส่วนกลางไม่ต้องไปผ่านกรมการขนส่งทางบกอีกนะครับต้องบอกว่าในฐานะส.ส.กรุงเทพมหานครต้องเรียนว่าทุกวันนี้ปัญหาของรถเมย์ในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาใหญ่นะครับและการจะทำให้คนนั้นเลิกใช้รถขนส่งเลิกใช้รถยนต์และหันมาพึ่งพารถขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นนั้นมันก็มีหลายปัจจัยครับท่านประธานปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่จับต้องได้เข้าถึงได้ซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเรามีการผ่านตัวพรบตัวร่วมซึ่งอันนั้นก็มีหลักการเรื่องของค่าโดยสารร่วมอยู่แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ก็คือ 17-45 บาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับผ่านไปแล้วนะครับเปาะหนึ่งสบายเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของตัวรถเมล์เรื่องของศาลาบอกเวลาต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงทั้งการเปลี่ยนผ่านโหมดต่างๆซึ่งก็อยู่ในหลักการส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตัวร่วมอยู่แล้วซึ่งเราผ่านไปแล้วซึ่งปีหน้าถ้าเกิดมีตัวร่วมใช้เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็จะสรุปสบายต่างๆระหว่างรถเมย์สายหนึ่งกับรถเมย์สายหนึ่งมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการลงทุนในส่วนของขสมกที่ทำรถเมย์ EV รถเมย์ใหม่อันนี้จะง่ายยิ่งดึงอันนี้ก็เป็นอีกเปราะหนึ่งที่เราผ่านไปแล้วแต่เปราะที่มันใหญ่ที่สุดคือการสร้างโครงข่ายให้มันครอบคลุมและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ในหลายพื้นที่ซึ่งหลักการตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งก็คือต้องเข้าใจในพฤติการพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเมืองอย่างดีพอ

แน่นอนครับไม่ใช่กรมการขนส่งทางบกเพราะกรมการขนส่งทางบกมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน้อยมากทุกวันนี้เอาแค่ไปจับรถขนส่งทางบกที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยยังไม่มีปัญญาสามารถทำได้เลยท่านประธานต้องเรียนแบบตรงไปตรงมาว่าเขาขาดคนมากๆและขาดความเข้าใจในโครงข่ายและพฤติกรรมของคนกรุงเทพมากๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนกรุงเทพอยากจะขึ้นรถจากไหนไปตรงไหนอย่างไรนะครับสุดท้ายก็ไปจ้างนักวิชาการที่ปรึกษาต่างๆมาร่วมกันคิดค้นต่างๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวแทนสัดส่วนคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงคือท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีสัดส่วนอยู่ในตรงนั้นในการตัดสินใจอย่างแน่ชัดนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองในมิติด้านการจัดการขนส่งทางบกนะครับด้านการขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องบอกว่ากทม.มีสถานะไม่ต่างอะไรกับผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งเท่านั้นไม่ต่างอะไรจากขสมก.ไม่ต่างอะไรจากไทยสมายบัสเลยครับท่านประธานคือถ้าเกิดกรุงเทพรถโดยสารเดินในเส้นทางที่มีการอนุมัติเส้นทางไว้อยู่แล้วขนส่งทางบกว่าขอตัวเองเป็นผู้ประกอบการละกันถ้าเกิดไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นจะเดินรถอยู่ในเส้นทางนั้นนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าอยากให้มีเส้นทางนี้1 2 3 4 5ตามนี้และจะเป็นผู้ใบออกบริยากรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตรงนั้นนั่นหมายความว่านับวันนี้ถ้าเกิดกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นมีตลาดใหม่มีห้างใหม่มีย่านใหม่เกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมของคนในเมืองของคนในกรุงเทพให้มีการปรับเส้นทางรถเมล์แวะที่นั่นที่นี่ก่อนหรือยกเลิกบางบริเวณในพื้นที่นั้นแต่หักลมไปอีกจุดนึงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาแทนคือต้องการเปลี่ยนเส้นทางแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยหรือเปลี่ยนเส้นทางมากก็ตามกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจทั้งสิ้นแม้กระทั่งการจะย้ายป้ายรถเมล์สีฟ้าๆน้ำเงินเพียงแค่ไม่กี่เมตรเพื่อที่จะให้เปิดทางเพื่อให้มีการเพราะว่าทางม้าลายกับป้ายรถเมล์มันต้องเยื้องกันแต่อยู่ตรงกันไม่ได้เพียงแค่อยากจะเปิดพื้นที่ย้ายป้ายรถเมล์เพียงเล็กน้อยต้องใช้เวลา 5-6 เดือนท่านประธานแค่ย้ายป้ายรถเมล์ขยับออกไป10เมตรใช้เวลา6เดือนเพราะกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจแม้ทั้งย้ายป้ายรถเมล์ตัวเองหรือแม้ทั้งถ้าเกิดกรณีมีการตัดถนนใหม่เกิดขึ้นอย่างถนนต้องบอกหลายที่ก็เปลี่ยนจากซอยกลายไปเป็นถนนนะครับมีถนนเทพรักที่เป็นถนนตัดใหม่เพิ่มเติมมีถนนลาดประเขาที่เปลี่ยนจากซอยกลายไปเป็นถนนหรือก็เส้นเกษตรนวมินทร์ของกรมทางหลวงก็ตามทุกวันนี้เส้นที่ผมกล่าวมาแทบจะมีรถเมล์น้อยมากๆและถามว่ากรุงเทพมหานครอยากให้มีเส้นทางเหล่านี้มีรถเมล์หรือไม่อยากแต่ไม่มีอำนาจทำอะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้แรกที่ผมเป็นส.ส.ก็อภิปรายเรื่องนี้ไปผ่านไปแล้ว3ปีตั้งกระทู้สดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยก็ตามสุดท้ายไม่เกิดขึ้นครับท่านประธานสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นมีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนกรุงเทพที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่ายุคไหนก็ตามไม่สามารถทำได้คือการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกรุงเทพให้ขึ้นขนส่งมวลชนสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นไม่สามารถที่จะคอมมิตได้ว่าเราอยากจะให้มีคนกรุงเทพขึ้นขนส่งมวลชนสาธารณะเพราะอำนาจในการจัดการขนส่งสาธารณะทั้งหมดไม่ได้อยู่อำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าเมื่อคนไม่ขึ้นขนส่งสาธารณะท่านก็แก้ปัญหารถติดไม่ได้ปัญหามันก็พลวัตอยู่แบบเดิมไม่มีการแก้ไขพรบ.ของพรรคประชาชนจะเป็นพรบ.ที่แก้ไขปัญหาในส่วนนี้เพราะเป็นการพลิกโฉมการจัดการเรื่องของรถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์หรือรถสองแถวโดยทำให้เกิดเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเกิดการรีรูติ้งปรับซ้อนหรือมันไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันกับบริบทของเมืองทำให้มันมีพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดบอกว่ามีบางเส้นทางนะครับที่ทางผมเองก็ดีหรือทางกลุ่มบัสแฟนก็ดีเนี่ยพยายามจะผลักดันเพื่อให้เกิดเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งที่บริเวณมีเรื่องของรถ2แถวไม่มีปัญหาเรื่องปัญหาการทับซ้อนเลยเราผลักดันเรื่องนี้เพิ่งจะอนุมัติเส้นทางเกิดขึ้นจากใช้ระยะเวลา3ปีในการที่จะสร้างรถเมล์เพียงแค่1เส้นทางต้องใช้เวลาถึง3ปีสำหรับกลุ่มบัสแฟนในการประสานกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เกิดเส้นทางและถามว่าถ้าจะพลิกโฉมกรุงเทพต้องใช้เวลาอีกกี่ปีครับ30ปีหรือ300ปีถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีกฎหมายแบบนี้อยู่สองครับเป็นเรื่องของด้านของการกระจายอำนาจนะครับต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเองนั้นน่ะกำหนดถ้าเกิดกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดเส้นทางเองได้สิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครสามารถทำได้เพิ่มเติมคือการกำหนดคอนดิชันการอุดหนุนการซับซิไดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการต้องการเส้นทางไหนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้เส้นทางเหล่านั้นเป็นเส้นทางที่ขาดทุนแล้วจะไม่ค่อยมีผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครสามารถเอาเส้นทางแบบย่าเส้นทางนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมอุดหนุนในราคาที่เท่าไหร่อย่างที่เขาดูอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้ขาดทุนแต่อาจจะขาดทุนไม่เยอะแต่ในเมื่อมีเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเข้ามาผู้ประกอบการก็อยากที่จะเข้าไปเดินรถในพื้นที่ตรงนั้นแทนที่จะเป็น

0: เหมือนปัจจุบันเส้นทางไหนขาดทุนไม่มีใครเอาสุดท้ายกรุงเทพมหานครต้องไปแบกภาระทั้งหมดในการเดินรถก็เปลี่ยนไปเป็นกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการอนุมัติและร่วมการไอแทนซึ่งตรงนี้จะประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการเดินรถได้ดีกว่าเดิม3ครับกรุงเทพมหานครสามารถที่จะมีบทบาทเพิ่มเติมได้แม้กระทั่งว่าการออกใบอนุญาตแบบเป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กเช่นพื้นที่ฝั่งทนเหนือให้มีผู้ประกอบการ1รายดูแลทั้งโครงข่ายฝั่งทนเหนือหรือฝั่งทนใต้ไปถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนแต่ละเส้นทางบางเส้นทางก็กำไรบางเส้นทางก็ขาดทุนถ้าเกิดเราออกใบอนุญาตเป็นแบบโครงข่ายเขาสามารถไปถัวจ่ายกันได้ว่าเส้นทางนี้มีกำไรเส้นทางนี้ขาดทุนก็สามารถไปถัวกันได้เพื่อที่ทำให้มันมีผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนในพื้นที่ที่มันขาดขึ้นครับต้องบอกว่าถ้าเกิดสภาแห่งนี้ยังไม่มีการขนส่งทางบกในเวอร์ชันของพรรคประชาชนที่เป็นหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาไม่เกิดขึ้นการพัฒนาขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้กับคนในจังหวัดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับซึ่งปัญหาวันนี้ที่เราต้องพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลักการในตัวพรบเนี่ยทุกท่านคงผ่านให้หมดแต่การเลือกร่างหลักที่จะนำมาใช้ในการเป็นโครงร่างในการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการมีความสำคัญมากใส่หรือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักต้องบอกว่าการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นสามารถที่จะเจริญและพัฒนาขึ้นได้เป็นเรื่องร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักแทนร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือร่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างเดียวที่มีหลักการเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดในชั้นกรรมาธิการการกระจายอำนาจขนส่งสาธารณะที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมต้องใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในสภาแห่งนี้ว่าที่ท่านพูดกันมาโดยตลอดว่าท่านอยากเห็นการกระจายอำนาจอยากเห็นท้องถิ่นเจริญอยากเห็นท้องถิ่นดูแลตัวเองได้ผมคุยกับใครก็มีสอเพื่อนๆสอสอหลายท่านก็พูดเองครับว่าโอ้อยากให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้อยากให้ท้องถิ่นจัดการได้เนี่ยเสียเวลาต้องมาขอกรมการขนส่งทางบกเสียเวลาต้องขอส่วนกลางเราเสียเวลาเราไม่พัฒนาสักทีแต่การโหวตของท่านนี่แหละไม่ใช่คำพูดการโหวตนี่แหละคือเครื่องพิสูจน์การกระจายอำนาจจริงๆหรือท่านแค่พูดเพื่อให้มันดูสวยเพื่อให้มันดูหล่อแต่ตอนท่านโหวตเนี่ยท่านกลับโหวตเพื่อที่จะไม่เห็นด้วยกับร่างหลักของพรรคประชาชนที่มีหลักการการกระจายอำนาจแต่อีกร่างหนึ่งไม่มีก็ฝากท่านประธานและฝากเพื่อนสมาชิกครับเราสามารถพูดสวยหรูได้แต่สิ่งที่มันเห็นไม่ได้และพิสูจน์ได้คือการโหวตของท่านว่าท่านจะเลือกร่างหลักของใครระหว่างการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงกับการไม่กระจายอำนาจและผูกติดไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
1: ท่านลักษณารีดวงตาดำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกซึ่งเสนอโดยท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิและคณะค่ะโดยดิฉันเห็นว่านะคะประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการเพิ่มอำนาจและหน้าที่ให้กับคณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและองค์กรปกครองการบริหารจัดการสาธารณะด้านการขนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะกับพื้นที่จังหวัดแพร่ท่านประธานคะจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากอยู่ในระดับที่2ของประเทศค่ะแต่ทางกลับกันระบบขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรองสูงเม่นเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นในหลายพื้นที่ไม่มีรถโดยสารนะคะลองจินตนาการว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะจะต้องใช้รถเพื่อที่จะเข้าไปรับบริการทางสาธารณสุขในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า10เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานในวัยทำงานและไม่มีผู้ที่พาไปรับบริการดังกล่าวค่ะจำเป็นที่จะต้องจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงข้างบ้านคนรู้จักกันถ้าหากว่าได้รับเงินสวัสดิการหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาต่อเดือน700ก็เป็นค่าจ้าง

รถเพื่อพาไปโรงพยาบาลแล้วประมาณ200ถึง400ค่ะท่านประธานนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเรื่องความสะดวกในการเดินทางแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของประชาชนและปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะนักศึกษาคนทำงานผู้มีรายได้น้อยรถยนต์ส่วนตัวอีกจำนวนมากหากเรามองในมิติของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมวนผ้าโบราณในอำเภอรองกิจกรรมล่องแพที่ตำบลแม่ปานอำเภอรองพร้อมแม่จอกที่ตำบลแม่ปากนะคะอำเภอวังชิ้นซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลและยังคงไร้ซึ่งจุดเชื่อมต่อและบริการรถสาธารณะคำถามสำคัญก็คือหากประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้อย่างไรและจะสามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงได้อย่างไรรวมไปถึงด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอค่ะหากประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกแม้แต่ตัวดิฉันเองค่ะในการเดินทางกลับไปยังจังหวัดแพร่ด้วยรถไฟนะคะที่สถานีเด่นชัยเราไม่พบบ้างนะคะทำให้จะต้องมีทีมงานมารับตลอดถ้าหากว่าสุ่มไปเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยพอไปถึงสถานีเด่นชัยก็จะไม่มีรถบริเวณอำเภอเมืองค่ะนี่จึงเป็นปัญหาที่ขนส่งสิ่งที่ตามมาคือประชาชนต้องพึ่งพารถรับจ้างซึ่งรถรับจ้างเหล่านี้นะคะก็มีบางครั้งค่ะที่ถือสิทธิ์ที่สูงเกินไปค่ะมีเรื่องร้องเรียนมากมายนะคะที่พูดถึงบริการรถสาธารณะที่เป็นเรียกเงิน600ถึง700เพื่อที่จะพาเข้ามาในตัวเมืองสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าอย่างมากนะคะดังนั้นค่ะปัญหาที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ควรถูกออกแบบจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวเพราะแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ประชากรเส้นทางการเดินทางและความต้องการที่ต่างกันพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจึงมีความสำคัญในแง่ของการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกในระดับเส้นทางจำนวนผู้ประกอบการจุดรับส่งผู้โดยสารการสถานีขนส่งให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและย่อมมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางในพื้นที่ของตนเองทั้งเส้นทางที่ประชาชนใช้จริงจุดที่ประชาชนจำเป็นต้องเดินทางระหว่างการเดินทางรูปแบบต่างๆค่ะดังนั้นการกระจายอำนาจด้านการขนส่งจึงไม่ควรหมายถึงเพียงการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้นแต่ควรหมายถึงการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้นค่ะคือการที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าไปจ่ายตลาดในพื้นที่ที่ไกลพื้นที่ที่อยากไปตามต้องการได้และนักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวทุกครั้งและวันที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดโดยไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวท้ายที่สุดแล้วระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้เป็นเพียง

ถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นส่งทางบกซึ่งมีอยู่3ร่างร่างเลอสุรเชษฐ์ร่างของท่านนิกรร่างของรัฐบาลผมขออภิปรายสนับสนุนหลักการของทั้ง3ร่างแม้ว่า3ร่างจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ว่าเดินไปในทิศทางการเพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการบริการขนส่งสาธารณะแต่มีการกระจายอำนาจที่แตกต่างกันร่างของพรรคประชาชนจะเป็นร่างที่ก้าวหน้าที่สุดและผมซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกจากจังหวัดแพร่ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะได้รับความยากลำบากในการเดินทางตั้งแต่เด็กๆเลยขณะเดียวกันร่างของพรรคประชาชนนั้นก็อาจจะไปลดทอนอำนาจรัฐจากส่วนกลางเป็นการกระจายอำนาจการขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดผมจะอภิปรายในมุมเศรษฐศาสตร์และการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีเราจะได้เห็นภาพชัดว่าฝ่ายนิติบัญญัติพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายได้ปฏิรูปในเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยรวมโดยเฉพาะในต่างจังหวัดท่านประธานครับ TDRI พบว่าการขนส่งสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพเพียงแค่ร้อยละ73ต่างจังหวัดยิ่งแย่นะครับฉะเชิงเทราร้อยละ13เชียงราย 20% ของพื้นที่ขอนแก่น 26% สงขลา 36% อยุธยา 46% และมีเพียง53จังหวัดใน77จังหวัดที่มีรถบริการสาธารณะในเขตเมืองและส่วนใหญ่ยังพึ่งพารถ2แถวและบริการที่ไม่แน่นอนอีก20สะบริการวิ่งเลยประชาชนจะลำบากยังไงท่านลองนึกภาพดูนะครับภาระหนักของประชาชนครัวเรือนแต่ละบ้านต้องแบกรับภาระเองเพราะค่าเดินทางและยานพาหนะต้องใช้จ่ายมีคิดเป็นประมาณครัวเรือนสูงเป็นอันดับ3รองจากค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยท่านประธานครับแม้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542จะกำหนดให้มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารสถานีขนส่งเป็นหน้าที่และอำนาจของท้องถิ่นแต่ว่าในทางปฏิบัติอำนาจกำหนดเส้นทางอัตราค่าโดยสารการออกใบอนุญาตและการบริหารสถานีขนส่งยังคงผูกขาดอยู่ที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและประจำจังหวัดการกระจายอำนาจแบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้จะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้และยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วท้องถิ่นต้องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนจะได้เดินทางสะดวกลดต้นทุนการเดินทางคุณภาพชีวิตดีขึ้นท้องถิ่นต้องการอำนาจในการจัดการหลายจังหวัดอยากทำระบบขนส่งสาธารณะของตัวเองทั้งโมโนเรลภูเก็ตรถรางที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะว่าติดขัดขั้นตอนกลไกของรัฐราชการส่วนกลางแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งท้องถิ่นบ้างแต่ท้องถิ่นกลับไม่มีอำนาจบังคับให้รถโดยสารเข้าใช้สถานีเรียกได้ว่าได้อำนาจ

0: ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในขณะที่แม้กระทั่งในกรุงเทพระบบขนส่งการลงทุนทั้งหลายระบบที่รัฐบาลลงความรับผิดชอบเป็น3ระดับระดับแรกคือการขนส่งภายในเขตท้องถิ่นแห่งเดียวกันให้กรุงเทพเทศบาลอปต.และเมืองพัทยามีอำนาจกำหนดเส้นทางอัตราค่าโดยสารจุดจอดและออกใบอนุญาตขนส่งท้องถิ่นภายในจังหวัดเดียวกันให้คณะกรรมการประจำจังหวัดดูแลโดยปรับโครงสร้างให้นายกอบจ.เป็นประธานและเพิ่มผู้แทนท้องถิ่นระดับที่3การขนส่งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศเพื่อรักษาเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศส่วนร่างของคุณนิกรจำนงและรัฐบาลมีสาระสำคัญอยู่4เรื่องคือเพิ่มอำนาจสถานที่และจัดตั้งสถานีขนส่งตามคณะกรรมการกลางมอบหมายฉะนั้นมันไม่ใช่การกระจายอำนาจจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จริงแต่ว่าอยากจะให้พิจารณาร่างของดร.สุรเชษฐ์เนี่ยเป็นร่างหลักเพราะเป็นร่างที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาจริงๆและส่วนนี้เนี่ยก็คงจะได้สามารถไปทำงานในชั้นกรรมาธิการกันนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับท่านประธาน3ข้อนะครับข้อแรกคือเส้นทางที่คาบเกี่ยวหลายท้องถิ่นอาจเกิดความขัดแย้งได้ตรงนี้ให้มีกลไกประสานงานที่ชัดเจนซึ่งระดับที่2ในร่างของดร.สุรเชษฐ์นั้นเสนอเองคือคณะกรรมการจังหวัดที่มีนายกอบจ.เป็นประธานและมีผู้แทนท้องถิ่นจะทำหน้าที่จัดโครงข่ายระหว่างอำเภอระหว่างท้องถิ่นให้เชื่อมกันเขียนขั้นตอนชี้ขาดข้อพิพาทให้ชัดเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่2ท้องถิ่นขนาดเล็กอากรหากไม่มีมาตรการอุดหนุนการเงินหรือสนับสนุนทางเทคนิคจากส่วนกลางอาจเกิดภาระทางการคลังตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าหลักการร่างก็คือว่าเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นโดยไม่เพิ่มภาระหน้าที่เกินศักยภาพและมีหลักฐานความพร้อมเนี่ยสามารถจัดการได้ดีมากเช่นกรณีของอบจ.กาญจนบุรีและอบจ.ภูเก็ตนะครับข้อ3เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพและปริมณฑลและค่าโดยสารร่วมนะครับรัฐได้ทุ่มเงินจำนวนมากในการลงทุนระบบขนส่งขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าใช้เงินน้อยเกินไปในการทำระบบฟีดที่จะเชื่อมโยงระบบใหญ่ต่างๆทั้งหมดให้มันดีขึ้นนะครับเวลาท้องถิ่นมีอำนาจในการเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ระบบขนส่งแบบไหนขนาดรถให้เหมาะสมกับผู้โดยสารหรือไม่อย่างไรเมไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32บาท42สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับมินิบัสอยู่ที่24บาทแล้วก็รถ2แถวอยู่ที่12บาทนะครับผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆก็คือร่างกฎหมายนี้จะเสริมสร้างความเป็นอิสระและศักยภาพของท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบทั้ง3เรื่องนี้คือการบ้านของชั้นกรรมาธิการในปี67ร่างแนวเดียวทางนี้ถูกตีตกนะครับด้วยคะแนน100วันนี้มีความเห็นตรงกันว่าต้องแก้กฎหมายขนส่งทางบกผมจึงขอเรียนเชิญส.ส.ทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้คนในต่างจังหวัดลูกหลานของเราเดินทางไปโรงเรียนประชาชนในต่างจังหวัดไปทำงานชาวบ้านในต่างจังหวัดไปโรงพยาบาลไปประกอบธุระต่างๆด้วยความสะดวกทั่วถึงและราคาที่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ทุกๆคนเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับท่านประธานครับขออภัยที่เกินเวลาครับ
1: ท่านรัฐมนตรีหรือผู้แทนหน่วยงานมีท่านใดประสงค์จะตอบชี้แจงไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าการอภิปรายเป็นอันยุตินะครับต่อไปตามข้อบังคับข้อ75ผู้มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะที่ประชุมจะมีการลงมติซึ่งมีผู้เสนอยติที่จะอภิปรายสรุปอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านสุเชษฐ์ประวินวงวุฒิครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะครับก็โดยสรุปนะครับก็ก่อนทางวิปรัฐบาลนะครับที่มีมติออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าเดี๋ยวจะรับทั้ง3ร่างนะครับ

แต่อย่างไรก็ตามผมก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องอภิปรายเพื่อสรุปสาระสำคัญถึงความร่างนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของเราในเรื่องของการลงมติเลือกร่างหลักนะครับเมื่อครู่ผมได้ฟังโดยตลอดนะครับเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายทั้งหมด17ท่านนะครับเนี่ยก็คือไปในแนวทางเดียวกันคือสนับสนุนอย่างน้อย1ร่างแต่ไม่มีการอภิปรายนะครับว่าไม่ควรรับหลักการแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะเหมือนเราเห็นตรงกันนะครับว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยมีปัญหาจริงนะครับห่วยทั่วประเทศมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงใหญ่ซึ่งฮะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระอย่างดีนะครับว่าหลักการของร่างใดประกอบกับมาตราต่างๆของร่างใดเนี่ยที่จะเป็นการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็หลักตามร่างที่ผมได้เสนอไปเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะอภิปรายถึงนะครับเพื่อย่นระยะเวลาผมก็จะอภิปรายแค่2ร่างพอคือร่างผมนะครับกับพรรคไปครับเพราะว่าร่างของท่านนิกรกับท่านทางเดี๋ยวให้ท่านอธิบายในความแตกต่างเองจะดีกว่านะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักๆที่มีความแตกต่างก็คือร่างของพรรคประชาชนกับร่างของครม.นะครับผมขออธิบายความแตกต่างใน4มิติที่สำคัญนะครับมิติเวลาเราจะโหวตวาระ1เนี่ยก็คือจะรับหลักการของร่างใดเป็นร่างหลักนะครับหลักการของร่างที่ผมเสนอนะครับกับพรรคประชาชนเนี่ยเขียนไว้กว้างนะครับเขียนไว้ทุกท่านคงมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะครับประโยคที่เรารับหลักการกันเนี่ยสั้นๆง่ายๆ2บรรทัดครับเพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่มันไม่มีอะไรผิดแน่ๆครับแล้วก็ทุกท่านอธิบายกันก็มีเนื้อหาสาระไปในทางนี้ในทางกลับกันนะครับร่างจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการแก้ไขแบบล็อกหลักการ3เรื่องเรื่องที่1 นะครับเป็นการแก้ไขมาตรา20นะครับในส่วนของอำนาจหน้าที่การขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยเน้นเฉพาะไม่ได้แก้ปัญหาขนส่งสาธารณะครับเน้นเฉพาะสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดประเด็นที่2นะครับในหลักการของร่างคณะรัฐมนตรีและร่างของท่านนิกรเนี่ยก็คือจะแก้มาตราที่24วรรคยื่นขอคือไม่ได้กระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่กับผู้มีสิทธิ์ยื่นขอเพื่อรอรับใบอนุญาตซึ่งทุกวันนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับและประเด็นที่3ในหลักการที่ล็อกไว้ก็คือแก้มาตรา115นะครับในเรื่องของสถานีขนส่งนะครับเป็นการลักษณะกระจายสถานีขนส่งทั่วประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับร่างครม.มีอยู่4หลักการหลักๆก็3ประเด็นอย่างที่ผมว่ากับร่างของท่านนิกรก็มีอยู่3หลักการ3ข้อนะครับคือผมก็เลยบอกว่าเราอย่าไปล็อกหลักการถ้าเราอยากจะมาคุยกันอย่างจริงจังว่ารัฐไทยมีปัญหาอย่างไรแล้วจะแก้บางทีเราแก้ตรงนี้แล้วมันเชื่อมโยงไปมาตราอื่นปลายให้เห็นความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางในการกระจายอำนาจโดยในร่างของผมและพรรคประชาชนนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของรถเมย์ในเขตเมืองโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและพัทยานี่ได้โดยตรงในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ว่าแปลว่าไม่มีการตรวจสอบไม่มีกำกับนะครับเวลาสำนักงบประมาณจะให้งบก็ดีสตง.จะไปตรวจสอบก็ดีหรือว่าอำนาจregulation ที่ยังอยู่กับกรมการขนส่งทางบกในเรื่องมาตรฐานมาตรการสำคัญต่างๆยังอยู่ครับเพียงแต่เรากระจายอำนาจให้เขาอย่างเช่นว่าเขาอยากจะมีเส้นทางเพิ่มมากขึ้นอยากจะเพิ่มความถี่มากขึ้นเขาก็ควรจะมีการตัดสินใจได้เพราะว่าเมืองมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ต้องรอไม่ต้องเกาะ

๊ะร้องขอกับส่วนกลางไว้ในเรื่องที่จำเป็นอย่างเช่นว่าการตรวจสภาพรถการขนส่งระหว่างจังหวัดการขนส่งสินค้ารวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยอะไรอย่างที่ผมกล่าวเพราะฉะนั้นร่างของผมมันเป็นการจัดวางโครงสร้างอำนาจใหม่แบ่งเป็น3เลเยอร์เลเยอร์ล่างนะครับก็คือที่ใกล้เคียงกับประชาชนที่สุดเลเยอร์ที่2คณะกรรมการจังหวัดมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมทำให้ไปใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเลเยอร์ที่3ขนส่งทางบกกลางก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากระจายอำนาจบางส่วนลงไปข้างล่างในขณะที่ร่างของคณะรัฐมนตรีและท่านนิกรนะครับยังโครงสร้างอำนาจแบบเดิมไว้ที่กรมการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกระจายอำนาจเนี่ยมีเพียงประเด็นสถานีขนส่งนะครับไม่ใช่เรื่องของรถเมล์แล้วก็ไม่ให้อำนาจกับอปท.นะครับเพียงแต่ว่าอปท.จะต้องมาร้องขอหากจะทำนะครับต้องร้องขอเสมือนเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งคือพูดง่ายร่างของรัฐบาลเนี่ยมองอปท.เป็นบริษัทส่วนกลางแต่ร่างพรรคประชาชนให้อำนาจกับเขาแต่ไม่ได้ให้อิสระเลยนะส่วนบางส่วนก็ยังอยู่กับขอบอรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบต่างๆประเด็นที่3นะครับในเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการร่างของผมและพรรคประชาชนนะครับมีการเพิ่มคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการปรับคณะกรรมการประจำจังหวัดนะครับโดยให้นายกอบจ.เป็นประธานพร้อมเพิ่มผู้แทนของอปท.อันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้นะครับใครจะมาเป็นหัวโต๊ะอะไรต่างๆแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกวันนี้ท้องถิ่นมีอยู่1เสียงควรจะปรับโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการรวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วยแต่ร่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงกับร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่มีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการโครงสร้างคณะกรรมการจังหวัดยังคงเหมือนเดิมมีตัวแทนท้องถิ่นเพียง1เสียงขาดความรับผิดรับชอบกับประชาชนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเน้นย้ำความแตกต่างก็คือการจัดขนส่งภายในพื้นที่ของหรือที่ผมเรียกว่าเลเยอร์1นะครับเลเยอร์1เนี่ยก็คือเทศบาลอบต.กทม.แล้วก็พัทยาที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยในร่างของผมกับพรรคประชาชนคือกระจายอำนาจให้เขามีสิทธิ์กำหนดไม่ใช่กำหนดทุกอย่างนะครับมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดเส้นทางกำหนดจำนวนรถจำนวนค่าโดยสารจุดรับส่งอะไรต่างๆเพื่อจะเลือกจัดสรรเงินไปอุดหนุนได้คืออปท.แน่นอนถ้ามีไม่พอรัฐก็ควรจะต้องเติมอันนี้เราน่าจะเห็นตรงกันนะครับหางบไปให้เขาแต่เขาก็ควรจะเลือกจัดสรรได้ว่าจะจ่ายไปกับถนนเท่าไหร่แหล่งน้ำเท่าไหร่โรงเรียนเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ถ้าจะทำก็ทำไม่ได้ไงเพราะต้องขอต้องรอการอนุมัติขณะที่ร่างของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีบทบาทไม่มีบทบัญญัติให้อปท.กับไม่มีอำนาจให้กับอปท.โดยตรงเพียงแต่เขียนให้มันชัดขึ้นเขามีสิทธิ์ขอซึ่งทุกวันนี้ก็มีสิทธิ์ขออยู่แล้วนะครับก็มีสิทธิ์ขอเนี่ยไม่เท่ากับมีอำนาจนะครับต้องย้ำนะครับร่างครม.กับร่างของพรรคภูมิใจไทยท้องถิ่นมีสิทธิ์ขอแต่มีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจซึ่งเวลาฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนอภิปรายเรื่องของสนับสนุนการกระจายอำนาจนะครับก็เลยอยากให้พิจารณาให้ดีอย่างน้อยอ่านหลักการนะครับแล้วจะเข้าใจว่าร่างไหนคือการกระจายอำนาจร่างไหนคือกระชับอำนาจว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากนะฮะแต่ก็อยากให้พิจารณากันให้ดีนะครับในการเลือกร่างหลักด้วยเหตุด้วยผลไปนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปเล่นท่ายากกันแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาระหว่างทางได้ถ้าเริ่มต้นด้วยร่างที่มันไม่ได้กระจายอำนาจอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็สุดท้ายดีเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับเข้ามาในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมขนส่งสาธารณะก็จะห่วยเหมือนเดิมกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ยังมีหน้าที่กำกับแต่ไม่เคยอุดหนุนใดๆไม่เคยส่งเสริมใดๆแล้วมันปล่อยให้ห่วยอย่างนี้แล้วก็ไม่มีผู้รับผิดรับชอบอย่างทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้เลือกร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นร่างหลักนะครับเพื่อให้เกิดการ

0: ่างแท้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปพิจารณากันอย่างพิจารณากันในทุกมาตราของทั้ง3ร่างด้วยนะครับไม่อยากให้ตัดตอนเฉพาะพิจารณาเฉพาะร่างหลักเป็นหลักก็จุดวัดใจเมื่อกลับไปในสภาในวาระ2ก็คือเราจะต้องมาดูกันว่าเสียงข้างมากจะมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือเป็นเพียงผู้ประกอบการที่จะต้องมาเกาะโต๊ะขอรัฐส่วนกลางโดยกรมการขนส่งทางบกเพียงแค่จะทำรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อบริการประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: จำนงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายนิกรจำนงนะครับในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ร่วมกับคณะจากภูมิใจไทยนะครับขอใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปการนำเสนอกฎหมายในวาระที่1นะครับหลังจากได้ฟังทุกท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจนะครับกับกฎหมายขนส่งทางบกฉบับนี้อยากทำความเข้าใจอย่างนี้ท่านประธานครับผมเองขอพูดในฐานะของคนเคยบริหารงานในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลกรมขนส่งทางบกมานานพอสมควรท่านประธานครับขอเตือนสภาแห่งนี้คืออย่าพูดเอาหล่อดูรายละเอียดว่ามันจะนำไปสู่อะไรคือขอเตือนว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบขนส่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวท้องถิ่นแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่รับบริการอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การกระจายอำนาจออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับพรรคตัวเองว่าเราดีนะเราเป็นพระเอกเรากระจายอำนาจผู้รับผลจากอำนาจนั้นนะครับเป็นหลักเลยหลักการตรงนี้สำคัญการกระจายอำนาจเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่เส้นทางเป็นแค่เครื่องมือประชาชนต่างหากปัญหาการเดินทางนะครับและชีวิตความเป็นความตายของประชาชนเนี่ยผมพูดถึงความเป็นความตายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนำเอาความคาดหวังหรือจินตนาการที่เราคิดแล้วเรามาสุ่มเสี่ยงมาลองผิดลองถูกเพราะการวางโครงสร้างที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสะดวกอาจจะเป็นภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างฆาตกรรมบนท้องถนนที่เราเผชิญมาในอดีตท่านประธานครับในลักษณะของ3ประการนะครับจากประสบการณ์จริงท่านประธานครับไม่ใช่จากความคิดความฝันนะครับจากประสบการณ์จริงก็คือว่าตอนแรกเนี่ยผมเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกนะครับของทางด้านคมนาคมครั้งที่3วันที่5ถึงวันที่8พฤษภาคม2545ที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับประเทศนี้ควรจะไปดูตัวอย่างเป็นอย่างยิ่งตัวอย่างที่ไม่ดีคือประเทศเปรูเองเนี่ยกรุงลิมาเมืองหลวงเนี่ยเขาปล่อยระบบขนส่งเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกระจายออกไปหมดอ่ะใครจะทำก็ได้มีรถตู้รถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถบัสล้มเหลวหมดมีแต่รถตู้ประเด็นปัญหาช่วงที่ผมไปท่านประธานครับมันมีรถตู้ประชาชนที่มาทำเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยนะครับไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์มันย้อนเข้ามาดูไม่ได้เลยผมไปคุยกับทางท้องถิ่นไอ้ทางผู้บริหารทางรัฐบาลก็บอกเขาพยายามจะจัดระบบตรงนี้คือเขาปล่อยให้มันกระจายจากเมืองด้านข้างๆเนี่ยเข้ามาที่กรุงลิมาแล้วมันแหลกไปหมดกระจัดกระจายไปหมดพยายามจะทำเป็นระบบมีอีโคโลจีมีรถขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางที่จะเชื่อมโยงเขาพยายามจะมาทำแบบเราแต่ของเราถ้าเป็นระบบอีกอย่างนึงในช่วงนั้นเดียวกันเนี่ยที่กรุงเทพเองเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องรถตู้กทมมี 5,500 คันวิ่งมั่วไปหมดนะครับผมมาจัดการกับเรื่องนี้เอาพยายามจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เคลียร์ได้หมดในกรุงเทพของกทมเนี่ย 5,500 คันเนี่ยจัดเป็นคิวเป็นอะไรพวกนี้จนจบประเด็นปัญหาที่มีนะครับที่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่านั่นนั่นเปรูคือระบบที่ไม่มีระบบเพราะมีการกระจายกันหมดไม่มีการโครงสร้างที่มีอีโคโลจีของการขนส่งทางบกนะครับของเองของเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องกทมจัดการไปเสร็จแล้วนะครับใช้เวลา 2-3 ปีถึงเสร็จของกทมรถตู้นะครับของมันมีปัญหาอีกอย่างตอนนั้นเนี่ยเรามีรถตู้โดยสารซึ่งเราศึกษาดูแล้วระยะเวลา100ถึง200กิโลเมตร

ราก็คิดอยากจะทำกันเพราะว่ามันก็ดีให้เอกชนมาทำนะครับวิ่งไปที่ไหนก็ได้มันก็สะดวกดีไปถึงตำบลหมู่บ้านได้ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้รถตู้โดยสารเนี่ยผมให้ทางจุฬาเขาศึกษามันมีปัญหาที่ท่านประธานคงทราบว่ามันมีการชนกันแล้วก็มีการศพเพราะรถตู้โดยสารมันคือรถบรรทุกที่เอามาเนี่ยท่านประธานครับก็มีการใช้แก๊สนะครับ LPG บ้าง CNG บ้างใช้แก๊สเพื่อการประหยัดพอใช้ถังแก๊สแล้วเนี่ยมันหนักแล้วก็เอาของจอยไว้ตรงไหนเวลารถคว่ำเนี่ยมันเกิดประกายเสียชีวิตกันอย่างมากมายแล้วชนกันบ่อยอีกอันก็คืออยู่ๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้ศึกษาไม่จริงเหมือนกับไปชนกันมีง่วงและหลับในเราไปศึกษาแล้วปรากฏ3คนเนี่ยทุกคนหลับหมดวิ่งทางไกลคนขับขับคนเดียวไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจของท่านประธานในฐานะผู้โดยสารมันออกมามันทำให้คนขับมึนแล้วก็เสียสติได้ก็คือว่าง่วงผมในสมัยผมไม่อนุญาตรถตู้ต่างจังหวัดเลยนะครับหลังจากนั้นมามีการอนุมัติไปประมาณสัก 4-5,000 คันท่านประธานทราบไหมครับเสียชีวิตกันเยอะมากตอนหลังเรามาแก้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์ท่านประธานคงปัญหาของมันก็คือว่าเดิมเนี่ยรถจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยเป็นรถหมวดหนึ่งเนี่ยครับรถขนาดเล็กเนี่ย40ที่นั่งกว่าจะครบเนี่ยจากอ่างทองบ้างจากสุพรรณบ้างกว่าจะครบ40เนี่ยรถตู้วิ่งไปกลับรอบหนึ่งแล้วเขาก็เลยต้องเข้าสถานีแล้วไปส่งถึงอยากจะไปที่ไหนก็ไปส่งหมดระบบของสถานีขนส่งก็ล้มตามไปนะครับแต่ที่สำคัญทำรถตู้วิ่งเนี่ยนะครับท่านประธานครับเข้าใจว่าตัวเองเป็นเท่าแก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลารถชนเนี่ยค่ากรมธรรม์ก็ดีนะครับค่าใช้จ่ายก็ดีไม่มีใครรอดท่านประธานครับใช้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ขาดทุนบ้างแล้วก็พอระยะยาวเหมือนกรุงลิมาเลยที่ผมพูดถึงนี่เรามาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันโดยใช้รถ20ที่นั่งรถ20ที่นั่งเป็น6ล้อสามารถจะเวลาชนเนี่ยสามารถเปิดประตูฉุกเฉินออกมาได้แล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เองเนี่ยผมเลยเสนอว่าช่วยกันดูสักนิดหนึ่งไม่ใช่เอาตามใจไม่ใช่คิดถ้าเราเอาประชาชนเป็นเป้าหมายของความคิดเนี่ยเราจะมองเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารเหมือนกันเราเคยมอบตอนนั้นเนี่ยเขาขอให้กระจายไปผมกระจายไปเมื่อปี4-46ท่านประธานครับกระจายออกไปเนี่ยไอ้นี่เราให้ท้องถิ่นทำไม่ไหวไม่มีเงินที่จะทำถูกทิ้งไว้คนเดือดร้อนก็คือผู้โดยสารจริงๆแล้วหลักการเนี้ยทางรัฐก็คือโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยต้องเข้าไปดูแลต้องงบประมาณเอาจากจังหวัดที่ทำธุรกิจได้ดีเนี่ยเอาไปชดเชยซึ่งก็ชดเชยไม่พอต้องใช้งบจากรัฐบาลกลางมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในร่างของผมที่สรุปไปว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมอบให้ได้คือเหมือนกับว่าออกเรือนไปเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่แล้วก็อยู่ไม่ไหวก็พ่อแม่ก็ดูแลก็สามารถจะยึดคืนมาหรือว่าขอคืนได้นะครับแล้วเราไปดำเนินการแล้วก็ที่ผมเรียนแล้วว่าปัญหาใหม่ตอนนี้ก็คือที่ทำสถานีขนส่งอย่างเช่นขอนแก่นเดิมเนี่ยเป็นที่ที่เนี่ยเขาทำธุรกิจอื่นเช่นศูนย์การค้าได้กำไรมากกว่าเขาปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่ในขณะนี้ท่านประธานครับ เรื่องนี้ร่างของเราเป็นไปตามนี้ทีนี้สุดท้ายนี่ท่านประธานครับผมเนี่ยร่างฉบับนี้เข้าในวิปกันกรองผมเนี่ยใช้ประสบการณ์แล้วก็คุยกับกรมขนส่งทางบกเราตีตกไปแล้วร่างของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยผมสัมพันธ์กับร่างนี้มาตั้งแต่สภาชุดที่อยู่ด้วยกันกรรมาธิการด้วยกันเนี่ยแต่ว่าต้องขอบคุณท่านสิริพงษ์ท่านสิริพงษ์ย้ำอีกทีที่ผมบอกทำคุณบูชาโทษหรือเปล่าท่านสิริพงษ์เห็นว่าท่านคือท่านอยู่กับท้องถิ่นท่านบอกว่ากระจายให้เขาเถอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมายกร่างของกรมขึ้นมาแล้วก็ของพรรคผมก็เติมเข้ามาเพื่อจะขยายให้แต่กลายเป็นว่าตลอดมาที่พูดกันเนี่ยใครไม่จริงใจยังงุ้นอย่างนี้ทำไมเราจะมีความคิดโดยเราเอาประชาชนเป็นหลักไม่ได้อะไรกันแน่ที่เราต้องการจะให้ดูสวยดูหล่อ

0: หรือต้องการจะทำบริการที่ดีให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยเอาเถอะผมไม่ติดใจอ่ะเพราะว่าแล้วร่างท่านประธานครับท่านประธานก็ทำกฎหมายอยู่ระบบของเราอย่ามาพูดว่าถ้าเอาร่างของครม.เป็นหลักเนี่ยร่างของทางนู้นรับทั้ง3ร่างแล้วก็มาตราไหนที่ดีเนี่ยว่ามาเลยเพราะถ้าเรารับ3ร่างเราก็พิจารณาทั้ง3ร่างคืออย่าพูดโจมตีคนอื่นอย่ายกตนข่มกันทำรวมกันให้ประชาชนเขาไม่ใช่ทำเพื่อการเมืองทำให้อย่างที่บอกว่าให้ดูหล่อให้ดูดีทำเพื่อประชาชนกันเถอะกระจายความเจริญกระจายความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีจิตใจที่มีเมตตาต่อประชาชนว่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วร่างเหล่านี้สามารถขยายไปได้แล้วก็เราก็กระจายอำนาจไปตามสมควรโดยมีขอบเขตไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นที่ที่ล้มเหลวทางระบบขนส่งแล้วคนที่รับผิดชอบไม่ใช่เราเป็นคนออกกฎหมายไม่ใช่ท่านประธานไม่ใช่ผมแต่คือประชาชนที่ต้องรับผิดชอบกับการความปลอดภัยก็ดีความสุขท่านประธานครับผมเลยสรุปว่าขอให้สภาแห่งนี้รับทั้ง3ร่างนะครับแล้วเราจะไปจูนกันเองไปทำกันเองแล้วก็แล้วไปไม่ถือกันมาว่าก็ไม่ถือหรอกก็ขอให้รับร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ
1: รัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในนามคณะรัฐมนตรีครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมขออนุญาตใช้เวลา10นาทีนี้นะครับในการอภิปรายสรุปร่างพระราชบัญญัติการขนส่งที่คณะรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในวันนี้นะครับต้องเรียนว่าร่างนี้เนี่ยการที่ขับเคลื่อนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยโดยลำพังแต่เกิดมาจากกลไกของการบริหารแล้วก็ประสานงานผ่านวิปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลว่าจะทำอย่างไรถ้าหลักเราอยากจะกระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถดำเนินการได้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันจึงเป็นที่มาของวันนี้ฉะนั้นผมจึงขอเรียนยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีความฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนเพราะว่ากลัวเสียหน้าไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายร่างฉบับนี้ไม่ได้นำเสนอในวันนี้แน่นอนนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้สบายใจก็คือในร่างฉบับที่รัฐบาลเนี่ยนำเสนอเนี่ยแก้หลักการใหญ่ๆเนี่ยอยู่4เรื่องครับวันนี้เราต้องแบ่งมุมมองของสมาชิกออกเป็น2มุมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมาชิกเวลาก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมในส่วนจังหวัดของตัวเองไม่สามารถกำหนดสายทางเดินรถเองได้ทำไมในส่วนจังหวัดของตัวเององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันยังไม่ได้ระบุในกฎหมายทั้งที่มีประกาศกระทรวงไปแล้วเมื่อปี67นะครับว่าเมื่อไม่มีกำหนดในข้อบัญญัติกฎหมายแล้วการดำเนินการของท้องถิ่นจะเป็นปัญหาและอุปสรรคหรือไม่บางคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดราคาเองทำไมต้องส่งมาส่วนกลางบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการสถานีขนส่งได้ด้วยตนเองทำไมต้องพึ่งพาอาศัยเฉพาะส่วนกลางวันนี้ร่างของครม.เราปลดล็อกตรงนี้ให้หมดเลยครับวันนี้ในจังหวัดสามารถดำเนินการได้ผู้ประกอบการผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในท่านสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่าเราจะไปแบ่งชั้นจะไปแบ่งเกรดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบไหนเป็นแค่ผู้ประกอบการหรือจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็หลักการเดียวกันแต่บางครั้งท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักการใหญ่ที่เราไม่สามารถยอมรับได้ไปเทียบว่าท้องถิ่นไม่มีอำนาจแล้วมาดูกรุงเทพสิต้องเรียนนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยได้สิทธิพิเศษ

เหนือต่างจังหวัดอยู่แล้ววันนี้ร่างที่ครม.เสนอ4เรื่องที่ผมจังหวัดจะสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นจะต้องส่งกรรมการกลางอีกแล้วในส่วนของกทม.เนี่ยทำไมจะต้องมาขออนุญาตประกอบการอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมกทม.อุดหนุนไม่ได้จริงๆกทม.ทำได้หมดเลยครับกทม.ในกรุงเทพเนี่ยนะครับกทม.เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบกรรมการกลางเพราะเราเห็นว่าในเมืองใหญ่เนี่ยมีการจะต้องดูแลการขนส่งในภาพรวมประชาชนจำนวนมากเพราะเป็นเมืองหลวงด้วยแต่ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมากทม.ไม่เคยขอสายการเดินรถซึ่งเป็นสายของกทม.เองแม้แต่2ปีแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นว่าต่อให้เขามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทำครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับหลักการของการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ให้ผู้ว่ากทม.มาเป็นประธานได้เช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างที่ผมยกให้ทราบนะครับท่านสส.ฝ่ายค้านว่าของท่านเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3เลเยอร์ก็มีทั้ง yes แล้วก็มีทั้ง no ลองคิดดูนะครับว่าการที่ไปกำหนดให้ท้องถิ่นซึ่งเขาจะสามารถทำหน้าที่ในการให้บริการเดินรถให้อยู่แล้วเพราะพรบ.ฉบับรัฐบาลเนี่ยให้อำนาจแต่ท่านไปกำหนดให้เขาต้องมีอีกหนึ่งคณะอบจ.ที่พร้อมใช่ครับเทศบาลที่พร้อมใช่ครับแต่คนที่ไม่พร้อมกลายเป็นว่าเขาต้องมีภารกิจที่เขารู้ว่าทำไม่มีคนขึ้นไม่มีความคุ้มค่าแล้วขาดทุนแน่นอนนั่นคือการมอบภารกิจที่เกินความสามารถให้กับเขาหรือไม่กรรมการผมก็เอาประกาศมาดูโครงสร้างในจังหวัดอาชิกท่านลองทบทวนดูนะครับโครงสร้างในจังหวัดที่เขาประกาศเมื่อปี2565นะครับแล้วก็มาประกาศใหม่เมื่อปี2567นะครับกรรมการจังหวัดประกอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหลักการผมได้เรียนท่านไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าหลักที่ไม่สามารถให้นายกอบจ.มาเป็นประธานได้องค์ประกอบนี้คือผู้ว่าเป็นประธาน 2. คืออัยการจังหวัดท่านลองบอกผมหน่อยครับว่าอัยการจังหวัดมีความสำคัญกับกรรมการคณะนี้ไหมผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการตำรวจมีความสำคัญกับคณะนี้ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็บอกว่ารัฐมนตรีประกาศมาอีก5คนโดยที่หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นนายกเทศมนตรีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้ผมก็ดูโครงสร้างที่รัฐมนตรีประกาศมาปี67นะครับ1ใน2นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่รับมอบหมาย 5. ประธานหอการค้าจังหวัดที่เราบอกว่ามันก็สมบูรณ์อยู่แล้วในตัวโครงสร้างของกรรมการอบจ.เป็นหนึ่งในกรรมการเทศบาลเป็นหนึ่งในกรรมการหอการค้าเป็นหนึ่งในกรรมการทุกคนเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งสิ้นเราจึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ให้มันเกินกว่านี้สิ่งที่จังหวัดต้องการคือการกระจายอำนาจให้เขาสามารถตัดสินใจอนุญาตให้เดินรถได้ด้วยตัวเขาเองตัดสินใจให้เขาเลือกมาถามส่วนกลางตัดสินใจในการคิดค่าโดยสารและตัดสินใจเลือกสถานีได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ส่วนกลางไปชี้ว่าต้องทำตรงนั้นตรงนี้นี่เพียงพอครับแต่ผมก็เรียนท่านนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเวลาพูดถ้าเกิดว่าเอาตามท่านคือถูกต้องที่สุดดีเลิศประเสริฐศรีถ้าไม่เอาตามท่านการกระจายอำนาจร่างของครม.ผมก็คิดว่าก็จะยอมได้หนึ่งเรื่องนะครับคือผมก็เห็นว่า

0: ในโครงสร้างตามมาตรา17เนี่ยถ้าเกิดฝากกรรมาธิการนะครับถ้าท่านสามารถปรับปรุงว่าตรงประกาศรัฐมนตรีมีอำนาจในการประกาศตรงนี้ก็ได้แต่ไปกำหนดโครงสร้างให้มันชัดเลยว่าท้องถิ่นต้องมีใครบ้างอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลใดนะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลก็คงไม่ติดใจแล้วก็หารือกับวิปรัฐบาลมาแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมขอย้ำอีกครั้งก็คือเรื่องที่ผมพูดว่าการขัดกันซึ่งผลประโยชน์มีสมาชิกบางท่านกล่าวว่ารัฐก็ดำเนินการมาทั้งนั้นน่ะผมต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของรถเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่ประธานกรรมการคือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะไปเดินรถเองเราก็มีหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ให้ขสมกให้เอกชนให้ผู้ประกอบการอื่นๆเขาสามารถเดินรถได้โดยที่เรากำกับดูแลให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดบางคนมาบอกว่ารัฐเดินรถไฟเดินวันนี้ท่านต้องไปดูนะครับพ.ร.บ.รางเราสร้างรางรถไฟเราทำทางรถไฟวันนี้กระทรวงประกาศให้เอกชนสามารถเดินรถได้โดยไม่ต้องขอสัมปทานด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเวลาแบบไหนแต่เอกชนสามารถเดินรถได้ค่าใช้รางแพงเกินไปเราก็ยังลดราคาให้ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยก่อนจะอภิปรายเอามันเอาสนุกสนานเนี่ยผมฝากท่านพิจารณาให้ดีก่อนศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายที่เราเรียนมาเด็กๆนะครับโคกโลกกนิษฐ์ที่เขาบอกว่ารู้น้อยว่ารู้มากเกรงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยนะครับฝากท่านด้วยนะครับก็ร่างของรัฐบาลครบถ้วนสมบูรณ์ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้ครับแล้วก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่ส่วนจังหวัดสู่ส่วนท้องถิ่นมากที่สุดโดยที่ไม่ขัดต่อหลักการครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับที่ประชุมครับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีหลักการทำนองเดียวกันนะครับมติในวาระที่1จะลงมติร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับรวมกันนะครับ17วรรค3มีท่านสมาชิกท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับจริงๆไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของที่ท่านประธานจะเสนอว่าให้ลงมติร่วมกันทั้ง3ฉบับนะครับเพราะจริงๆตั้งแต่เราพูดคุยหนาเดียวกันพวกผมไม่ขัดข้องครับสิ่งที่ผมอยากจะถามแล้วก็อยากจะถามทางฝ่ายค้านนิดนึงได้ไหมครับว่าเรายังเห็นตรงกันอยู่หรือไม่เพราะเท่าที่ฟังการอภิปรายมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหลายท่านนะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าร่างของรัฐบาลมันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเรายังเห็นตรงกันว่ามันเป็นหลักการเดียวกันอยู่หรือไม่หรือเราจำเป็นต้องแยกลงมติหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทางฝ่ายค้านครับว่าจะเอายังไงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านประธานพิพครับก็ไม่จำเป็นต้องถามนะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เราได้พูดคุยกันนะครับ
2: ท่านประธานนิดเดียวครับซึ่งถ้าท่านประธานจะมีดำริแบบนั้นผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ขัดข้องแต่ก็ต้องถามฝ่ายค้านว่าไม่ได้ขัดข้องและคิดแบบเดียวกับท่านประธานก็คือยินดีที่จะรับหลักการของพวกผมด้วยใช่หรือไม่ครับ
1: ผมเมื่อสักครู่นี้ผมถามท่านสมาชิกทุกท่านนะครับไม่จำเป็นต้องฝ่ายใดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านใดค้านผมก็จะต้องถามอีกแบบนึงนะครับ
3: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับพริษฐ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับความจริงต้องบอกว่าความเห็นต่างในสภาแห่งนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เราบอกว่าเราจะไม่รับหลักการร่างของทางครม.หรือว่าร่างของท่านนิกรนะครับเพียงแต่เรามีความเห็นว่าประเด็นที่2ร่างนั้นแก้ไขเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอและมันมีบางประเด็นที่เราได้เสนอในร่างของเราที่เรารู้สึกเสียดายที่ทาง2ร่างเสนอแก้ไขด้วยแต่นั้นผมย้ำว่าแน่นอนครับมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติของสภาแต่ว่าเรายินดีที่จะรับหลักการทั้ง3ร่างแต่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับว่าร่างไหนควรจะถูกใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของคณะกรรมการครับท่านประธาน
1: สรุปก็คือไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับผมก็จะดำเนินการ

0: เป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ
1: ศูนย์49แสดงตนค่ะ
0: ขออนุญาตยังไม่รับแสดงตนผ่านทางมีเวลาผมให้ท่านสมาชิกได้รับบัตรสำรองได้นะครับเนื่องจากว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการลงมติต่อเนื่องอยู่นะครับเชิญครับให้เวลาครับ

ท่านสมาชิกที่ไม่มีบัตรมานะครับสามารถขอบัตรสำรองได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับด้านฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเชิญเลยนะครับ

0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม434ต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ446เห็นด้วย445ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ทั้งท่านสมาชิกครับเนื่องจากว่ามีการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมากกว่า1ฉบับนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2ตามลำดับนะครับตามข้อบังคับข้อ117วรรค3นะครับ
1: ท่านประธานครับผมร่วมทําคํารักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอร่างของคณะมนตรีเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสุรเชษฐ
2: ์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ในขอเสนอร่างของพร

0: พรรคประชาชนเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับก็เนื่องจากว่าท่านสมาชิกมีผู้เสนอให้มีการพิจารณาใช้ร่างหลักเนี่ย2ท่านนะครับก็จะต้องมีการลงมตินะครับเลือกพิจารณาร่างหลักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม404ต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติพิจารณาในวาระที่2นะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นชอบให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีผู้ใดเห็นชอบให้ใช้ร่างของท่านสุรเชษฐ์และคณะกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับนี่นะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย313ไม่เห็นด้วย132งดออกเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2นะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการกรรมาธิการแล้วก็กำหนดจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทรเลาดินีโลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25ท่านค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญ25ท่านตามที่ท่านสมาชิกเสนอเป็นสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร19นะครับเชิญทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านดังนี้ครับ1พงษ์2นายปิยะโยมา3นางสาวฤทัยภูลสวัสดิ์4นายนิกรเอกสุขชาติสะสมทรัพย์7ขออภัยครับคุณขอผู้รับรองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละพรรคการเมืองทาง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะพัทรเลาดินิโรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย8ท่านดังนี้ค่ะ1นายไพศาลชโนวรรณ2นายชลัดเนลัญชร3นายวิทวัฒน์นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงศ์5นายสุกิจชัยธีระเลิงฤทธิ์

0: 6นายพีรพลกนกวลัย7นายอธิพลโพอุดม8นายนิยมช่างพินิจค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับในส่วนพรรคประชาชนเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณัฐทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับก็ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน5ท่านดังนี้ครับ1ครับรองสัตว์2นายสุพนัทมีนชัยนันท์3นาย4นายวิรนันท์หัวศรี5นายสุเมธองค์กิตติกุล
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญทางพรรคเพื่อไทยครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนายเชิงชายชาริรินครับ2ครับนายสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศครับ3นายพนมโพแก้วครับขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรค
4: สภาที่เคารพครับกับผมนายชยานันท์เกตเมฆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดหนองบัวลำพูครับขอเสนอชื่อกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกในโควต้าพรรคกล้าทำยูดีวาบาครับ2นางสาวอรทัยเกิดทรัพย
1: ์ขอผู้รับต้องครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
5: กราบเรียนผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.จำนวน1ท่านคือนายกฤตอิฐภาคอิฐ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับเชิญท่านเลขาธิการ
6: รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางจำนวน25ท่าน1นายสรพงษ์ไพฑูรย์วงศ์ไพฑูรย์พงษ์2 3นางสาวฤทัยภูลสวัสดิ์4 5พันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์6นายสิทธิศักดิ์นายไพศาลชโนวรรณ8นายชลัตเนรัญชร9นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุล10นายชเวงศักดิ์เล่งไพบูลย์วงศ์11นายสุกิจชัยธีระเลิงฤทธิ์กนกวลัย13นายอดิพลโพอุดม14นายนิยมช่างพาณิชย์15นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิ16นายสุพนัทมีนชัยนันท์17นายฉัตรสุภัทรวานิช18นายวิรนันท์หวดศรี19นายสุเมธองค์กิตติกุลทายชาลีลิน21นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศ22นายพนมโพแก้ว23นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์24นายยูไนดีนวาบาและ25นายกิตอิฐภาคอิฐ
1: ครับครบถ้วนแล้วนะครับ
7: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชิตพอจิตครับ
1: จะข
7: อพิชิตพอจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับจะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญครับของสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเล้งไพบูลย์เป็นนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับขอผู้รับรองนะครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคภูมิใจไทยขอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับจากเป็นนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับ

0: มนตรีแล้วก็ผู้เข้าร่วมชี้แจงทุกตุลาคม2569เวลา 13:00 นชั้น4อาคารรัฐสภาครับต่อไปเรื่องด่วนที่2และเรื่องด่วนที่3พิจารณาแล้วนะครับเรื่องด่วนที่4ร่างครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญประจำปี1กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3นะครับเชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายณขณะนี้มีลงชื่อไว้ฝั่งของฝ่ายค้าน3ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล5ท่านเชิญท่านแรกนะครับเชิญครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพิณศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเองได้ศึกษาถึงกรอบหลักการแนวคิดผมมีความเห็นด้วยต่อการกำหนดแก้ไขผู้แทนราษฎรในมาตรา47ของวุฒิสภาได้มีการแก้ไขโดยมีการแก้ไขถ้อยความที่ว่าให้เดิมทีสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้อกคสเขตพื้นที่แข่งขันแต่ฉบับของวุฒิสภาได้มีการแก้ไขถ้อยคำตรงนี้ให้ยกเลิกมาตรา47และให้ใช้ถ้อยคำคือเปลี่ยนจากให้อกคสเขตพื้นที่สอบแข่งขันเป็นให้กคสเป็นผู้มีหน้าที่ท่านลองพิจารณานะครับสิ่งที่ผมเองอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่เป็นครูจนมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตและเป็นศึกษาธิการจังหวัดในตอนที่อำนาจแล้วก็มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสพฐดูแลเขตพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมด245เขตและผมเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการกคสเจตนารมณ์ในการแก้ของวุฒิสภาในคราวนี้คงจะมองได้ประเด็นเดียวก็คือหากให้เขตพื้นที่แต่ละเขตดำเนินการสอบแข่งขันเองนั้นจะมีในการจัดทำแบบทดสอบเพื่อคัดคุณครูที่ได้มาตรฐานไม่เท่าเทียมกันมีประเด็นนี้แต่ท่านทราบไหมครับว่าถ้าหากเราปล่อยให้พ.ร.บ.ฉบับนี้คลอดแล้วโดยเฉพาะตรา47ที่วุฒิสภาได้จะก่อเกิดปัญหาอย่างมากมายในทางการปฏิบัติประการที่1ครับการแก้ไขพ.ร.บ.ข้าราชการที่ยกเลิกอกคสเขตพื้นที่แล้วให้มีกสจ.ขึ้นทำหน้าที่แทนกสจ.ก็ทำหน้าที่ในการออกข้อสอบ

ดำเนินการสอบแข่งขันเช่นเดียวกันการมานั้นพบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งของการดำเนินการจัดสอบเรื่องการขอใช้บัญชีก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานหลายประการจนมีพรบ.แก้ไขให้มีการยกเลิกในส่วนบทบาทหน้าที่การบริหารงานบุคคลของกสช.แล้วก็ให้มีขึ้นมาใหม่ผลในการแก้ไขคำสั่งกสช.ฉบับนี้ก็ผูกโยงไปถึงประเด็นเนื่องจากเห็นว่าถ้าอกสนั้นมีก็จะส่งผลในเรื่องการมีการทุจริตในการดำเนินการสอบและโยกย้ายเราก็พิสูจน์แล้วว่าหลังจากการแก้ไขปรับปรุงฉบับปัจจุบันก็ได้คัดสรรได้แสวงหาวิธีการได้มาซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและดำเนินการด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดปัญหาในเรื่องนี้ก็หายไปสิ่งที่ผมจะอภิปรายว่าถ้าหากเรายืนจะให้พรบฉบับนี้ผ่านในมาตรา47ประการที่1ครับท่านลองนึกดูนะครับว่าไม่ให้กกส.ในการดำเนินงานวันที่30กันยายนแล้วต่อวันที่1ตุลาจะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการออกไปเป็นจำนวนมากแล้วการเกษียณออกไปนั้นก็หากให้กกส.ดำเนินการ1ครูทั่วประเทศในแต่ละสาขาวิชาเอกจะมีเพียงแต่ปัจจุบันมีทั้งหมด240รายอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่วันที่1ตุลาถ้ามีบัญชีของเขตใครเขตมันก็จะสามารถเรียกบรรจุได้ในทันทีมีครูทันปฏิบัติการสอนแทนบุคคลแต่ถ้าหากให้กกส.สอบและมีบัญชีเดียวเขตก็ต้องให้กรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาว่าโรงเรียนจะรับเอกอะไรทดแทนเขตนำเข้าอกกส.เขตก็จะส่งบัญชีนั้นมาที่สปท.สปท.ก็จะกกส.ถ้าหากเขตทั้ง245เขตขอมาเหมือนกันหมดหรือขอมาไม่พร้อมกันปัญหาความวุ่นวายตรงนี้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายกว่าจะได้ครูคนหนึ่งไปบรรจุก็จะยากแสนเข็ญนี่ประการที่หนึ่งครับประการที่สองครับถ้าหากเอาครูมาสอบแข่งขันแล้วขึ้นบัญชีเดียวกันคนที่อยู่แม่ห้องสอนก็มาอยู่บัญชีเดียวกันกับคนยะลาของแม่ห้องสอนว่างแต่ลำดับที่จะบรรจุคือคนอยู่ยะลาคนอยู่ยะลาก็จะได้ไปลงอยู่ที่แม่ห้องสอนแต่พอถัดไปยะลาว่างแต่คนแม่ห้องสอนสอบได้คนแม่ห้องสอนต้องไปลงอยู่ยะลาถ้าเป็นเช่นนี้นะครับปัญหาที่สองตามมาก็คือการโยกย้ายข้าราชการครูการย้ายถิ่นฐานของครูจากภาคหนึ่งจังหวัดไกลไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วครอบครัวก็จะแยกกันอยู่อันนี้คือใครใกล้บ้านใครก็ไปสอบที่นั่นแล้วราชภัฏก็มีอยู่ทั่วประเทศปัญหาการโยกย้ายก็ไม่มีในอดีตมีก็ไม่มากแต่ถ้าใช้แล้ววิธีนี้มาตรานี้ตามนี้ปัญหาการโยกย้ายตามมาอย่างมหาศาลแล้วคุณครูที่ต้องโยกย้ายไปรับตำแหน่งอย่างไรเขาก็ไปละครับเพราะครูมันกว่าจะได้อาชีพก็หายากพอไปแล้วก็ต้องขนครอบครัว

ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูก็จะตามมาอีกมากมายจากนั้นพอถึงฤดูการย้ายต่างคนต่างก็อยากย้ายกลับบ้านท่านคิดว่าพอถึงวันนั้นจะไม่เปิดช่องทางใหม่ให้เกิดการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้กลับบ้านจะไม่มากกว่าเดิมนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่แก้ปัญหาในครั้งนี้มันก่อให้เกิดดังที่ผมนำเรียนและนอกจากนั้นนะครับคำถามก็คือเขตประถมเขตมัธยมและการศึกษาพิเศษรวมไปถึงของการศึกษานอกระบบและของอาชีวะถ้าให้กกส.สอบแล้วคนเหล่านั้นต้องมาสอบขึ้นบัญชีเอกเดียวกันรวมกันของทุกกระทรวงทบวงกรมของกระทรวงทบวงกรมในกกส.ต้องมาใช้บัญชีนี้ร่วมกันทั้งหมดใช่หรือไม่แม้นว่าประเด็นต่อมามีหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าไม่เกิดความวุ่นวายขนาดนั้นหรอกเขียนไว้อยู่ว่ากกส.เห็นสมควรอาจมอบส่วนราชการหรืออกส.แต่การกำหนดเช่นนี้ท่านทราบไหมครับว่าในทางปฏิบัติถ้ากำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยตกลงในปีใดกกส.จะมอบถ้าหากปีนั้นกกส.การจะเอางบประมาณไหนไปสอบเพราะการมอบกับการขอตั้งงบประมาณต้องมาจากตัวคูณที่ต้องคำนวณจากส่วนราชการจากหน่วยงานเป็นคนขอเพื่อเอาเงินมาดำเนินการสอบก็จะมีการบริหารจัดการและงบประมาณที่มีปัญหาอย่างมากมายก่ายกองแล้วประการสุดท้ายครับหน่วยงานกกส.มีลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงานของกพ.กพ.เองก็ไม่เคยจัดสอบแข่งขันเองแต่กพ.ก็ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการเป็นคนไปดำเนินการสอบแข่งขันและก็ขึ้นบัญชีของใครของเราและก็จัดเรียกบัญชีตามลำดับที่สอบแข่งขันได้และก็มีการขอใช้บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่าการที่แก้ไขจุดนี้นะครับนอกจากจะกระทบต่องบประมาณแล้วยังกระทบต่อหลักการของการกระจายอำนาจตามพ.ร.บ.การศึกษาซึ่งเขียนหลักการแม่บทเอาไว้ในมาตรา9ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายการปฏิบัติ 2. ต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารไปยังเขตพื้นที่ไปยังโรงเรียนและนอกจากนั้นก็ยังกำหนดไว้ว่าการบริหารจัดการการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องเน้นไปที่การมีส่วนร่วมการที่การรวบอำนาจกลับมาอยู่ส่วนกลางแต่มีแต่ภาระและก็ความยุ่งยากสลับซับซ้อนซึ่งตัวอย่างที่ทำการให้มีกสจแค่ดูแลจังหวัดก็ต้องได้ยกเลิกไปแล้วและตอนนี้ยังไม่มีการปฏิบัติแต่กลับเอาไปให้กกส.นี่จะเพิ่มปัญหาอีกมากมายก่ายกองซึ่งผมเชื่อว่ากกส.เขาก็ทำได้แหละถ้ากฎหมายกำหนดให้แต่เขาก็จะทำบนพื้นฐานศักยภาพและความสามารถแต่มันจะส่งผลความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเด็กนักเรียนที่จะมาทดแทนครูย้ายครูเกษียณครูที่เลื่อนตำแหน่งอย่างยาวนานซึ่งตรงนี้ผมเองจึงมีความขอเรียนพี่น้องท่านส.ส.ทั้งหลายว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่มีการแก้ไขยังยืนยันว่าหลักการและวิธีการที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากส.ว.หรือเห็นว่ากระบวนการในการทำ

0: ข้อสอบมันไม่ได้มาตรฐานเดียวกันก็ควรจะไปกำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมว่าการออกข้อสอบหรือการอะไรนั้นเนี่ยไปกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งก็ให้อำนาจกขศไว้อยู่แล้วในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเพื่อลดปัญหาของครูบาอาจารย์ที่จะได้รับผลกระทบจากคนที่มีอาชีพครูในอนาคตผมจึงมีความยืนยันว่ามาตรา47ยังเห็นควรยึดตามหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบไว้จึงไม่เห็นชอบตามที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณไตรภพคำเพชร
2: กับผมนายไตรภพคำเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4อำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบใครการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในมาตรา7ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการใครการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเราเรียกโดยย่อว่ากขศนะครับท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ทันสมัยและเห็นด้วยกับการยกเลิกข้อจำกัดบางประการที่ทำให้เสียงของครูท่านประธานครับเมื่อเราจะปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของครูเราจะให้ลดเสียงของครูลงไม่ได้เพราะกขศไม่ใช่คณะกรรมการที่มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตความก้าวหน้าของข้าราชการครูบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนพัฒนาครูเลื่อนให้วิทยาฐานะเรื่องการวินัยแล้วก็การให้ออกจากราชการดังนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบต้องมีเสียงในกขศ.อย่างเพียงพอท่านประธานครับตามที่วุฒิสมาชิกได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ผ่านราษฎรแล้วนั้นในที่นี้กับผมไม่ได้โต้แย้งหรือขัดแย้งแต่เป็นการพิจารณาโครงสร้างของกขศ.ว่าโครงสร้างของกขศ.แบบใดที่จะทำให้เสียงของครูมีความหมายและบริหารงานบุคคลได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุดครับท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นคณะกรรมการประกอบด้วย3ฝ่ายก็คือคณะกรรมการโดยตำแหน่งคณะกรรมการโดยตำแหน่งเป็นฝ่ายบริหารนะครับมิติทางด้านบริหารมิติทางด้านกำหนดนโยบายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปลัดกระทรวงนะครับประกอบไปด้วยกรรมการปลัดการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขากพ.เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการสพฐ.เลขาธิการการอาชีวะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาธิการครูสภาครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางผู้ที่สมาชิกได้ไปตัดเที่ยวและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในทางด้านพละศึกษาทางด้านอบรมให้ความรู้สนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาสู่เที่ยวและปราบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปตัดกระทรวงปลัดกระทรวงทั้งสองออกผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับคณะกรรมการชุดที่2เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะผู้แทนราษฎรได้กำหนดไว้9คนนะครับผู้ที่สมาชิกได้ตัดลง3เหลืออยู่เพียง6คนนะครับซึ่งน่าเสียดายที่ผู้ที่สมาชิกไปตัดผู้มีความซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกิดจากคณะรัฐมนตรีโดยแต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญซึ่งวุฒิสมาชิกได้ไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาไปตัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการภาครัฐออกซึ่งเป็นน่าเสียดายครับกระทรวงศึกษาจัดการศึก

0: ษาแล้วก็บริหารงานบุคคลด้วยบุคคลในกระทรวงศึกษาเองแต่ว่าทางผมไม่เข้าใจว่าวุฒิสมาชิกท่านคิดอย่างไรจึงไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาถ้าหากว่าท่านไปตัดผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาออกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครจะมาเป็นคนกำหนดนโยบายด้านการศึกษากับด้านการบริหารบุคคลให้ท่านอีกนะครับกรรมการชุดที่3ครับเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าท่านได้แทนครูอันแรกที่ท่านไปตัดก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากเดิมให้ผู้อำนวยการเขตสพฐระดับประถม1คนมัธยม1คนแต่ท่านไปตัดประถมมัธยมรวมให้เหลือ1คนนะครับอย่าลืมว่าบริบทประถมกับมัธยมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประถมกับมัธยมอาจจะมีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันครับที่สำคัญไปตัดผู้แทนข้าราชการครูนะครับโดยเฉพาะการประถมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งมีสมาชิกเป็นครูประมาณ 270,000 กว่า 270,000 กว่าคนแต่ท่านตัดจากเพราะฉะนั้นจากตัวแทนของครูสพฐฝ่ายประถมที่ถูกตัดจาก3ให้เหลือ1คนอย่าลืมว่าการศึกษาในประเทศไทยเราเนี่ยมีบริบทแต่ละภาคแต่ละภูมิภาคมันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปตัดออกมากเกินไปจนเหลือแค่1คนเราอาจจะไม่ได้การหรือไม่ได้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละคนเพราะฉะนั้นกับผมจึงขอกราบเรียนว่าแทนครูโดยเฉพาะสายประถมซึ่งมีจำนวนมาก 270,000 ถ้าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมอาชีวะมีนักครูให้ 31,000 คนเขาก็ได้คนเดียวเช่นเดียวกันนะครับครู 120,000 คนก็ได้1คนเหมือนกันซึ่งมันไม่เข้าในการหลักในการจัดสัดส่วนในการบริหารจัดการไม่เข้าหลักธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลไม่เข้าหลักประชาธิปไตยครับแม้แต่รัฐสภาผู้แทนราษฎรเราเองเมื่อสักครู่ที่ก็เห็นกรรมการเราก็ต้องจัดสรรตามโควต้าตามสัดส่วนจำนวนมากเราหนึ่งคนเพื่อไทยหนึ่งคนพรรคประชาชนหนึ่งคนเราไม่เคยมีเพราะว่าเราจัดสัดส่วนตามจำนวนของประชากรของแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่ไปตัดคนกับผมจึงไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปกับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะไปตัดกรรมการทั้งเพราะว่าการที่ท่านไปตัดกรรมการทั้ง3ออกมันไม่ได้ทําให้กรรมการไม่ทําให้การศึกษาเราดีขึ้นมีแต่จะเราขาดโอกาสเท่านั้นครับผมจึงไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาที่แก้ไขมาเห็นด้วยกับการที่เราจะคงร่างของสภาผู้แทนราษฎรครับขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณธีรศักดิ์จิรตาชู
2: ครับผมธีรศักดิ์จิรตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆที่วุฒิสภาส่งต่อประเด็นแก้ไขอยู่ที่2มาตราครับท่านประธานมาตราที่1ก็คือตัวมาตราที่5หลักการก็คือว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือที่เราเรียกว่าอกศนะครับหลักตัวที่2ก็คือท่านเพิ่มมาตรา 6/1 และ 6/2 นะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุซึ่งเป็นส่วนใหญ่พูดง่ายๆนะครับผมพยายามที่จะอภิปรายให้หลายๆคนเข้าใจนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยกกศเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับฝ่ายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการที่มีตามบริษัทต่างๆนะครับแต่การแก้ไขกลับมาของวุฒิสภาในครั้งนี้ครับทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนหนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นหนึ่งใน2ฉบับที่ครม.เนี่ยเซ็นว่าให้พิจารณาต่อในรัฐสภาแต่พอเกิดการแก้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านประธานมันก็ทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขนี้นะครับไม่

ได้เพิ่มประสิทธิภาพความกังวลที่เรากังวลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนสัดส่วนขององค์คณะกคส.ที่มาจากครูจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยครับท่านประธานครับว่าการแก้ไขของวุฒิสภานี้เนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ล้าสมัยมากไม่ทันสมัยในเรื่องของการบริหารองค์กรเลยเราเรียกว่าการแก้ไขโดยใช้ความกลัวเป็นฐานก็ได้ครับท่านประธานทำไมผมพูดแบบนั้นนะครับให้ท่านประธานไปดูนะครับในมานะครับอันนี้คือหัวใจอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเดิมทีเนี่ยท่านให้สัดส่วนที่มาตัวแทนของครูเนี่ยนะครับ12ท่านตัดแก้ไขเหลือ9ครับท่านประธานคือในกระทรวงสาธารณสุขการเนี่ยครับเราต้องยอมรับจริงๆเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายความแตกต่างหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของเพศทั้งในแง่ของความถนัดนะครับทั้งในแง่ของบริบทภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆมันมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมีตัวแทนของครูที่ให้มีความแตกที่จะเป็นตัวแทนของเสียงของครูทั้งประเทศได้แต่พอจะทำตรงนี้กันสสบอกว่าเอาแบบนี้อยากทำแบบนี้พอเข้าไปสู่วุฒิสภากลับไปพิจารณาโดยใช้ความกลัวเป็นฐานกลัวอะไรครับกลัวทุจริตกลัวทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจราชการส่วนกลางกลัวนั่นกลัวนู่นกลัวนี่ใช้ความกลัวเป็นฐานแบบนี้คำถามครับแล้วเมื่อไหร่วงการศึกษาของประเทศเราจะเดินสักทีถ้าพัฒนาโดยระบบคิดแบบนี้ท่านประธานครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบริหารงานโดยใช้องค์คณะเนี่ยหลายๆส่วนนะครับสพทก็มีบอร์ดกคส.คำถามคือหัวใจของการตั้งองค์คณะที่เป็นบอร์ดมาเนี่ยถ้ามีคนจำนวนน้อยๆแล้วเอาแต่ข้าราชการประจำมาเนี่ยท่านจะตั้งบอร์ดทำไมมันก็ล่าช้าแต่หัวใจสำคัญก็คือเราต้องการได้ความคิดเห็นเราต้องการได้มุมมองเราต้องการได้รับเสียงสะท้อนที่มันหลากหลายเราจึงมีองค์คณะดังนั้นนะครับมันจึงสมควรมากๆเลยที่เราจะมีองค์คณะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้ประเทศต่างๆก็เป็นแบบนี้ครับบอร์ดต่างๆก็ควรใช้ดุลพินิจนี้ในการพิจารณาองค์คณะของบอร์ดเช่นเดียวกันผมจึงรู้สึกปวดหัวมากครับท่านประธานคือใจจริงอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเร็วๆเอาไปใช้กับครูเอาไปใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆแต่ในอีกใจนึงอะครับให้ผ่านไปเนี่ยผมก็ปวดหัวเหมือนกันว่ามันจะไปสร้างปัญหาถูกแก้ไขและสร้างปัญหาใหม่ในอนาคตหรือไม่ท่านประธานครับวิธีคิดของผมที่อยากจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันนะครับว่าสิ่งที่กำลังนำเสนอต่อสภาในครั้งนี้ที่แก้ไขกลับมามีปัญหาเนี่ยท่านเน้นหลักการมีส่วนร่วมโอเคเราพยายามเห็นท่านแก้ไขเอาคนนู้นคนนั้นในกรมต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้พอรับได้แต่พอเราไปดูหลักของความเหมาะสมตามสัดส่วนอย่างที่ผมเรียนท่านประธานไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านตัดคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆออกไปรวมถึงมิติต่างๆที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเนี่ยเรื่องเพศเรื่องความเป็นตัวแทนเนี่ยท่านก็ไม่ได้พิจารณาตรงนี้เข้ามานะครับและที่สำคัญนะครับท่านประธานถ้าเราไปมองนะครับหลักการบริหารองค์กรระดับประเทศเวลาเรื่องคัดสรรบุคคลเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเช่นเรามีบริษัทแม่บริษัทใหญ่ๆอยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาออกกฎเกณฑ์กติกาไปให้บริษัทย่อยเขาก็มีคนคอยตรวจการท่านก็ใช้กลไกนี้ได้โดยที่ไม่จำและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับตามที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ท่านแรกท่านอัมพรขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับว่าหลักการในการกระจายอำนาจเนี่ยมันมีอยู่ในพรบการศึกษาปี42ที่ประเทศนี้ทำไม่เคยได้เลยมีเขียนแต่เป็นตัวอักษรครับแต่ในทางปฏิบัติล้มเหลวทำได้เมื่อปี42เป็นจำนวนมากครับและลดน้อยถอยลงตามลำดับนะครับด้วยเหตุผลนี้ครับท่านประธานถ้าพรบฉบับนี้เนี่ยจึงบอกว่าถ้าจะให้ผ่านไปเนี่ยก็จะให้ผ่านด้วยวิธีคิดที่ว่าอยากให้กลไกคืนองค์คณะกคส.ที่มีตัวแทนของครูที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกลับไปให้ครูสักทีนึงแต่อีกใจนึงครับก็ยอมไม่ได้นึงนะครับท่านประธานที่ผมรู้สึกว่าต้องมาตั้งคำถามกับสภาของเราเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราแก้กฎหมายเราคุยกันเราเจรจากันจนให้วุฒิสภาในใจเนี่ยเราก็คาดหวังว่าท่านจะกลั่นกรองบางส่วนให้มันผ่านไปได้ง่ายๆแต่ท่านมา

0: พิ่มปึ้งมาตรา 6/1 6/2 แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการเพิ่มที่ดูจะข้ามศีรษะกันไปหน่อยนึงอันนี้พูดตรงๆนะครับและที่สำคัญท่านก็ไม่เคยที่จะไปทบทวนเลยว่าปัญหาเดิมปัญหาเก่าของการบริหารของกคส.เนี่ยมันติดอะไรปัจจุบันนี้เนี่ยห้องเก็บเอกสารวินัยเขายังจะไม่พอเลยครับท่านประธานเยี่ยนให้กับกคส.ใหญ่อีกแทนที่จะกระจายอำนาจไปนะครับจึงขอเรียนกราบเรียนท่านประธานว่าพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีปัญหาในตัวมันเองแล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้านนะครับพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนเพราะจะมันจะมีผลกระทบอีกยาวนานครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์ธรรมลงเวช
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาเพื่อไทยกับผมขออภิปรายเรื่องการบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูตามที่วุฒิสภาแก้ไขมามาตรา 6/2 ซึ่งแก้ไขมาตรา 47 วุฒิสภาประสงค์ที่จะให้อคส.ส่วนกลางเป็นผู้ดูแลสอบคัดเลือกคุณว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากของระบบครูไม่โปร่งใสเราจะคาดหวังให้ระบบการศึกษาทั้งระบบโปร่งใสได้อย่างไรหลักการของกระผมก็คือคนที่จะได้เป็นครูในที่นี้คือเป็นครูคส.1ต้องเป็นได้เพราะความรู้และความสามารถของตนเองไม่ใช่เพราะรู้จักใครไม่ใช่เพราะมีเส้นสายมันเป็นเพราะมีเงินไปจ่ายให้ใครกับผมจึงเสนอว่าการสอบครูเนี่ยแทนที่จะสอบไปในส่วนรายย่อยๆแต่ละที่ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามีสอบแบบกอวิชาการทั่วไปแบบขอวิชาการเฉพาะแล้วก็แบบคอครับคือกรรมการในพื้นที่เนี่ยไปเรียกเด็กไปสัมภาษณ์พูดให้มันตรงหน่อยก็คือถ้าไม่เอาทรัพย์สินเงินทองไปให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็จะสอบตกจากการสัมภาษณ์ดังนั้นผมจึงเห็นว่าการสอบจากส่วนกลางเนี่ยดูดีกว่ามากเป็นว่าส่วนกลางเขาไม่รู้จักเด็กๆพวกนั้นนะครับจึงเสนอเรื่องแรกก็คือให้สอบเฉพาะส่วนภาคกกับภาคขเท่านั้นไม่ต้องมีการสอบสัมภาษณ์เหตุผลสำคัญก็คือว่าการสอบสัมภาษณ์เป็นการเปิดให้บุคคลใช้ดุลพินิจและถ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็จะไปเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากผู้เข้าสอบอนาคตของผู้สอบจึงขึ้นอยู่กับคะแนนคนไม่กี่คนระบบหักฝังการวิ่งเต้นและการเรียกร้องรับผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่ควรมองข้ามไปที่ผ่านมาประเทศไทยมีข่าวร้องเรียนกรณีเรียกรับเงินเพื่อชั่วครั้งบางกรณีมีการกล่าวหาว่าเรียกเงินเป็นหลักแสนบาทต่อคนโทรทัศน์ไทย PBS เคยรายงานว่าถูกเสนอให้จ่ายเงินมีตั้งแต่ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปี2569นี้ปปช.ก็ได้ออกประกาศเตือนผู้สมัครครูให้ระวังบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบบรรจุได้โดยเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์

ราะฉะนั้นผมเห็นว่าเราต้องแก้ไขที่ระบบไม่ใช่ไปจับคนที่เรียกร้องเงินทองเป็นคนๆไปวิธีการที่ดีสุดก็คือการป้องกันการขายคะแนนคือการออกแบบระบบที่ไม่มีใครมีคะแนนอยู่ในมือที่จะขายได้กับผมการสอบครูไม่ควรแยกอำนาจการจัดสอบไปตามภาคหรือพื้นที่ต่างๆสำหรับการบรรจุครูผู้สอบสามารถระบุได้ว่าต้องการไปที่ส่วนไหนแล้วก็จะถูกจัดสรรให้ไปตามนั้นไม่มีความยุ่งยากว่าไปบรรจุที่หนึ่งแล้วได้อีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องย้ายกันเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยควรให้ส่วนกลางรับผิดชอบดังต่อไปนี้ส่วนกลางออกข้อสอบส่วนกลางกำหนดมาตรฐานส่วนกลางควบคุมการสอบส่วนกลางตรวจข้อสอบและส่วนกลางจัดลำดับผู้สอบที่ได้คะแนนโดยตรงใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่จำเป็นต่อข้าราชการครูภาคขวัดความรู้เฉพาะวิชาและความรู้ทางการศึกษาเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็เรียงคะแนนใครได้คะแนนสูงกว่าก็มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามความต้องการของผู้สอบที่บอกไว้ล่วงหน้าไม่มีการสัมภาษณ์ไม่มีกรรมการคนใดสามารถเพิ่มหรือลดคะแนนของผู้สมัครได้เรื่องนี้สำคัญต่อเด็กที่เรียนครูจำนวนมากเด็กเหล่านี้เรียนมหาลัยมาหลายปีหลายคนครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยบางคนกู้เงินเรียนอยู่แล้วหากระบบเปิดให้มีคนไปบอกว่าถ้าอยากได้เป็นครูต้องจ่ายเงินอีกหลายแสนบาทเด็กบางคนก็อาจจะต้องไปกู้ยืมหนี้สินทั้งที่ยังไม่ได้เป็นครูเลยเด็กก็เป็นหนี้แล้วนี่เป็นส่วนที่เราไม่ควรที่จะยอมและเราต้องแก้ไขเพื่อให้การศึกษาของประเทศทั้งระบบให้มีผลสำเร็จที่ดีขึ้นหากการสอบเป็นครูโปร่งใสยุติธรรมและเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาได้เด็กที่เรียนเก่งสอบเก่งต้องชนะด้วยความไม่ใช่แพ้คนที่มีเงินมาให้และหากเราต้องการปลูกฝังเด็กไทยว่าอย่าทุจริตทำสุจริตให้แก่เด็กคือครูดังนั้นประตูทางเข้าของวิชาชีพครูต้องเป็นประตูที่สะอาดเห็นด้วยกับการแก้กฎหมายของวุฒิสภาในกรณีนี้นะครับกระผมขอวางหลักเกณฑ์ว่า 1. การสอบบรรจุครูให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ 2. การใช้ข้อสอบให้ใช้เฉพาะภาคกและภาคขเท่านั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันและ 3. ให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และการให้คะแนนโดยดุลพินิจของบุคคลประชาชนทุกคนมั่นใจว่าไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเส้นไม่ต้องรู้จักใครขอเพียงมีความรู้ความสามารถและสอบได้ก็มีสิทธิ์เป็นครูของแผ่นดินเท่าเทียมกันกับผมจะยกตัวอย่างของประเทศจีนตอนเขาสอบจองหวนนะเดิมเนี่ยก็มีการสอบกระจายเด็กมีเงินทั้งหลายจนราชวงศ์ซ่งเนี่ยนะล้มละลายไปเลยนะฮะแพ้ราชวงศ์หยวนจากนั้นเขาก็เลยจัดสอบส่วนกลางครับนะครับมีคะแนนไม่มีสัมภาษณ์แล้วก็ยังไม่ให้รู้เรื่องลายมือด้วยนี่ก็เหตุเดียวกันฮะว่าทำไมกลางไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ตามความต้องการ

0: อันของคนที่มีอำนาจในการจัดสอบสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เช่นกันผมก็เรียนอกศไปว่าจัดสอบได้แต่เลิกการสอบสัมภาษณ์ได้ไหมเพราะเด็กถูกเรียกร้องเงินทองจำนวนมากแล้วเราก็จะได้แต่คนมีปัญหาที่เป็นหนี้มาแล้วเข้าไปเป็นครูจึงขอเรียนว่าความเห็นผมอาจจะต่างกับบางคนนะครับที่อัศว่าระบบของเราดีคนดีทั้งหมดแต่จริงๆแล้วระบบของเรามีปัญหาครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายกฎหมายซึ่งทางวุฒิสภาได้มีการแก้ไขมานะครับซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศเนื่องจากว่าการที่ประเทศไทยจะเจริญก้าวพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วในอีก 10-15 ปีข้างหน้านั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำให้บรรลุเป้าหมายก็คือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และพลเมืองที่ตื่นรู้ Active Citizen ที่มีคุณภาพการจะทำอย่างนั้นได้เราก็จะต้องมีบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีโครงสร้างที่เหมาะสมนะครับนอกเหนือจากการที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมมีความสันติสุขนะครับการทำการศึกษาการวิจัยและการเรียนรู้ของประเทศจะดีขึ้นต้องอาศัยการบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพมียุทธศาสตร์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนปัจจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยเรื่องนวัตกรรมของประเทศเป็นสิ่งสำคัญต่อการก้าวข้ามพ้นกับดักประเทศรายได้ระดับปานกลางเป็น High Quality Education and Innovation ปัจจัยเรื่องนวัตกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจารณ์มีประเด็นถกเถียงกันมากมายว่าเราควรจะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการบริหารที่ดีที่สุดมีการจัดสมดุลอำนาจระหว่างการบริหารงานบุคคลการกระจายอำนาจสู่พื้นที่และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งความโปร่งใสธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการสอบบรรจุครูด้วยนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยมีการแก้ไขมาตรา5ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแก้ไขมาตรา5แล้วก็เพิ่มมาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 โดยวุฒิสภาโดยที่สิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนได้มีการผ่านกฎหมายไปแล้วนั้นมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งอยู่แล้วการไปแก้ไขมาตรา5และเพิ่มมาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 นั้นมิได้ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นและมิได้ทำให้คุณภาพของการบริหารบุคคลของข้าราชการครูดีขึ้นครับมีการปรับเปลี่ยนกรรมการโดยตำแหน่งจาก9คนเป็น7คนตัดปลัดกระทรวงท่องเที่ยวออกตัดปลัดกระทรวงวัฒนธรรมออกโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยควรจะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยดูแลบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับเพราะมีความเกี่ยวโยงและเชื่อมโยงกันนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก9เหลือ6คนตัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาออกตัดกรรมการด้านการบริหารบุคคลออกด้านการจัดการภาครัฐออกนะครับผมไม่มีคำอธิบายแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมวุฒิสมาชิกถึงไปตัดตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก12คนเหลือ9คนการที่เราจะบริหารให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการการมีส่วนร่วมซะก่อนถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เนี่ยไม่มีทางที่กลไกหรือระบบที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาตรา 6/1 มีการแก้ไขอำนาจการจัดตั้งอกคสนะฮะคณะละไม่เกิน15คนแล้วก็มาตรา 6/2 กคสจัดสอบบรรจุครูเองนะฮะการ

0: ร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายของพลวัตของโลกในศตวรรษที่21นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเราต้องการพลเมืองที่เก่งที่ดีมีคุณธรรมและมีความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายทางการศึกษาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาและมิติการศึกษานั้นเราจะต้องทำให้มันเกิดการเข้าถึงทำให้เกิดการเท่าเทียมทำให้เกิดคุณภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพและทำให้เกิดการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศไทยและโลกนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้พลเมืองรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าโดยโครงสร้างประชากรเนี่ยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่ดีและเก่งกว่าเดิมมากๆถึงจะเอาอยู่ถึงจะดูแลประเทศนี้ได้ครับแล้วจุดที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ตรงนั้นได้ก็คือคุณภาพถ้าเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ด้วยแนวทางที่ทำให้เกิดธรรมาภิบาลความโปร่งใสเราก็จะได้ครูดีๆนักวิชาการดีๆที่เข้ามาทำงานแล้วก็เราจะสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องการสอบบรรจุเรื่องการกระจายอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งตัวกฎหมายเองเนี่ยมันคงช่วยแค่วางกรอบเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเนี่ยก็คือการบริหารจัดการและกระบวนการในทางปฏิบัติว่าสามารถดำเนินการได้ตามกรอบของกฎหมายหรือได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการองค์กรที่ดีหรือไม่ถ้าสามารถทำตรงนี้ได้ประเทศก็จะได้ประโยชน์ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยประเทศของเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแถวหน้าของเอเชียเหมือนประเทศสิงคโปร์เหมือนเกาหลีใต้เหมือนญี่ปุ่นซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากให้ความสำคัญกับครูให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อให้คุณภาพของครูดีขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณจักรภพเพ็ญแข
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกระผมขอเริ่มต้นด้วยการเรียนผ่านท่านประธานไปว่าเข้าใจดีครับว่าเรากำลังอยู่ระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่กระผมอยากให้เราระวังในการหลงประเด็นว่าการพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นเป้าหมายนั้นไม่ใช่เพื่อขาแต่เพื่อนักเรียนและสังคมพูดง่ายๆก็คือว่านี่คือส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนในเชิงนิติบัญญัติเพื่อจะให้เรามีเครื่องมือที่ดีขึ้นในการบริหารการศึกษาที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางคำนี้เราเคยพูดกันบ่อยมากในอดีตแต่ปัจจุบันดูจะจางหายไปกระผมจะขออนุญาตนำมาพูดในที่ประชุมหนึ่งเมื่อมีร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญเข้ามาสู่การพิจารณาท่านประธานที่เคารพครับเราพูดว่าเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางแต่เวลาเราร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายหรืออภิปรายร่างกฎหมายนั้นบางครั้งเราลืมนักเรียนไปเฉยๆเราลืมไปว่าอะไรที่เราทำในขณะนี้มันมีผลต่อนักเรียนโดยตรงและมีผลต่อนักเรียนก็หมายความว่ามีผลต่อผู้ปกครองมีผลต่อพ่อต่อแม่ต่อค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภายในแต่ละครอบครัวกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจเลยไปด้วยท่านประธานครับเรื่องของการจัดสอบเรื่องของการคัดเลือกเรื่องของการเตรียมคนที่จะเป็นครูและบุคลากรในการศึกษานั้นเป็นการเตรียมเครื่องมือหลักของการบริกระผมขออนุญาตท่านประธานที่จะย้อนกลับไปในอดีตสักนิดหนึ่งครับเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นั้นผลพวงที่ผมถือว่ามีประสิทธิภาพและมีคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ในครั้งนั้นถ้าหากท่านไหนที่ยังจำได้นะครับคำว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคำว่าการศึกษาคำว่าการศึกษาซึ่งมีความชัดเจนว่าแบ่งเป็นระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและตาม

0: ธยาศัยซึ่งถ้าหากนำปรัชญาในครั้งนั้นมาใช้อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะมีระบบการศึกษาที่ทรงอนุภาพมากหลายท่านเอ่ยถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนอย่างสิงคโปร์กระผมจึงขอเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งครับว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักตั้งแต่ต้นเมื่อต้องแยกตัวจากสหพันธรัฐมาลายูในครั้งนั้นว่าตนเองไม่มีอะไรเลยยกเว้นประชาชนและปัญหาสังคมความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างคนจีนคนมาเลย์คนอินเดียนก็รุนแรงมากในครั้งนั้นผู้ก่อตั้งสิงคโปร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตัดสินใจเลยครับว่าเขาจะสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งเมื่อมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเราเขาสร้างกับคนเขาลงทุนกับคนเขาต้องการให้คนเป็นมาตรวัดหรือทุกวันนี้เรียกว่า KPI ของการพัฒนาบริหารประเทศกระผมอยากจะให้ร่างพระราชบัญญัติบริหารและบุคลากรในการศึกษานั้นมีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษเราพูดไปพูดมานั้นท่านประธานครับก็จะไปพูดเรื่องเทคนิคของการทำงานเหมือนกับเราจะมาบริการตัวเองให้ทำงานให้ตรงกับความรู้สึกของเรามากขึ้นโดยเราลืมคิดถึงจุดประสงค์ว่าทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอีกข้อหนึ่งครับที่กระผมอยากจะได้ติ่งไว้ก็คือว่าในการแก้ไขของทางวุฒิสภาโดยเฉพาะมาตรา5ที่มีผลในการแก้ไขมาตรา7เนี่ยได้ระบุถึงองค์ประกอบต่างๆเช่นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโดยตำแหน่งแต่ขณะเดียวกันเมื่ออ่านไปทั้งหมดแล้วทั้งที่แก้มาแล้วเนี่ยก็กลายภาพในการศึกษาเรารู้นี่ครับว่าขณะนี้โลกกำลังเดินทางไปถึงจุดไหนเรามีปัญหาอะไรมาเช่นประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนด้านการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งแต่มันออกไปเป็นตึกมากกว่าเป็นคนและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้มีการเคารพในปรัชญาที่เราเองตั้งและคิดขึ้นมาเองเมื่อปี42ในการบริหารการศึกษาในปัจจุบันเท่าที่ควรมีกระทรวงต่างๆเป็นตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าตัวแทนเหล่านั้นมารวมกันแล้วมันไม่เกิดเป็นบริบทหรือเป็นนิเวศใหม่หรืออีโคใหม่ของการศึกษาที่ผู้บริหารการศึกษาและเครื่องมือทางการศึกษาทุกชนิดต้องระวังและตระหนักทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเข้ามาเป็นครูเข้ามาเป็นโรงเรียนก็มาเป็นหลักสูตรกับลูกหลานของเรามากกว่าครูและบุคลากรในการศึกษาไปแล้วในหลายส่วนของสังคมแล้วทำไมเราถึงไม่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมอยู่ในนี้เราถึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง AI อยู่ในนี้ที่จะบอกว่าการศึกษาที่มารอคอยอยู่ที่ปากประตูแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเราไม่สามารถจะทำตัวเป็นนกกระจอกเทศที่เอาหัวมุดสายได้แล้วครับว่าทุกครั้งที่ลูกหลานเราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยหรือเอาโน้ตบุ๊กอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเขายังอยู่กับเราด้วยความคิดและจิตใจเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วครับการศึกษาเรียนรู้มันอยู่ในนั้นแล้วมันไม่อยู่ที่เรานั่งกันอยู่ข้างกัน2เมตรก็ไม่สื่อสารกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบการศึกษานั้นจะต้องมีความตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้และอ่อนไหวมากต่อความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้กระผมยอมรับว่าที่แก้มันยังไม่เห็นเลยมีแต่เป็นเรื่องของเทคนิคของบุคลากรในการศึกษาสนุกกันเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าเรามีปัญหาและลงทุนมากเราสอนภาษาอังกฤษกัน12ปีแต่หาคนพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในบ้านเมืองเราสอนคณิตศาสตร์เท่าๆกับสังคมศาสตร์แต่หาคนคิดแบบเลขได้ไม่ถึง 20% ของร้อยละร้อยทั้งหมดกลับไปหาต้นเหตุแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและผมคิดว่าการเริ่มต้นที่ครูและบุคลากรในการศึกษานั้นมีความสำคัญมากและอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับเป็นประเด็นสุดท้ายเราพูดคำว่าบุคลากรในการศึกษาปลื้ดไปเป็นประโยคเดียวเลยเราไม่ได้แตกเลยว่าตรงนั้นคืออะไรสำคัญขนาดไหนผู้บริหารการศึกษาผู้ปฏิบัติการสนับสนุนการศึกษาอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับศึกษานิเทศก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองไปแต่ครูเพราะจำนวนมีมากเนี่ยแล้วลืมองค์ประกอบอื่นที่ทำให้การศึกษาเป็นการศึกษานั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังปิดตาของเราข้างหนึ่งหรือมองไปข้างเดียวเพื่อไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปา
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากพรรคเพื่อไทยนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ปีพ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมก่อนที่จะเริ่มคุยร่างพรบ.ผมพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันครับอาชีพครูนั้นนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเราตั้งแต่เด็กจนโตนะครับถ้าเป็นครูแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกครูอายุเกษียณราชการแล้วเราก็ยังเรียกครูเรียกอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างคนสร้างเยาวชนนะครับสร้างประเทศก็ว่าได้พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับครูและก็บุคลากรการศึกษาโดยตรงนะครับผมฝากนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือขอให้ครูได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ดีนะครับอันที่2ครับระบบการคัดเลือกบุคลากรต้องมีความโปร่งใสนะครับอันที่3ครับคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับต้องมีผลงานชี้วัดที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือว่าเชิงคุณภาพก็ดีนะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้พรบฉบับนี้ผมก็ได้มีการแก้ไขนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อท่านประธานสัก 3-4 ประการครับประการแรกครับท่านประธานพรบฉบับนี้เนี่ยได้สนับสนุนให้มีการให้ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนร่วมในกกส.ในครั้งนี้ร่างนี้นะครับกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้แทนจากมาจากการเลือกตั้งนะครับครอบคลุมถึงผู้บริหารจากองค์กรต่างๆครูแล้วก็บุคลากรจากหลายหน่วยงานนะครับถามว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่อย่างไรเราก็ยังให้คำตอบไม่ได้หรอกครับจนกว่าพรบ.ฉบับนี้จะผ่านแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาในระดับต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปก็ถือว่าพรบ.ฉบับกำหนดนโยบายนั้นมาจากหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่ามีส่วนโดยตรงอาชีพครูนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของเขาโดยตรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับก็ต้องมาพิจารณาดีๆนะครับว่าผู้แทนครูผู้สอนนั้นนะครับที่เป็นคณะกรรมการที่จะมามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ครับเขาเข้าถึงหรือเปล่านะครับเสียงของคุณครูที่อยู่ห่างไกลจากชนบทชายแดนตามเขาลำเนาภัยก็แล้วแต่นะครับเขาจะไปถึงเขาหรือไม่นะครับโรงเรียนในชนบทนะครับจะได้รับการสะท้อนถึงมากน้อยขนาดไหนก็คงต้องฝากคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่จะมีการแต่งตั้งต่อไปนะครับก็เสนอให้หลักเกณฑ์ในการเลือกคณะกรรมการชุดนี้นะครับต้องเปิดโอกาสให้เข้าถึงและเท่าเทียมกันนะครับก็อย่าให้มากระจุกตัวเฉพาะในเมืองหรือในเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะก็แล้วกันครับประการที่สองครับท่านประธานครับการปรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นพรบ.ฉบับนี้เนี่ยได้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและก็พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่เหมาะสมนะครับในการศึกษายุคปัจจุบันแต่ก็ฝากข้อกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นนะครับเราต้องกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนนะครับกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับประการที่3ครับท่านประธานครับการให้อํานาจของกกส.นะครับจัดสอบบรรจุนะครับข้าราชการครูได้เนี่ยมาตรา 6/2 นะครับกำหนดให้กกส.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบการแข่งขันอกคส.ในเขตพื้นที่ส่วนราชการเนี่ยหรือหน่วยการศึกษาดำเนินการได้เรื่องนี้ต้องดูให้ดีครับท่านประธานครับ

0: ประการสุดท้ายครับท่านประธานครับก็การให้กกส.ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้ท่านก็ต้องไปกำหนดช่องทางการร้องเรียนที่เห็นเป็นมีช่องทางที่ชี้ชัดได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตนะครับการสรรหาตรงนี้นะครับก็ต้องให้ความชัดเจนโปร่งใสกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่นะครับส่วนการมอบหมายให้ตามมาตรา8นะครับให้ผู้มีอำนาจมาตรา53สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งนั้นได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ผมก็เห็นว่าก็เห็นด้วยครับว่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนหลายแห่งวันนี้ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนนะครับการขาดผู้บริหารโรงเรียนก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักนะครับครูหลายท่านต้องรักษาการผอโรงเรียนซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องฝากคณะกรรมการในโอกาสจัดสรรลงไปนะครับเพื่อให้เด็กไม่ได้ขาดโอกาสในการเรียนรู้นะครับท่านประธานครับสุดท้ายครับผมย้อนไปตั้งแต่ต้นครับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับครูต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับบุคลากรการบริหารงานต้องได้มีความโปร่งวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพนะครับก็ฝากประธานเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณร่มธรรมคำนุรักษ
2: ์ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมครับและได้ส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาตามกระบวนการครับท่านประธานครับผมคิดว่าเราทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับว่าการศึกษาคือพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครับเมื่อเยาวชนและประชาชนดีและมีคุณภาพครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติครับเพราะฉะนั้นครับการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันสิ่งที่จำเป็นครับรัฐสภาของเราจึงควรที่จะผลักดันการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับและเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาการศึกษานั้นนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับต้นๆครับเพราะเมื่อเราได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเป็นครูได้อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านมีสวัสดิการที่เหมาะสมมีภาระหน้าที่ที่เหมาะควรครับไม่ใช่มีภาระล้นนะครับทำงานเอกสารและทำงานอื่นที่ไม่จำเป็นและเมื่อครูมีความสุขครับมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีต่อผู้เรียนนะครับวาระการพิจารณาของเราในวันนี้ครับจึงเป็นวาระที่มีความสำคัญครับเพราะกฎหมายฉบับนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการบริหารบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันจะส่งผลดีต่อครูผู้สอนภาพรวมซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับต้องขอชื่นชมท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับได้ร่วมกันนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าคือชุดที่26ครับและสภาของเราเองก็ได้พิจารณาเห็นชอบฉบับนี้ไปแล้วนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้ทางวุฒิสภาได้พิจารณาแต่ก็ได้มีการยุบสภาเสียก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมไปยังรัฐบาลชุดนี้ของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ได้ยืนยันพ.ร.บ.ฉบับนี้กลับมาให้เดินหน้าต่อจึงได้นำมาสู่การพิจารณาของเราในวันนี้ครับท่านประธานครับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญอยู่หลายประการดังนี้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันซึ่งการยกเลิกคำสั่งในยุคคสช.และปรับการบริหารบุคคลให้กลับสู่ระบบกฎหมายตามปกตินั้นนะครับจะทำให้เกิดความชอบธรรมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกฎหมายครับเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายนี้นะครับจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแห่งนี้

ซึ่งผ่านกระบวนการคิดและการรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านครับประการที่2ครับร่างพรบฉบับนี้นะครับมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ารักษาหรือที่ตัวย่อเรียกว่ากคส.นะครับรวมถึงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับกลางนะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลทั้งการออกกฎระเบียบและวิธีการบรรจุแต่งตั้งการจัดสอบการย้ายนะครับการเลื่อนวิทยาฐานะและการรักษาสิทธิประโยชน์ของครูคณะกรรมการชุดนี้ครับยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดรวมถึงเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารบุคคลค่าของชีพและสวัสดิการของครูซึ่งการปรับที่มาของคณะกรรมการข้าราชการครูชุดนี้นะครับต้องมีความละเอียดและคำนึงถึงสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารงานตามมานะครับโดยในภาพรวมครับร่างพรบที่วุฒิสภาได้แก้ไขมานี้ครับก็ยังคงสัดส่วนของกรรมการจาก3ฝ่าย3ส่วนด้วยกันก็คือ1ครับกรรมการโดยตำแหน่งนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารกรมและหน่วยงานประการที่2ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่วนที่3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งครับอย่างไรก็ตามครับร่างที่วุฒิสภานะครับได้มีการแก้ไขนั้นนะครับก็มีการปรับลดจำนวนกรรมการจากสัดส่วนต่างๆนะครับจึงเป็นคำถามของผมถึงสาเหตุนะครับของการปรับลดนี้ว่ามีวิธีคิดอย่างไรเพราะหลักการที่ควรจะเป็นก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้ครับได้มีการปรับลดกรรมการที่เป็นข้าราชการครูของเราเสนอไปเนี่ยก็คือ12คนปรับลดเหลือ9คนนะครับประการที่4ครับร่างพรบฉบับนี้นะครับมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและการสอบแข่งขันนะครับโดยกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคส.เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูนะครับและก็เปิดให้กคส.เนี่ยนะครับสามารถมอบหมายให้อนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของหลักสูตรนะครับวิธีการสอบเนี่ยให้เป็นไปตามที่กคส.กำหนดนะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าการสอบครูตามพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับวิธีการสอบเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กคส.ซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยกำหนดนะครับแต่การดำเนินการสอบนั้นนะครับก็เปิดให้กคส.นะครับสามารถมอบหมายให้อนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเป็นผู้ดำเนินการได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการคำนึงถึงประสิทธิภาพและการกระจายในการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังพื้นที่ต่างๆตามความเหมาะสมตามความจำเป็นแต่ละซึ่งในส่วนนี้เองครับนะครับผมเองก็ขอฝากให้คณะกรรมการข้าราชการครูหรือว่ากคส.ที่จะตั้งขึ้นมาตามพรบ.ฉบับนี้นะครับได้พิจารณานะครับมีความรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องการสอบนะครับตามที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวิ่งเต้นการทุจริตในการสอบและก็การแต่งตั้งโยกย้ายที่ตามมานะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศในภาพรวมครับนอกจากนี้ครับพรบฉบับนี้ก็ยังมีการปรับในเรื่องของการสรรหานะครับผู้บริหารเขตพื้นที่ครับโดยร่างพรบได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขากพฐ.นะครับเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษานะครับท่านประธานครับนอกจาก4ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับร่างพรบฉบับนี้ยังมีปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการปรับคำว่าขั้นเงินเดือนให้เป็นคำว่าเงินเดือนในทุกแห่งของกฎหมายให้เป็นระบบเงินเดือนทั้งหมดนะครับมีการกำหนดว่ากรณีที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการหน้าที่ได้และไม่มีผู้รักษา

0: อาการนะครับให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ของพรบนะครับสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับให้ไปรักษาการในตำแหน่งผอ.ในสถานศึกษานั้นได้นะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการนะครับโดยได้มีการเพิ่มความชัดเจนในกรณีการขาดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกณฑ์ในเรื่องของกรณีนะครับหากข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษานั้นในกรณีทุจริตตามกฎหมายล้มละลายก็ให้ผู้มีอำนาจสามารถสั่งให้ออกจากราชการได้ครับโดยสรุปครับท่านประธานที่เคารพครับการเสนอพรบฉบับนี้ของท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับจากพรรคภูมิใจไทยนะครับมีจุดมุ่งหมายครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สร้างความเป็นของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการดำเนินการศึกษาและในอาชีพอีกทั้งยังมีความตั้งใจครับที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษามีความโปร่งใสนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงดูดประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาเป็นครูนะครับและการศึกษาของประเทศในภาพรวมและจะส่งผลดีต่อประเทศอีกด้วยนะครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติระเบียบศึกษาฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: หมดรายชื่อท่านสมาชิกที่ไปเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรนะคะก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
2: อย่าไปเปิด

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน
1: ครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ทางนี้ครับทางนี้
2: ท่านประธานครับผมก่อนครับ
0: นึกว่าจะเป็นฝั่งนี้เชิญค่ะ
2: ครับผมท่านประธานครับกรจาติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านประธานครับผมเนื่องจากเร่งรีบลงมาจากการประชุมกรรมาธิการเมื่อสักครู่เนี่ยลงที่นั่งแล้วก็ไปกดผิดที่นะครับของอยากจะขออนุญาตท่านประธานล้างที่กดไปแล้วก็ให้มีการกดกันใหม่ได้ไหมครับขอบคุณครับ
0: เจ้าหน้าที่ล้างระบบนะคะล้างระบบแล้วเดี๋ยวท่านสมาชิกกดแสดงตนกันใหม่นะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนใหม่นะคะเมื่อกี้ที่กดไปนะคะเราล้างระบบนะคะเพราะฉะนั้นต้องกดใหม่อีกครั้งหนึ่งสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม430ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปจะขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ435ท่านเห็นด้วย306เสียงไม่เห็นด้วย125เสียงงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3เสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
1: ท่านประธานครับที่เมื่อกี้มีการกดแสดงตนครั้งที่2นะครับผมกดแสดงตนไปแล้วในรอบแรกครับคริสโปตนันครับ034ครับแล้วบันทึกไว้แล้วกันครับถ้าเกิดว่ารอบที่2ไม่ได้กดครับกราบขอบพระคุณครับ
0: บันทึกไว้นะคะเป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและจะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องด่วนที่5ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง

0: ถิ่นฉบับที่ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา3มีท่านสมาชิกมาลงชื่อนะจะเรียกฝั่งรัฐบาลก่อนนะคะเพราะว่าลงชื่อเยอะกว่านะคะเชิญคุณพัฒนาสัพพโส
1: ดิเปิ้ล
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพแทนราษฎรจากจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับระเบียบบริหารงานเนี่ยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผมเป็นคนเสนอเป็นคนแรกในปีพุทธศักราช2566ที่ต้องยื่นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะว่าผมเองในอดีตเป็นประธานอนุศึกษาการจัดสอบของข้าราชการท้องถิ่นทั้งเลื่อนระดับแล้วก็บรรจุใหม่จนเป็นเหตุในปีพุทธศักราช2564ท่านคงได้ยินตอนมีเรื่องสอบเรื่องกบกระโดดผมเองเป็นประธานแล้วก็ทราบปัญหาจนมาถึงปี66นะครับผมเป็นคนยื่นร่างพรบฉบับนี้แต่ว่าในกระบวนการนะครับผมต้องถอนร่างออกไปมีปัญหาในเรื่องหลักการเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านก็คงยังจำได้หลังจากนั้นนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ยื่นเข้ามาใหม่กลับมาที่สภานะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกก็ทราบปัญหาดีแม้แต่ท่านประธานเองก็เคยเป็นประธานกระจายอำนาจท่านก็คงทราบดีเรื่องนี้รวมทั้งท่านสุกาโน่นะครับอดีตประธานกระจายอำนาจเหมือนกันเรารู้และทราบปัญหานี้ดีนะครับผมนะครับถึงได้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2566เป็นฉบับแรกของพรรคเพื่อไทยด้วยในสมัยประชุมนั้นนะครับเพราะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนมาถึงวันนี้นะครับผมดีใจมากนะครับท่านประธานผมคาดหวังเพราะว่าเห็นผ่านวุฒิสภากลับมานะครับผ่านวุฒิสภากลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นด้วยทุกเรื่องนะครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานและก็เพื่อนร่างพรบฉบับนี้มันมีความสำคัญอย่างไรกับคนท้องถิ่นนะครับเมื่อปี60นะครับมีคำสั่ง8/60เนี่ยสมัยท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้เอาอำนาจของท้องถิ่นนะครับก็คือของนายกของผู้บริหารท้องถิ่นเอาอำนาจสอบบรรจุใหม่หรือว่าสอบเลื่อนระดับมาให้ที่กอกลางนะครับกอกลางก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีสถเทศบาลนะครับตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเขาเรียกกอกลางทีนี้ปัญหามันเกิดหลังจากปี64ที่ผมศึกษานะครับในการจัดสอบเนี่ยเรื่องเฉาโชว์ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งเพื่อนสมาชิกนะครับ400,000 500,000 600,000 นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย8/60เนี่ยผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้เสียหายท่านก็คงอยากแก้ปัญหาเพราะว่าขณะดำเนินการเองก็มีปัญหาเช่นกันนะครับที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับท่านประยุทธ์เองก็เจตนาดีที่เอามาให้กอกลางแต่กอกลางยิ่งซ้ำร้ายครับท่านประธานหนักกว่าท้องถิ่นอีกครับจนมาถึงปัจจุบันปี68สอบไม่รู้กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากกราบเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดครับมันต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นร่างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการเป็นอย่างดีนะครับซึ่งมาตรา3เนี่ย

เป็นยกเลิกคำสั่ง 8/60 ผมเชื่อว่าตรงกันทุกคนครับไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งวุฒิสภาแล้วก็มาตรา4นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาตรา4เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการโอนย้ายนะครับมาตรา4ผมก็ว่าเห็นตรงกันบางข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองนะครับซึ่งบางครั้งนะครับสั่งงานกันไม่ได้นะครับทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการแก้ปัญหาถึงได้มีมาตรา4ถึงต้องมีการแก้ไขทีนี้มาตรา5ครับท่านประธานมาตรา5เนี่ยเป็นมาตราที่มีความละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรเราผ่านวาระ3ไปเนี่ยผ่านวาระ3ไปเนี่ยก็พิจารณานะครับผ่านไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาก็มีการแก้ไขบ้างนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ผมเชื่อว่าทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรามีความตั้งใจจริงในการจะแก้ปัญหาในเรื่องการสรรหาบุคลากรท้องถิ่นนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันผ่านมาร่วมปีนะครับวันนี้เนี่ยมันมีวันนี้เนี่ยปี2569เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีการจับสอบเรื่องทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากเรียนเพื่อนสมาชิกว่าในซึ่งเดิมเนี่ยเราได้ร่างนะครับอะไรต่างๆไว้เนี่ยมันจะต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่บอกว่าร่างเดิมไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันต้องเพิ่มเติมวันนี้ที่ผมมาอภิปรายเนี่ยผมอยากกราบเรียนเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านประธานด้วยว่ายิ่งท่านเป็นอดีตประธานกระจายอำนาจนะให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาแต่ผมเชื่อเจตนาของท่านผมเชื่อเจตนาของสภาผู้แทนราษฎรผมได้พิจารณาวาระ3นะครับผ่านไปยังวุฒิสภาแต่วันนี้เนี่ยที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกผมต้องการนะครับแก้ให้มันทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันผมเชื่อว่าปัญหามันแก้ยากนะครับเพราะอำนาจปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ายังคงอยู่นะครับตามร่างพรบฉบับนี้เนี่ยกอกลางก็ยังมีส่วนร่วมกอกลางสร้างปัญหาไหมครับสร้างปัญหาแน่นอนเลยครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยเราต้องไม่ให้อำนาจกอกลางนะครับถ้าบอกกอกลางนะครับท่านปฏิบัติงานแล้วก็ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับตรงไปตรงมาวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาไม่เกิดและเรื่องผมก็รออยู่นะครับรอกระทรวงมหาดไทยรอทั้งปลัดกระทรวงนะครับท่านได้ออกมาชี้แจงแถลงข่าวไม่ใช่ว่าแค่ปี68นะครับปีพุทธศักราช2564เนี่ยความจริงยังไม่ปรากฏนะครับท่านประธานความจริงยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านปลัดมหาดไทยด้วยนะครับท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางนะครับท่านจะต้องลงมาแก้ปัญหาด้วยในส่วนหนึ่งนะครับบัตรฉบับนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ผมเองวันนี้เนี่ย อยากจะให้ทางสภาแห่งนี้นะครับท่านได้แก้ปัญหาโดยให้มันทันต่อเหตุการณ์ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าร่างที่สภากับวุฒินะครับท่านได้ส่งเข้ามาในสภาแห่งนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีแต่ผมต้องการให้ทันต่อเหตุการณ์ผมย้ำเพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในสื่อนะครับว่านี้นะครับอย่างไรแต่ผมต้องการนะครับให้เพิ่มเติมนะครับโดยการตั้งกรรมาธิการร่วมกันระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ออกหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเนี่ยให้มันทันต่อเหตุการณ์ว่ามีการทุจริตแบบไหนแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดประสงค์ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกว่าเราต้องมาร่วมกันครับทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรผมร้องขอเลยวันนี้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่เยอะนะครับแต่ลงไปในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะวางระบบนะครับให้มีการคันนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆ

0: ครับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับโดยเราตัดอำนาจกกลางออกไปเพราะกกลางเนี่ยผมเชื่อว่าสร้างปัญหาเยอะนะครับผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานนะครับส่วนมาตรา 6/1 นะครับที่ทางวุฒิสภานะครับได้เพิ่มเติมเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ที่สอบภาคกนะครับเพราะภาคกนี่เห็นตรงกันนะครับเห็นตรงกันว่าควรจะผ่านกพนะครับซึ่งมีมาตรฐานถ้าผ่านกพแล้วความรู้ความสามารถระดับภาคขอภาคคอก็ว่ากันไปถ้ามีการตั้งกรรมธิการร่วมก็ไปว่าวันนี้ผมอยากจะสรุปว่าด้วยหรือเห็นด้วยนะครับท่านประธานแต่ผมร้องขอว่าผมอยากให้มีว่าให้วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับไปเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวิธีการประธานเราจะไปย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ผมศึกษาปี64มาเริ่มทำปี66แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีก็ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นผมร้องขอนะครับเพื่อนตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญ
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตเขตที่1พรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมส่งกลับมายังสภาแห่งนี้ครับท่านประธานครับร่างของวุฒิสภามีการตัดทอนหนึ่งในใจความสำคัญของร่างที่สภาเราส่งไปก็คืออะไรครับการใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้ใช้เพียงหนังสือรับรองของสำนักงานคณะกรรมการกพ.เท่านั้นผมเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดครับและยังเป็นการละเลยต่อหลักการกระจายอำนาจซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินประการแรกครับท่านประธานร่างของสภาวุฒิสภาการที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ใช้หนังสือรับรู้ความสามารถทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการอบจซึ่งมีทางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหรือการอบจรับรองซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองของสำนักงานกพ.ด้วยเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจการที่วุฒิสภาแก้ไขตัดทอนให้ใช้ได้เพียงแต่หนังสือรับรองผลสอบภาคกของสำนักงานกพ.เท่านั้นเป็นการเลือกที่จะใช้วิธีหลักการรวมศูนย์อำนาจทำลายหลักการกระจายอำนาจอย่างสิ้นเชิงเข้าตำราเผาบ้านทั้งหลังท่านประธานครับตรงนี้แหละครับสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดที่ไม่ไว้วางใจต่อหลักการกระจายอำนาจไม่ไว้วางใจคณะกรรมการข้าราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่ากันกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการของข้าราชการประเภทอื่นและยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการไม่ไว้วางใจต่อผู้บริหารท้องถิ่นยกตัวอย่างล่าสุดเร็วๆนี้ครับการจัดสอบการแข่งขันและกำหนดให้ผู้ที่สอบได้ที่ได้รับการบรรจุในอปท.แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตพอมีเรื่องการทุจริตการโกงก็โกงสอบท้องถิ่นขึ้นมาจนมีคำสั่งให้เพิกถอนกว่า 3,800 รายแล้วก็ไปเร่งให้นายกอปท.ต้องเซ็นคำสั่งเพิกถอนภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนายกอปท.ฝากผมมาถามท่านนายกครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าตอนจัดสอบส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบแต่พอมีปัญหาโยนกลับมาที่ผู้บริหารอปท.รับบาปในการลงนามคำสั่งเพิกถอนสรุปคือเมื่อก่อนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งทุจริตท่านก็เหมารวมว่า 7,000 กว่าแห่งมันทุจริตหมดแล้วก็ยึดการสอบไปไว้ที่ส่วนกลางวันนี้ส่วนกลางทุจริตท่านก็เอาไปไว้ที่สำนักงานกพ.อีกสรุปแล้วถ้ามีการทุจริตอีกท่านจะโยนต่อไปที่ใครครับถัดมาครับท่านประธานวุฒิสภากำลังหลงประเด็นครับการพอจากสำนักงานกพ.เท่านั้นนอกจากจะทำลายหลักการกระจายอำนาจแล้ว

0: รับรองได้ว่าการทุจริตการสอบจะไม่เกิดขึ้นอีกจะมีวุฒิสมาชิกท่านใดกล้าออกมาบอกไหมครับว่าหากแก้ไขให้ใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านภาคกอของกพเท่านั้นต่อไปนี้จะไม่ภาคกอสำนักงานกพนะครับสิ่งที่ควรทำคืออะไรครับวันนี้นะครับเราควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาและยกระดับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกอของคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานและยังเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนหลักการกระจายอำนาจพัฒนาก็บอกไปแล้ว 8/60 คสช.คำสั่งที่ 8/60 การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเมืองพัทยาท่านประธานครับการอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีส่วนตำบลและเมืองพัทยาก็ดีให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเห็นว่าท้องถิ่นมีการทุจริตในการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการที่ผมกล่าวไปแล้วแค่เพียงบางแห่งในจังหวัดทางภาคอีสานแต่ท่านก็ไปเหมารวมหมดแล้วก็ยึดอำนาจสอบเองทั้งหมดสุดท้ายก็เกิดการสอบครั้งมโหการโกงข้อสอบครั้งประวัติศาสตร์ครั้งมโหฬารตั้งแต่เรามีกฎหมายพ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกันมาเลยทีเดียวท่านประธานครับผมจึงขอเสนอหลักการแก้ปัญหาการทุจริตนะครับพวกเราเข้าใจได้ครับว่าปรากฏการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีอิทธิพลต่อวุฒิสภาในการแก้ไขร่างพ.ร.บ.นี้นะครับการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นมีประเด็นสำคัญหลายประการการรวมหน่วยดำเนินการจัดสอบภาคกกับภาคขอเข้าไว้ด้วยกันซึ่งการดำเนินการจัดสอบรวมในคราวเดียวกันเป็นการเอื้อต่อการทุจริตปัจจุบันการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภทอื่นส่วนมากจะแยกการดำเนินการออกจากกันที่การสภาผู้แทนราษฎรก็ได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้วจึงเป็นที่มาของมาตรา5ที่มีสาระสำคัญคืออะไรครับก็คือการกำหนดให้แยกหน่วยงานหน่วยดำเนินงานการจัดสอบภาคกออกจากการสอบภาคขอและภาคคออย่างชัดเจนก็เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการนำมาสอบรวมกันการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาคือการไปให้ความสำคัญกับหน่วยงานจัดสอบเพื่อที่ผมบอกว่ามันหลงประเด็นกรุณาเข้าใจทำความเข้าใจตามผมนะครับว่าการป้องกันการทุจริตที่แท้จริงคืออะไรครับก็คือการวางระบบการแยกหน่วยดำเนินการจัดสอบหรือวิธีการจัดสอบไม่ใช่ที่หน่วยงานครับจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนะครับท่านประธานผมจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ของวุฒิสภาฉบับนี้และขอยืนยันสนับสนุนเนื้อหาตามร่างพระราชบัญญัติเดิมที่ผ่านการพิจารณาวาระ1 2 3ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบ
1: ต่อไปคุณอาจพลสันไตภพ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอาจพลสันไตภพสมาชิกพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีทั้งหมด8มาตราแต่ว่ามีสาระสำคัญอยู่3มาตราก็คือมาตราที่3หัวหน้าคสช.ที่ 8/2560/2560เกิดจากอะไรผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกและพี่น้องที่รับฟังอยู่ที่บ้านนะครับจะได้เข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรมีกฎหมายที่เรียกว่าระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ

ในการจัดสอบแข่งขันราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักการที่ดีเป็นการกระจายอำนาจแต่เวลาปฏิบัติก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกเพื่อนส.ส.จากจังหวัดภูเก็ตก็ได้พูดไปแล้วว่าในอดีตเนี่ยเมื่อท้องถิ่นจัดสอบเองได้มีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นในภาคอีสานผมเองเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานเรารับรู้เรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีแรกที่เกิดขึ้นโดยการกระจายอำนาจมีการจัดสอบเกิดขึ้นที่อบต.ทุ่งคลองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเมื่อปี2548กรรมการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและแก้ไขกระดาษคำตอบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2548ใช้เวลานานถึง12ปีกว่าจะมีคำพิพากษาเมื่อมีนาคม2560ให้จำคุกอดีตนายกอบต.ทุ่งคลองกาฬสินธุ์เป็นระยะเวลา318ปีและยึดทรัพย์3ล้าน9แสนบาทนี่เป็นกรณีที่1กรณีที่2เกิดขึ้นซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากจากการสอบท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2556ถึง2557ในอบต.31แห่งพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งปปช.ได้ดำเนินการไต่สวนและก็ส่งฟ้องสุดท้ายพนักงานตำบลจังหวัดมหาสารคามติดคุกกาวลูดมีโทษสูงสุดบางคนนะครับ140ปีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจากพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี2540จึงนำมาสู่คำสั่งคสช.ที่8ทับ2560เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้มีการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นอีกจึงมีคำสั่งที่8ทับ2560โดยกำหนดให้ก.กลางมีอำนาจในการจัดสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหลังจากนั้นก.กลางก็มอบอำนาจให้กสท.ซึ่งได้ดำเนินการสอบแข่งขันตั้งแต่ปี2560ครั้งที่1ครั้งที่2 2562ครั้งที่3 2564และครั้งที่4 2568เราคิดว่าการโอนอำนาจมาให้ส่วนกลางจัดสอบจะไม่มีการทุจริตแต่ปรากฏว่าการทุจริตมากขึ้นกว่าเดิมและจับไม่ได้ผมมีข้อมูลในกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรว่าการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ที่จับได้นะครับ2564อันนี้คือข้อมูลที่เราได้มาแล้วแต่ว่าเราไม่พูดถึงอดีตวันนี้เรามาดูปัจจุบันซึ่งมีการจัดสอบแข่งขันวันที่7ธันวาคม2568ต่อเนื่องไม่ในเดือนกุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การจับที่บางใหญ่นนทบุรีโดยปปช.อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทีนี้อะไรขึ้นส่วนกลางจัดสอบเนี่ยครั้งล่าสุดปี68ไม่ได้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่เป็นการแก้คะแนนแก้ผลผู้สอบผ่านจึงนำมาสู่การจัดการจับครั้งนี้เราจะแก้ไขปัญหาทุจริตนี้ได้อย่างไรในเมื่อให้ท้องถิ่นจัดสอบเองก็ทุจริตส่วนกลางจัดสอบเองก็ทุจริตจึงเป็นที่มาที่วุฒิสภาได้แก้ไขมาตรา5โดยให้อำนาจสำนักงานกพ.มีอำนาจในการจัดสอบภาคกของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ในการสอบข้าราชการมีภาคกความขอความรู้เฉพาะตำแหน่งภาคคความเหมาะสมในการสอบสัมภาษณ์วุฒิสภาแก้มาเพียงแค่ว่าให้ภาคกดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานกพ.ภาคขอไม่ได้แก้ไขแปลว่าอะไรแปลว่าก็โอนอำนาจให้ท้องถิ่นจัดสอบภาคขอเช่นเดิมภาคขอก็ให้ท้องถิ่นสอบสัมภาษณ์เช่นเดิมผมเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเหตุการณ์ช่วงแรกที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยเกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นที่กาฬสินธุ์หรือที่มหาสารคามก็ดีก็เกิดจากการที่ท้องถิ่นจัดสอบเองหากวันนี้กฎหมายที่มีความสำคัญขนาดนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งนึงของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรายังไม่แก้ไขท่วนสมบูรณ์ให้มันปลอดการทุจริตจริงๆอนาคตผมก็กลัวนะครับว่าหากโอนอำนาจให้ท้องถิ่นจัดสอบ

0: เองอีกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สารคามหรือที่กาฬสินธุ์ก็กลัวจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นนะครับผมเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไขแต่ท่านแก้เฉพาะสอบภาคกให้กพส่วนขอกับคอท่านไม่ได้แก้ก็เป็นความกังวลของผมนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่วุฒิท่านทำถูกต้องแต่ท่านทำยังไม่สุดซอยผมอยากให้การแก้ไขครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นในการสอบภาคขอภาคคอเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่าควรมอบอำนาจให้กจังหวัดส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่ากพจัดสอบปลอดการทุจริตหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้กพเนี่ยเป็นผู้จัดสอบภาคขอด้วยวันนี้เราใช้องคาพยพเราใช้ทรัพยากรของประเทศจำจะเป็นปปช.ปปง.หรือแม้กระทั่งปปป.ในการแก้ไขกฎหมายนี้มีความสมบูรณ์ได้ในอนาคตปปช.ปปง.ปปท.ปปป.เขาก็ไปจับทุจริตเรื่องอื่นไม่ต้องมาทำเรื่องนี้และลูกหลานชาวไร่ชาวนาก็ไม่ต้องไปขายที่นาเพื่อจ่ายให้กับบรรดานายหน้าอีกต่อไปดังนั้นผมขออนุญาตนะครับเห็นด้วยกับสว.แต่ว่าผมต้องลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากในการสอบภาคขอและภาคคอเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าให้หน่วยงานอื่นจัดสอบแล้วความโปร่งใสจะมีมากกว่าเดิมขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณกิตติชัยเอ่งชวน
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ขอมีส่วนร่วมในการนำเสนอในเรื่องของการจัดสอบของตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่วุฒิสภาได้แก้ไขและส่งกลับมาอย่างสภาผู้แทนราษฎรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่นำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านได้ยันกฎหมายฉบับนี้ส่งกลับมาให้วุฒิสภาได้พิจารณาต่อซึ่งในความจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้จะต้องตกไปตั้งแต่ตอนยุบสภาแต่ในเมื่อวุฒิสภาได้กลับมาแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ส่งผลสะเทือนไปทั่วประเทศนั่นก็คือการทุจริตการสอบท้องถิ่นก็ส่งผลให้การแก้ไขของวุฒิสภาแตกต่างไปจากการแก้ไขของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วจึงเป็นผลให้เกิดการส่งกลับมาแล้วก็มาพิจารณาในวันนี้เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นฉบับนี้สำคัญมีอยู่2มาตราด้วยกันในมาตราที่3ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนบุคคลท้องถิ่นลงวันที่21 กุมภาพันธ์ 2560ซึ่งประเด็นนี้ประเทศได้เรียกร้องกันมานานแล้วแต่ถึงปัจจุบันนี้คำสั่งฉบับนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ด้วยเหตุผลหลายๆประการตามที่ผู้อภิปรายหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วและก็อีกหนึ่งมาตราก็คือในมาตราที่5ที่ให้เพิ่มข้อความวรรค3และวรรค4ของมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการบุคคลส่วนท้องถิ่น2542ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมจะนำมาร่วมในการอภิปรายในวันนี้นะครับปัญหาการจัดสอบขององค์กรท้องถิ่นนะครับผมขอแบ่งเป็น2ยุคแล้วกันนะครับในยุคแรกเนี่ยก็คือยุคที่ดำเนินการตามพ.ร.บ.บริหารราชบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ซึ่งตั้งแต่พระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้นะครับตั้งแต่2542เป็นต้นมาเนี่ยในเนื้อหาสาระของการจัดสอบเนี่ยก็คือองค์กรสามระดับก็คือภาคกภาคขและก็

ภาคคอก็อย่างที่ท่านสสอัศพลได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านผมก็คงจะต้องก็คงจะไม่ย้อนกลับไปแล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าท้องถิ่นจัดสอบเองทั้ง3ภาคเนี่ยผลดีก็คือว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขาดแคลนครับเขาขาดคนตรงไหนขาดคนเมื่อไหร่ตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนก็สามารถที่จะจัดแล้วไปดำเนินการบรรจุแล้วก็ทำงานในองค์กรของเขาได้ขึ้นก็คือในปี 2558-59 เกิดการทุจริตในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเป็นเหตุให้คอได้ยึดอำนาจโดยออกคำสั่งคสช.ฉบับที่ 8/60 เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารเรื่องการขับเคลื่อนการไปรูปการบริหารราชการส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันเนื้อหาสาระก็คือจัดสอบทั้ง3ระดับจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นมาไว้ที่กกลางแน่นอนนะครับหลังจากที่กกลางได้รับอำนาจตรงนี้มาโดยผลของคำสั่งคสช.ที่ 8/60 ผลประการแรกก็คือผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยเรามีทั้งหมด 7,842 แห่งมีการทุจริตตอนนั้นเท่าที่จับได้ก็ประมาณ 50-60 องค์กรท้องถิ่นนะครับในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแต่ในกระดาษเดียวกันคำสั่งคสช.ฉบับนี้ได้ยึดอำนาจการจัดสอบขององค์กรท้องถิ่นทั้งประเทศมาไว้ที่กกลางก็คือหมายถึงว่า 7,000 อีก 7,000 กว่าแห่งที่ไม่ได้ทุจริตก็โดนยึดอำนาจมาด้วยนี่คือปัญหานะครับแล้วก็หลังจากที่กกลางได้มาดำเนินการจัดสอบผลก็เกิดขึ้นกับองค์กรท้องถิ่นนั่นก็คือการดำเนินการจัดสอบในส่วนกลางแต่ละครั้งเกิดความล่าช้าเป็นผลให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทั่วประเทศถึงแม้ปัจจุบันได้มีการจัดสอบไปบ้างแล้วนะครับบุคลากรซึ่งเราก็ทราบดีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการที่ให้บริการสาธารณะต่อพี่น้องประชาชนนั้นบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องทำหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือว่าการจัดสอบของกกลางทำใหองค์กรท้องถิ่นได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกต่างหากแล้วอีกประการหนึ่งทำให้การบรรจุองค์กรบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีปัญหาเรื่องการบรรจุข้ามเขตยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งว่างอยู่ภาคใต้คนสอบได้อยู่ภาคเหนือสุดท้ายคนภาคเหนือเขาต้องบรรจุที่ภาคใต้พอครบ2ปีผ่านการทดลองงาน6เดือนครบ2ปีย้ายได้บุคลากรเหล่านั้นก็จะย้ายกลับภูมิลำเนาตัวเองผลก็คือบุคลากรท้องถิ่นก็จะขาดแคลนอีกเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนมาถึงเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นก็คือการโกงการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่มโหฬารจะไม่ย้อนไปตอนนั้นเพราะทุกคนก็ได้ติดตามข่าวกันอยู่แล้วซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นประเด็นในการพิจารณาแน่นอนครับการแก้กฎหมายฉบับนี้ของวุฒิสภาได้แก้ในลักษณะว่าการสอบภาคกให้เป็นอำนาจของกพแล้วให้เอาบัญชีสอบภาคขอภาคคซึ่งผมเองก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านว่าไม่เห็นด้วยกับการกำหนดในลักษณะนี้ของสว.ที่ส่งกลับมาแต่ผมมีข้อเสนอครับผมมีข้อเสนอก็คือว่าการไม่เกิดการทุจริตผมก็เห็นด้วยกับวุฒิสภาที่ให้กพ.แต่ผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าในภาคขอซึ่งเป็นภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งควรที่จะให้กจังหวัดเป็นคนจัดสอบวิธีการก็คือใช้บัญชีของกพ.ที่มีผู้สอบผ่านแล้วให้

0: ู้ที่สอบผ่านมาใช้สิทธิ์ในการสอบภาคขอที่แต่ละกของกจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งก็มีกอบจกอบตกเทศบาลทําหน้าที่ในการจัดสอบแล้วบุคคลเหล่านั้นที่ประสงค์ที่จะสอบในภาคขอก็ให้มาสอบในตําแหน่งที่กจังหวัดประกาศหลังจากที่กจังหวัดได้สอบเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีคราวนี้มาทำเหมาะสมกับตำแหน่งหรือพูดง่ายๆก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่มีบุคลากรขาดแคลนในตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ก็สามารถยื่นความประสงค์ไปยังกจังหวัดเพื่อขอใช้บัญชีแล้วองค์กรท้องถิ่นก็เอาบุคลากรเหล่านั้นมาสอบสัมภาษณ์เองผลของการสอบในลักษณะนี้ผมคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ในการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือองค์กรท้องถิ่นจะได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการได้บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตัดปัญหาเรื่องการโยกย้ายในข้อที่สามก็คือนี่คือการกระจายผมใช้คำว่าอย่างเหมาะสมถึงแม้ว่าไม่ใช่การกระจายอำนาจ 100% เพราะเราก็ต้องยอมรับกันว่าถ้ากระจายอำนาจ 100% มันก็จะเกิดปัญหาตามที่หลายๆท่านได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่และก็ข้อสุดท้ายก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้นี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมนำเสนอแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมอีกสักสองข้อนะครับนั่นก็คือว่าในการสอบภาคขอเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเราให้อำนาจกับกจังหวัดสอบเนี่ยกจังหวัดไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็หนึ่งเพราะฉะนั้นกจังหวัดจะไม่มีงบประมาณในการจัดสอบเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เราจะแก้ที่เราจะแก้กันต่อไปเนี่ยโดยการตั้งกรรมาธิการร่วมเนี่ยก็อยากจะฝากประเด็นว่าควรจะเขียนให้องค์กรท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณไปที่กจังหวัดได้เพื่อให้เขาทำการจัดสอบเพื่อหาบุคลากรให้กับองค์กรท้องถิ่นเหล่านั้นในข้อที่สองที่ผมอยากจะเสนอก็คือในการสอบภาคขอและภาคความร่วมมือหรือจะใช้วิธีการใดหรือจะ MOU หรืออะไรก็แล้วแต่ไปยังหน่วยงานตรวจสอบต่างๆเช่นหน่วยงานปปช.ปปท.หรือแม้แต่ปปป.ตำรวจปปป.ให้ได้เข้ามาร่วมในการสังเกตการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะขจัดปัญหาเรื่องปัญหาการทุจริตซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถดำเนินการได้แบบนี้ที่เป็นระบบทวงดุลระหว่างมาตรฐานระดับประเทศกับความต้องการของพื้นที่และหากมีการกำกับดูแลที่ดีก็จะช่วยให้การสรรหามีความโปร่งใสและก็ยืดหยุ่นลดปัญหาตำแหน่งว่างและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะจัดปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคเพื่อไทยรัฐสภาแห่งนี้นะครับที่ท่านนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2540กว่าๆจนถึงปัจจุบันผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการและเป็นเลขานุการในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่เป็นคนที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งไอ้ทุจริตการสอบแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่เมื่อกี้นี่สมาชิกก็ได้พูดไปแล้วนะครับหลายท่านผมอีกคนหนึ่งที่ผ่านกพมาสมาชิกได้ฟังนะครับว่าผมสอบครั้งแรกปี2534เขาใช้ระบบ 50% ครับผ่าน 50% ถือว่าผ่านกพแล้วครับปี36อีกครั้งหนึ่งเขาใช้ 60% ครับปี34ยังไม่ได้บรรจุครับต้องมาสอบปี36ได้บรรจุตอนปี36นะครับอันนี้ก็ต้องผ่านกพนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยที่ทางเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในภาคกเนี่ยควรที่จะให้กพเป็นคนจัดสอบนะครับเนื่องจากว่าเขามีบุคลากร

0: นะครับช่วงก่อนที่จะมีกอกลางสอบกอพอสอบผ่านพักกอกรบุคคลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนไปเป็นปลัดอำเภอตำแหน่งของท่านเท่าเทียมกันเห็นไหมครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านก็มีการแต่งตั้งอธิบดีข้ามกรมได้ธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของข้าราชการนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่43จนเป็น40นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้ดีว่าความโปร่งใสของการสอบทำให้เราได้ราชการที่มีศักดิ์และศักดิ์ศรีที่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนว่าเราต้องการคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีแล้วครับเริ่มนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ใจผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าสมาชิกของเราการตั้งกรรมาธิการร่วมกันระหว่างรัฐสภาของเรานะครับและอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับการโอนแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประหยัดงบประมาณถ้าเราให้ทางกพ.เปิดสอบนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเปิดกพ.เปิดสอบนี้อย่างน้อยๆนะครับระบบเข้าสู่ขบวนการเป็นข้าราชการในไทยประเทศไทยก็จะเหมือนกันผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุชาตินะครับท่านพูดว่าประเทศจีนเขามีการสอบจองหวนเขายังมีสอบผ่านระดับอำเภอไปถึงจังหวัดนะครับแล้วไปถึงส่วนกลางอันนี้ก็เช่นมาตรฐานอันเดียวกัน2ความโปร่งใสตรวจสอบได้มีให้เห็นแน่นอนนะครับ3สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปที่ทางอบต.มาเปิดสอบพักขอท่านก็จะได้เอาตำแหน่งสมมุตินิติกรข้อสอบนิติกรก็ต้องออกอีกแบบนึงใช่ไหมครับนักทรัพยากรทรัพยากรบุคคลก็จะออกอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานข้าราชการเมื่อมาเป็นข้าราชการแล้วท่านสามารถที่จะโอนนะครับไปอยู่หน่วยงานต่างเป็นการกระจายบุคลากรกระจายอำนาจได้ด้วยอีกทางนึงนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับอันที่5นะครับลดภาระความซ้ำซ้อนถ้าเราให้กอกลางเปิดสอบและกอพอเปิดสอบนะครับผมว่าใช้งบประมาณไปไม่ใช่น้อยนะครับที่จะต้องเอาบุคลากรมาคุมสอบก็ดีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งข้อสอบก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดความซ้ำซ้อนและอย่างสุดท้ายอันประการที่6นะครับผมเรียนว่าถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้จะทำให้เกิดความชัดเจนของข้อกฎหมายนะครับเปิดสอบสมมติให้กอกลางเปิดสอบจังหวัดเปิดสอบเหมือนท่านสมาชิกท่านพูดไปสักครู่นะครับว่าคนที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ต้องมาสมัครภาคอีสานก็ไปสมัครตอนภาคใต้เปิดสอบคนอีสานก็สอบอยู่เขตตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องว่า2ปีต้องย้ายก็จะทำให้การหมุนเวียนข้าราชการไม่ต้องเกิดปัญหาทำเรื่องย้ายอีกก็ยุ่งยากต้องไปหาตำแหน่งนะครับท่านรู้ไหมครับว่าผมไม่อยากพูดความจริงหรอกแต่ก็อยากพูดให้ฟังว่านะครับจะย้ายมานี่ต้นทางนี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ปลายทางนี่มีค่าใช้จ่ายนะครับปลายทางที่จะมานะครับต้นทางที่จะปล่อยรีบปล่อยนะครับอันนี้อย่าปฏิเสธเลยครับมันมีจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้กระบวนการเปิดสอบโดยการให้กพ.เปิดพักกอผมไม่หัดข้องที่จะทางสมาชิกว่าจะให้ใครเป็นคนดำเนินการต่อไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานและหวังว่าทางรัฐสภาของเราทั้งสองสภานี้จะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นอันเดียวกันขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรณ์ แก้วอนุสรณ์พรรคภูมิใจไทยจังหวัดสมุทรสาครเขต2ขอร่วมในการอภิปรายในการแก้ไขร่างระเบียบบริหารราชการบุคลากรท้องถิ่นก่อนอื่นดีใจแทนครับที่ท้องถิ่นเขารอว่าเมื่อไหร่จะยกเลิกคำสั่งในปัจจุบันในอดีตท้องถิ่นมีอำนาจสามารถรับคนได้ตรงก็ต้องบอกว่าในอดีตนั้นนะครับที่ไหนไม่ดีมันก็แย่เป็นที่แต่เกิดเหตุขึ้นมารวบอำนาจของท้องถิ่นมาส่วนกลางแรกๆก็ดูดีไปมาหนักกว่าเก่ามันถึงเป็นที่มาของวันนี้ครับว่าอำนาจที่ดึงไว้ส่วนกลางถ้าทำไม่ดีเสียหายทั้งประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ถ้าการสอบท้องถิ่น

มีมาตรฐานที่ทางวุฒิแก้เพิ่มเติมมานั้นน่าสนับสนุนใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าข้าราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นหรือส่วนกลางมีมาตรฐานเดียวมีความสามารถ100คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ50คะแนนความเหมาะสมอีก50คะแนนเกือบ200คะแนนเกณฑ์การผ่าน 60% บางอย่างอย่างน้อยครับคนจะมารับราชการไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเดียวกันอันนี้สนับสนุนแต่สิ่งที่ยังขาดครับแล้วก็ยังแก้อาจจะไม่ครบมันยังมีแล้วมันต้องควรทำด้วยอย่างเช่นถ้ากระจายทำเหมือนเดิมเฮ้ยมันจะเกิดอีกหรือเปล่าในอดีตมันเคยเกิดแล้วถ้าไปให้แต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นออกข้อสอบกันเองมั่นใจได้หรือเปล่าว่าจะไม่เกิดเหตุมันมีเราก็สามารถรวมกับมหาลัยดีๆทำ MOU ทำข้อสอบกลางออกมาแล้วมาจัดสอบแต่การสอบต้องโปร่งใสเปิดเผยได้ตรวจสอบได้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำครหามาแล้วมันแอบหรือเปล่ามันนั่นหรือเปล่ามันนี่หรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีแก้ที่เพิ่มเติมครับแก้เติมได้ในมาตรา5และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสมมุติผมสอบภาคกผ่านไปแล้ว10ปีเอามาระยะเวลาไหมว่าสอบผ่านไปแล้วภาคกเนี่ยอายุการผ่านใช้กี่ปี3ปี5ปีหรือสอบผ่านเมื่อ10ปีที่แล้วภาคกมาปัจจุบันก็ยังใช้ได้ทั้งๆที่อะไรมาจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้กฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนได้นะครับและยังมีปัญหาอื่นๆอีกวันนี้ครับสงสารพี่น้องชาวอบต.ท้องถิ่นไม่ว่าเป็นอบจ.เทศบาลตำบลรอครับรอบุคลากรไปทดแทนรอครูไปบรรจุในโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจที่จะเข้าไปช่วยทำงานให้พี่น้องในแต่ละท้องถิ่นได้มารอแล้วไม่รอเปล่าครับบางครั้งบรรจุปุ๊บ3เดือน6เดือนขอยังไม่ได้ทำงานให้ท้องถิ่นที่บรรจุเลยมันจะมีเกณฑ์เหมือนกทม.ได้ไหมฮะว่าถ้ามาทำงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่อย่างน้อย3ปี5ปีแล้วค่อยย้ายเขาจะได้รู้ว่าเออถ้าจะสอบท้องถิ่นทั้งทีคุณต้องอยู่ที่นี่3ปีนะให้โอกาสคนที่บ้านอยู่แถวนั้นมาสอบใกล้บ้านปัญหาการโอนการย้ายก็จะไม่เกิดและปัญหาสำคัญก็เหมือนกันครับ30กันยาเพิ่งเกษียณกันไปผู้บริหารท้องถิ่นปลัดเอ่ยผอ.เอ่ยอะไรเอ่ยตำแหน่งเอ่ยก็รอครับเรายังไม่ได้แก้กฎหมายส่วนกลางยังมีอำนาจในการจัดสอบวันนี้ครับถ้าแก้ทั้งทีทำเร็วๆหน่อยแก้แล้วให้มันจบได้ให้มันสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมานั่งรอครับรอแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้และที่ได้แล้วได้ไม่นานค่ะส่วนต่างๆตรงนี้ครับคนท้องถิ่นเขารอมีเคสที่เพิ่งมาล่าสุดบอกว่าสุดไม่เกิน6เดือนมีเรื่องเยียวยามาปุ๊บทำไหมครับขอย้ายทำไงครับต้องเรียกบัญชีเสียทั้งงบประมาณเสียทั้งเวลาเสียในการพัฒนาให้ประเทศเจริญแต่ถ้าระบบนี้การแก้ครั้งนี้ทำแล้วทีเดียวจบปัญหากินไม่เกิดอีกป้องกันแก้ไขทั้งหมดภายในหนเดียวเสียเวลากับตรงนี้เล็กน้อยแต่แก้ปัญหายาวไปตลอดก็จะไม่ต้องมาเกิดปัญหาที่ได้กล่าว

0: ั้งหมดพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมด้วยช่วยกันคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก้กฎหมายให้มันดีที่สุดและอันเสียเวลาในการแก้ไขให้มันดีที่สุดผมก็บอกว่าที่แก้ไขมาในมาตรา5ให้กพ.มาเป็นการสอบแต่ยังไม่พอครับน่าจะเพิ่มเติมอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายเพิ่มเติมไปถ้าเพิ่มได้อนาคตครับสอบบรรจุที่ท้องถิ่นอย่างน้อยอยู่3ปี5ปีค่อยย้ายได้ปัญหาก็คือว่าจะไม่มีปัญหาครับว่าบรรจุได้เลยอย่างน้อยทุกคนต้องรู้ว่าถ้าบรรจุที่ท้องถิ่นกอไก่คุณต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า3ปี5ปีถึงทำเรื่องขอย้ายกับภูมิลำเนาได้ก็จะทำให้พี่น้องที่อยู่ในภูมิลำสอบที่ท้องถิ่นของตัวเองอยู่ก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาการโอนย้ายย้ายโอเวอร์การเปลี่ยนและบรรจุใหม่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตMOU กับมหาลัยดีๆดังๆออกข้อสอบมาตรฐานในส่วนของภาคขอโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ไปวุ่นวายรายละเอียดสิ่งที่ต้องการเฉพาะตำแหน่งและจัดสอบจะเป็นกพ.จัดสอบหรือจะให้มหาลัยหรือ MOU อะไรไปว่ากันอีกดีบุคลากรที่มาเป็นข้าราชการศักดิ์ศรีให้มีอนาคตเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.ได้คนดีมีคุณภาพมาสร้างท้องถิ่นของเราให้เจริญขึ้นถ้าเราได้คนดีคนเก่งมาเป็นข้าราชการท่านคิดไหมครับอนาคตประเทศไทยคนดีคนเก่งมาช่วยกันพัฒนาแต่ตรงนี้ต้องขอเวลานะครับกรรมธิการร่วมทั้งส.ส.และวุฒิแก้กฎหมายนี้ให้ดีกว่านี้เดี๋ยวเวลาครับหลังจากแก้ที่ดีที่สุดแล้วผมมั่นใจว่าทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิดีผ่านสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เป็นของขวัญของคนไทยทุกคนครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับฉบับที่พ.ศ.ท่านประธานครับมันกลับมาทำไมครับสาเหตุที่มันกลับมาเพราะอะไรครับมันมีความสภาผู้แทนราษฎรที่เราผ่านวัดมาตราที่วาระที่3ไปแล้วไปพิจารณาของสมาชิกวุฒิเถียนที่ต่างครับเพราะฉะนั้นร่างฉบับรัฐประหารของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ครับเป็นการดึงอำนาจย้ายอำนาจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสอบแข่งขันการคัดเลือกให้ไปอยู่ภายใต้เรียกว่ากสท.คณะกรรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นเหตุผลในขณะนั้นครับท่านประธานที่คสช.ได้กำหนดก็คือแก้ปัญหาการทุจริตครับเห็นไหมครับมันมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้เรียกรับผลประโยชน์มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้

3ครับเป็นระบบอุปถัมภ์ในการบรรจุหรือเลื่อนชั้นระดับท้องถิ่นปัญหามันเหมือนเดิมครับท่านประธานเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือหลังจากที่คสช.ไปดึงอำนาจกลับมามันก็มี1ก็คือมีตำแหน่งว่างสะสมครับท่านประธานมีความล่าช้าในการจัดสอบขาดนี่คือปัญหาที่ตามมาเมื่อคสช.ไปยึดอำนาจกลับมากฎหมายฉบับนี้นะครับโดยคสช.เรียกว่าอะไรครับไปฆ่ากฎหมายท้องถิ่นที่เป็นพระราชบัญญัติก็คือการทุจริตเพิ่มมากขึ้นหลังจากปี2560สภาผู้แทนราษฎรนะครับพยายามเคลื่อนไหวนะครับท่านประธานยกเลิกข้อที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้ก็คือคำสั่งที่8/2560 3ปีนะครับหลังจากที่รัฐประหารเพิ่งมาออกคำสั่งเพื่ออะไรครับเพื่อคืนอำนาจให้กับท้องถิ่นภายใต้หลักเกณฑ์ของการในหลักการนะครับเพราะฉะนั้นสสเองครับท่านประธานเราเพิ่งพิจารณาผ่าน2วาระ3มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ครับส่งไปให้ใครครับส่งไปให้วุฒิสภาปรากฏว่าวุฒิสภามีความเห็นต่างกับสภาผู้แทนราษฎรมีดังนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นต่างวันนี้ต้องยอมรับครับประธานนี่ก็คือความสวยงามในการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับสมาอยู่หนึ่งข้อก็คือมาตราที่แก้ไขก็คือมาตราที่5ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็นวรรค3และวรรค4ของมาตราที่17แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น42สรุปง่ายๆครับสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือมาตรา5คือการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ใช้หนังสือรับรองสอบผ่านความรู้ความสามารถของกพ.ข้อนี้ผมมีความเห็นตรงกับวุฒิสภาโดยไม่มีเงื่อนไขท่านประธานครับมีอีกหนึ่งมาตราที่มีการแก้ไขก็คือ1ครับมีการแก้ไขมีความเห็นต่างระหว่างสส.สมาชิกวุฒิสภาประเด็นแรกก็คือการให้สอบกพ.ในภาคกทั้งสส.และสว.ในมาตรานี้เห็นไปในทิศทางเดียวกันครับประเด็นที่2ครับวุฒิสมาชิกไม่ได้แก้ไขครับยังคงให้ใช้อำนาจกกลางเหมือนเดิมแต่พวกผมสส.มีความเห็นส่วนตัวนะครับยังไม่เป็นมติในการสอจังหวัดในการพิจารณาในการจัดสอบโดยกรมส่งเสริมต้องออกค่าใช้จ่ายในการสอบบุคลากรด้วยถ้าเราไม่เขียนแบบนี้ท่านประธานครับไม่มีเงินไปในการจ้างในการสอบในภาคขอประเด็นที่3ครับคือการสอบภาคคอเรียกง่ายๆก็คือสอบสัมภาษณ์ครับเช่นเดิมครับสมาชิกวุฒิสภายังคงให้อำนาจกกลางเหมือนเดิมครับแต่ผมเองในฐานะสส.และคิดว่าเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนนะครับก็คงมีความเห็นเช่นเดียวกับผมอบจ.เทศบาลอบต.เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ในภาคขอเองครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรได้บ้างครับหนึ่งการทุจริตที่มีการพูดถึงกันอย่างหนาหูในปัจจุบัน 2. สามารถบุคลากรคัดเลือกบุคลากรตามที่ต้องการได้เราไม่ต้องไปรอบัญชีของบัญชีกลางของประเทศข้อที่3ครับเกิดปัญหาการโยกย้ายของบุคลากรไม่ได้รับการเมื่อได้รับการบรรจุครบ2ปีปัญหาที่เกิดขึ้นครับท่านประธานเมื่อได้รับการบรรจุบอกว่าไปบรรจุที่ไหนก็ได้ไปภาคเหนือก็ได้

0: ภาคอีสานก็ได้ไปแต่พอถึง2ปีครับท่านประธานแม่ป่วยพ่อล้มป่วยลูกต้องเข้าโรงเรียนไปขอย้ายออกมีลำเนาสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นข้ออ้างของพนักงานท้องถิ่นนะครับอนาคตก็จะแก้ปัญหาได้เองไม่สามารถจะได้บุคลากรที่ทำงานให้กับท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงผู้บริหารท้องถิ่นบรรจุตำแหน่งที่ว่างเพราะปัญหาการพบว่ามีการทุจริตทุกระดับในการเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นสร้างความเสียหายให้กับระบบการศึกษาระบบการบรรจุและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนท่านประธานครับสุดท้ายว่าท้องถิ่นมันเกิดอะไรขึ้นจากบุคคลคนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือไม่อยู่ในระบบการศึกษาเรียนมัธยมวันดีคืนดีครับท่านประธานมีการศึกษานอกระบบเมื่อไปเรียนการศึกษานอกระบบครับท่านประธานคนเหล่านี้มีคนแนะนำให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เรียกง่ายๆว่าซื้อวุฒิการศึกษาท่านไปเช็คดูนะครับว่าบุคลากรส่วนท้องถิ่นจบจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้เหมือนกันหมดครับไปซื้อปริญญามาที่เลวร้ายกว่านั้นครับท่านประธานเมื่อได้ปริญญามาไปซื้อตำแหน่งท้องถิ่นครับท่านประธานเมื่อไปซื้อท้องถิ่นเรียวหน้าลื่นไหลไปซื้ออีกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองครับเป็นข้อเตือนสติให้กับวุฒิสมาชิกแห่งนี้ให้ได้เห็นว่าบุคลากรท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนเกษียณเข้ามาจากไหนครับท่านประธานกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่การทุจริตเรื่องการศึกษาทุจริตการสอบเข้าทุจริตเลื่อนตำแหน่งมันอยู่ในท้องถิ่นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งพาให้ท้องถิ่นมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ก็คือกฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่เป็นการปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมเองนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาและผมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมนะครับทั้งสองคณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุดแก้ปัญหาการทุจริตในปัจจุบันและอนาคตของท้องถิ่นไทยและก็ประเทศขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรผู้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประเทศไทยจำนวน120คนครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านผู้อภิปรายเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่าน
2: ประธานที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับต้องขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้เวลาในการอภิปรายเรื่องของร่างพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งผมต้องเท้าความนิดนึงครับว่ากฎหมายพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งคืนมาให้สภาครับซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่137ซึ่งกฎหมาย

ที่พวกเราทำกันในสภาชุดของพวกเราแต่เป็นกฎหมายพาในชุดที่แล้วและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีเรื่องนะครับยื่นมาว่าขอยืนยันกฎหมายฉบับนี้และร่างฉบับมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปวันนี้สิ่งที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขแล้วก็กลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรของพวกเราผมต้องขอบคุณครับขอบคุณทางวุฒิสมาชิกครับที่ได้เชื่อเหลือเกินครับว่าเพื่อนส.ส.ของพวกเราไม่ว่าจะฝ่ายค้านเราต่างเห็นตรงกันหมดและมีภาพสุดท้ายในใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่ต่างภาแห่งนี้และผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทางวุฒิสภาเขาเล็งเห็นเหมือนกับการสอบส่วนท้องถิ่นการคัดบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักของการแข่งขันที่มันเป็นธรรมที่มันยุติธรรมคนที่สอบเก่งคนที่เขาสอบได้เขาควรที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการครับการที่เข้ามาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรที่จะวัดว่าใครมีความรู้ใครมีความสามารถมากกว่ากันไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครมีเงินไปวิ่งเต้นไปจ่ายให้กับใครท้องถิ่นไม่ใช่ครับและเราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าทุกครั้งที่มีการเปิดสอบเพื่อที่จะท้องถิ่นเนี่ยบรรจุคนที่จะเข้ามาเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังได้เห็นมีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างได้ยินกันมาตามไปจับคนผิดได้บ้างและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและท่านรัฐมนตรีช่วยมท.4ก็กำลังติดตามเรื่องนี้เพื่อไปหาคนทำผิดมาลงโทษครับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดเรื่องของการทุจริตสอบส่วนท้องถิ่นและผมนั่นก็เชื่อว่านั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางวุฒิสมาชิกครับได้แก้ไขในสาระสำคัญมาตรา5เข้ามาเดิมที่ส.ส.ที่สภาของพวกเราได้ทำกันไหมในชุดที่แล้วก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นข่าวคึกโครมในช่วงปลายปีต่อเนื่องมันก็คงจะไม่ได้ออกแบบมันก็คงจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบดังนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องแรกผมอยากจะขอบคุณทางท่านวุฒิสมาชิกและเห็นถึงสาระสำคัญตลอดจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าปัญหาของการสอบท้องถิ่นแล้วมันมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยทางวุฒิพยายามที่จะปิดช่องว่างในการแก้ไขในการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาอย่างไรครับแก้ไขมาเนี่ยถ้าเป็นตามร่างเดิมนะครับก็จะบอกว่าให้ข้าราชการให้ทางจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นคนที่จัดสอบเราผ่านมาหลายรูปแบบครับท่านประธานในเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อก่อนย้อนเท้าความกลับไปก่อนที่จะมีปัญหาในการดึงอำนาจในการสอบไปอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยเราก็ให้ท้องถิ่นเลยในการจัดสอบและเราต้องไม่โกหกตัวเองครับเมื่อผมชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในข้อมูลที่ท่านได้อภิปรายครับมีการยกตัวอย่างในบางแห่งซึ่งมันเกิดขึ้นหลายแห่งเหลือเกินครับท่านประธานที่เกิดการทุจริตในการสอบคนเข้าไปบรรจุไข่และจับไม่ได้พอในยุคคสช.เมื่อ10กว่าปีก่อนครับผมก็เชื่อในเจตนาดีว่าหลังจากที่ได้เห็นปัญหาตรงนั้นแล้วจึงพยายามที่จะเอาอำนาจในการจัดสอบเนี่ยมาอยู่ที่ส่วนกลางเสียและหวังว่าเมื่อมาอยู่ที่ส่วนกลางจะสามารถควบคุมป้องกันการแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตได้และที่ผ่านมาเป็นอย่างไรล่ะครับถ้ามันควบคุมได้วันนี้เราคงไม่ต้องในเมื่อมันมีปัญหาและสภาแห่งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสว.ที่มีการแก้ไขมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไปหน่วยงานกลางก็ยอมรับได้และไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตสอบครับนั่นก็คือกพ.ซึ่งสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักข้าราชการพลเรือนหรือว่าสอบกพ.อย่างที่พวกเราได้รู้จักกันนะครับเมื่อมาสอบตรงนี้หมายความว่าต่อไปนี้มาตรฐานในการสอบข้อสอบทั่วไปในการวัด

ความรู้ทั่วไปของคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมีแม้บรรทัดเดียวและเป็นมาตรฐานเดียวกันครับข้อสอบของคุณเองแล้วคุณไปสอบของคุณเองในขณะที่ข้าราชการส่วนอื่นอยากเป็นข้าราชการคุณต้องไปสอบกพ.ให้ผ่านผมคิดว่านี่คือการแก้ไขปัญหาที่น่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งท่านครับในการออกกฎหมายสักฉบับหนึ่งเราอยู่ในสภาแห่งนี้มากฎหมายกว่าที่จะมาพิจารณาการกว่าที่จะมีการลงมติและกว่าที่จะประกาศเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานานเหลือเกินครับบางครั้งกว่าจะแก้กฎหมายแต่ละฉบับไม่ได้ใช้เวลาแค่2เดือน3เดือนนะครับบางครั้งใช้เวลา2ปี3ปีก็มีถ้าในเมื่อโอกาสในการแก้ไขกฎหมายผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนครับเราอยากจะเห็นกฎหมายกว่ากฎหมายที่มองย้อนกลับไปแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นดังนั้นการแก้ไขของทางฝั่งวุฒิสมาชิกที่เสนอแก้ไขมาผมเห็นด้วยกับการแก้ไขแต่ต้องบอกกับท่านประธานและบอกกับเพื่อนสมาชิกครับว่ามันไม่เพียงพอครับเพราะการแก้ไขปัญหาที่เขียนมานี้เนี่ยมันเป็นการมองกระจกแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้างหลังเท่านั้นแหละครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างสิ่งที่สภาแห่งนี้ควรที่จะต้องพิจารณาต่อคือมองต่อไปข้างหน้าครับว่าเราจะออกแบบระบบในการสอบของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันและก็ตอบโจทย์2เรื่องหลักครับตอบโจทย์เรื่องแรกคือการตอบโจทย์เรื่องของการกระจายอำนาจและตอบโจทย์ส่วนที่2ก็คือการตอบโจทย์เรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดหรือไม่มีเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเลยและใช้หลักของความรู้ความสามารถของคนเนี่ยได้เข้ามาในการของท้องถิ่นเขาจึงเป็นที่มาครับว่าหลังจากที่เราแก้ตรงนี้แล้วให้ภาคกเนี่ยให้ใช้อยากจะเสนอครับแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีของสภาแห่งนี้ที่จะเขียนกฎหมายฉบับนี้เพื่อวางอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยอนาคตถ้าเราแก้ตามนี้และเห็นด้วยกับที่สว.แก้มาเป็นเรื่องดีครับแต่ดียังไม่สุดครับท่านผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกว่าในพ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา3เนี่ยมันคือการยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่8/2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะกลับไปใช้ข้อความของกฎหมายเดิมนั่นหมายความว่าภาคขและภาคคนั้นก็จะกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นเหมือนเดิมเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่าก็ดีสิกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมว่าถ้าย้อนหลังคสช.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2560เนี่ยขึ้นมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันครับมันเกิดการซื้อขายตำแหน่งกันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมผมก็เกรงว่าปัญหาหลอนพวกเราอีกและผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สภาแห่งนี้อยากจะเห็นแล้วครับเราไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาหนึ่งแล้วรอให้อีกปัญหาหนึ่งเกิดมาแล้วก็มาแก้ไขผ่านสภาแห่งนี้อีกถ้าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราควรที่จะแก้ไขเผื่อในอนาคตไปด้วยสิ่งที่พวกผมอยากจะเสนอก็คือว่าเราตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสสกับสวขึ้นมาครับแล้วก็ไปพิจารณาแก้ในส่วนของภาคขและภาคคควรจะแก้อย่างไรครับเมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นมาซึ่งผมคิดว่าเป็นความคิดเห็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหนึ่งอำนาจครับแทนที่จะมาสอบจากที่ส่วนกลางหรือไปสอบอยู่ที่ท้องถิ่นเลยเนี่ยเราไปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจในระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่ไปสอบภาคขเพราะคงไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้จักในพื้นของตัวเองได้มากไปกว่าท้องซึ่งผมเชื่อว่าถ้าแก้กฎหมายและให้อำนาจของกจังหวัดเนี่ยให้สามารถที่จะไปจัดสอบภาคขได้ไปในอนาคตได้และประเด็นที่2ครับนอกจากเราจังหวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นในการพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราเขียนไปเลยครับว่าท้องถิ่นที่ไหนที่อยากที่จะหาบุคลากรเข้าไปเติมในท้องถิ่นเนี่ยให้เขามี

0: อำนาจในการจัดสรรงบประมาณมาอุดหนุนให้กับกจังหวัดในการจัดสอบแข่งขันด้วยถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีคำถามตามมาครับว่าให้กจังหวัดสอบเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจัดสอบเพราะฉะนั้นถ้าคือให้ท้องถิ่นที่ต้องการบุคลากรเนี่ยสามารถที่จะจ่ายใช้ในการสอบได้สำหรับสอบภาคขอและสุดท้ายครับเมื่อสอบภาคขอผ่านแล้วทำอย่างไรต่อครับทีนี้แหละครับให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะทำงานให้กับท้องถิ่นนั้นได้ด้วยตัวเองครับผมคิดว่าการทำลักษณะแบบนี้คือกสอบที่ข้อสอบของกพ.ขอสอบที่ในระดับจังหวัดคอให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.ทั้งหลายเนี่ยเขาเลือกคนเขาเองเราจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่นี้ในอนาคตไปด้วยผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้กับท่านประธานสั้นๆครับในรอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยคนที่จะสอบเนี่ยนะครับท้องถิ่นเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการแค่ประกาศเท่านั้นนะครับว่าอบต.นี้เทศบาลตำแหน่งกว่างว่างกี่ตำแหน่งและเป็นส่วนกลางเรียงลำดับกันมาถึงลำดับนั้นคนที่สอบได้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกท้องถิ่นก็ไม่มีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาทำงานคนที่จะไปทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกท้องถิ่นที่จะไปลงเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คืออย่างเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วครับหลายคนครับบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่ทางใต้บาบรรจุที่อ่างทองยังไม่ทันจะปี2ปีแล้วครับพอบรรจุเสร็จแล้วก็หาแล้วครับว่าอยากจะย้ายตัวเองกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของในลักษณะที่ผมบอกมาในนาทั้งหมดนี้ได้มันจะแก้ไขปัญหาให้กับคนที่อยู่ในท้องถิ่นได้ทั้งคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการของท้องถิ่นทั้งผู้บริหารของท้องถิ่นให้เขามีโอกาสในการเลือกบุคลากรของเขาเองและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตป้องกันให้กับท้องถิ่นของพวกเราเนี่ยเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับสิ่งที่สว.แก้ไขมาแต่ถ้าสิ่งที่สว.แก้ไขมาใน 100%มันอาจจะแก้ไขมาเพียงแค่ 50% ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกในสภา 50% เพื่อที่จะสร้างอนาคตเพื่อที่จะวางระบบที่ดีเพื่อที่จะวางกรอบในการคัดเลือกบุคลากรคนที่จะเข้ามาเป็นท้องถิ่นที่ดีอีก 50% ด้วยกันนั่นก็คือการลงมติด้วยการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สว.แก้มาและตั้งกรรมาธิการร่วมขึ้นมาชุดนึงและใช้กรรมาธิการร่วมชุดนี้แหละครับไปกำหนดมาตรการไปกำเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและวางรากฐานให้เข้มแข็งกับท้องถิ่นต่อไปในอนาคตครับกับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เหลือผู้อภิปรายท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้าย ท่านประธานชวนหลีกภัยเชิญครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่รบครับกระผมได้ชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์ความจริงทราบดีครับว่าท่านสุดท้ายได้อภิปรายแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายนี้ได้ออกเมื่อครั้งที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับนะครับแผนขั้นตอนกระจายอำนาจและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ข้อกระจายอำนาจอย่างที่พวกเราได้เข้าใจกันแต่ว่าที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาทั้งหมดผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตเวลาท่านเล็กน้อยเพื่อเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นก็คือผมเห็นด้วยที่เราน่าจะทำให้สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ท่านสนับสนุนว่าเราเมื่อแก้แล้วก็ลองแก้ให้สมบูรณ์ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าแค่ไปครึ่งเดียวที่จริงแล้วอยากกราบเรียนท่านประธานว่าสถานการณ์ที่มันเกิดความไม่สุจริตขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางส่วนหนึ่งก็คือที่มาขององค์กรท้องถิ่นนั้นถ้าเขามาโดยสุจริตไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งการทุจริตในการสอบก็ไม่เกิดขึ้นแต่เขามาจากใช้เงินซื้อเสียงเขาก็ต้องหาเงินคืนเพราะนั้นการรับพนักงานเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอย่างที่สมาชิกได้พูดไปทั้ง

0: หมดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะป้องกันอันนี้ที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือให้องค์กรที่คิดว่าน่าจะสุจริตซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแม้กฎหมายเดิมผมจะกระจายไปทั้งหมดแต่เมื่อยอมรับว่าสภาพมันเกิดเช่นนี้ก็ต้องให้องค์กรส่วนกลางมีส่วนร่วมส่วนระดับอื่นนั้นผมคิดว่าถ้าคณะกรรมาการร่วมของทั้งสองสภาได้มีโอกาสหารือกันคนนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ครับผมก็สนับสนุนว่าเราทำให้สมบูรณ์ดีกว่าที่ทำไปเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวขอบพระคุณครับ
1: ครับก็การอภิปรายเป็นอันยุตินะครับอภิปรายครบถ้วนแล้วต่อไปก็จะเป็นการลงมติร่างราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญเชิญนะครับใช้สิทธิ์แสดงตนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวน408ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ
2: อะไรนะท่านประธานครับ372ไม่เห็นชอบครับ
3: แล้วแต่ท่านประธานเนี่ย
1: อยู่ไหนครับ372
2: 364
1: ผมให้เวลาครับเชิญท่านสมาชิกกรุณา

0: รับบัตรสำรองได้นะครับเจอชิกด้วยครับรอครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ420ไม่เห็นด้วย423งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับผลของการลงคะแนนมีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทำให้สภาผู้แทนราษฎรต้องกำหนดจำนวนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติชุมนุมมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วรรค2ครับขอเชิญเสนอกำหนดกรรมการร่วมครับเชิญครับ
1: พระยุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ขอเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมจำนวน
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็สัดส่วนของกรรมการนะครับจะเป็นพรรคภูมิใจไทย4ท่านพรรคเพื่อไทย2ท่านพรรคก้าวธรรม1ท่านแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์1ท่านก็ขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองได้เสนอชื่อกรรมาธิการครับเชิญพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด4ท่านดังนี้ครับอนันทกุล2ท่านอาจพลสันไตรภพ3ท่านกิติชัยเอ่งช่วน4ท่านพิชยุทธพจิตรขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาชนครับ
2: รบกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตเสนอชื่อกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.สัดส่วนของพรรคประชาชนจำนวน2ท่านคือ 1. กิติชัยเตชะกุลวณิชย์และ 2. ชำนาญจันทร์เลืองขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเพื่อไทยครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันจิรัชยาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยค่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน2ท่านโส2นายณัฐพลกลุ่มเหรียญทองขอผู้รับรองนะคะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับพรรคก้าวธรรมครับ
4: เชิญ
0: คร
4: ับ
5: ครับเรียนท่านประธานอันเกตเมฆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1ขอเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวธรรมนะครับนายกุลครับขอผู้รองครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
6: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกิตติอิทธิภาคอิทธิประชาธิปัตย์ผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่

0: ที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคท่านพิทักษ์เดโชขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการ
2: ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ. 1. นายกรวี 2. นายอาจพลสันไตรภพ 3. นายกิตติชัยอิ่งชวน 4. นายพิชยุทธพ.จิต 5. นายกุลวณิช 6. นายชำนาญจันเรือง 7. นายพัฒนาสัพพโส 8. นายณัฐพลกลุ่ม 9. นายการุณคูเจริญชัยกุลและ 10. นายพิทักษ์เดชเดโช
1: ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการพิจารณากฎหมายนี้นะครับก็ที่ประชุมครับเนื่องจากวันนี้เราได้พิจารณากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้การพิจารณาได้คาดการไว้ซึ่งที่คาดการไว้น่าจะเสร็จประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาตอนนี้ก็คงจะครบทุกท่วนแล้วนะครับก็ขอปิดการประชุมครับ
3: สิบหกนาฬิกา43นาทีมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันนะคะโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการปลดล็อกให้อำนาจจังหวัดสามารถที่จะกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารรวมถึงการบริหารจัดการสถานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นขึ้นนันสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอาทิปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากอีกทั้งในบางจังหวัดก็มีพื้นที่ทางการจึงขอให้รัฐบาลส่วนราชการทุกระดับเร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ประสานงานไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปพลางก่อนนอกจากนี้ร้องให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงระบบส่งน้ำที่สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบตำบลมหาชัยและอ่างเก็บน้ำห้วยหลัวตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแซะเนื่องจากพื้นที่นี้ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหายตลอดแนวจนมาถึงถนนริมคลองทรุดตัวตามไปด้วยจึงเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนนะคะต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอรวมทั้งหมด3ฉบับโดยนายจักรภพเพ็ญแขสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการวางแผนระบบขนส่งได้คำนึงถึงผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นทุนการเดินทางของประชาชนต้นรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางของประชาชนต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกับยกตัวอย่างถึงระบบรถโดยสารไฟฟ้าในจ

0: ังหวัดกาญจนบุรีซึ่งให้บริการประมาณ 50-60 เที่ยวต่อวันค่าโดยสาร20บาทตลอดสายและรักษาพระภิกษุสามเณรผู้พิการและผู้สูงอายุรวมถึงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในจังหวัดเชียงมาศึกษาและต่อยอดพร้อมกันนี้นายจะระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดทั้งการเดินทางของประชาชนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเพราะการพัฒนาระบบขนส่งเฉพาะภายในจังหวัดโดยขาดการเชื่อมต่อจะไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำตัวอย่างความสำเร็จของจังหวัดต่างๆมาเปรียบเทียบและปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยได้ย้ำด้วยว่ากรุงเทพต้องพัฒนาแต่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยค่ะ
1: ถ้าหากเรานำเอาตัวอย่างที่สำเร็จและไม่สำเร็จของจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งใครจะได้งานใครไม่ได้งานนั้นเดี๋ยวผมเรียนว่ายังสำคัญรองลงไปครับสำคัญคือมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งเมื่อมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยก็จะได้ดำเนินการต่อไปประการต่อมาครับท่านประธานครับกระผมห่วงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขณะนี้เราได้ให้กฎหมายโทษครับกฎหมายได้ให้อำนาจเพิ่มเติมกับการพัฒนาภายในจังหวัดแต่ยังพูดน้อยมากเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดถ้าหากเราจะส่งเสริมเรื่องการสัญจรพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าของนักธุรกิจการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนเราต้องคิดถึงการเชื่อมระหว่างจังหวัดเป็นสำคัญครับการพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้วเขาต้องไปตกระกำลำบากหารถต่อกันไปเองเนี่ยมันไม่ใช่การส่งเสริมที่ดีและไม่ใช่การส่งเสริมที่แท้จริงหรือสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนี้ทันทีก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดคือว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของระบบเศรษฐกิจที่ผมได้เรียนผ่านท่านประธานไปตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของเรื่องนี้การขนส่งสาธารณะที่หมายถึงทั้งขนคนและขนของเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการจัดการด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการขยายผลขยายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอีกมากมายมหาศาล
0: ส่วนศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเห็นว่าระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยควรบริหารงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายไม่ยึดตามเขตการปกครองเนื่องจากประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่เพื่อไปทำงานต่างจึงควรให้จังหวัดหรือว่ากลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นดูแลเส้นทางย่อยและระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนรวมถึงควรเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้มีงบประมาณราชการได้อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอให้การควบคุมกลไกกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะหากให้อปท.ทุกแห่งสามารถจะกู้ยืมเงินได้ง่ายอาจจะเป็นการเพิ่มภาระหนี้สาธารณะของประเทศได้ง่ายเกินไปพร้อมกับเรียกร้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแก้ปัญหาการฝ่าฝืนวินัยจราจรโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของ
2: ท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถประสานกับระบบราชการได้มีท้องถิ่นหลายแห่งตั้งแต่ต้องไปขอร้องระบบราชการเป็นเพราะว่าไม่สามารถสั่งระบบราชการได้โดยตรงใดที่หนึ่งให้ดีขึ้นท้องถิ่นต้องมีรายได้และมีเงินโอนเพียงพอกับผมไม่เห็นด้วยที่ท้องถิ่นจะไปกู้เงินได้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทำกันอยู่เนื่องจากว่าเงินกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมกับเงินขาดดุลรัฐบาลกลางจนเป็นขนาดสูงเกินไปทำให้ประเทศสามารถล้มละลายได้ที่ปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกคนไปกู้ได้หมดจนกระทั่งระบบราชการต่อ GDP สูงจนคนถอนเงิน

0: การขาดงบประมาณจนไม่สามารถจะบริหารจัดการได้ส่งผลกระทำพื้นที่ไปพัฒนาธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากฎหมายควรจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ควรจะนำประเด็นทางการเมืองมาโจมตีกันค่ะ
1: ขอเตือนสภาแห่งนี้คืออย่าพูดเอาหล่อดูรายละเอียดว่ามันจะนำไปสู่อะไรคือขอเตือนว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบขนส่งเองไม่ใช่ท้องถิ่นแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่รับบริการอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การกระจายอำนาจออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับพรรคตัวเองว่าเราดีนะเราเป็นพระเอกเรากระจายอำนาจไปดูที่ประชาชนเป็นหลักผู้รับผลจากอำนาจนั้นนะครับเป็นหลักเลยหลักการตรงนี้สำคัญการกระจายอำนาจเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่เส้นทางเป็นแค่เครื่องมือประชาชนต่างหากที่เป็นเป้าหมายปัญหาการเดินทางนะครับและชีวิตความเป็นความตายของประชาชนเนี่ยผมพูดถึงความเป็นความตายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนำเอาความคาดหวังหรือจินตนาการก็มาสุ่มเสี่ยงมาลองผิดลองถูกเพราะการวางโครงสร้างที่ผิดพลาดนี่นะครับผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสะดวกอาจจะเป็นภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างของระบบขนส่งและก็โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่เราเผชิญมาในอดีต
0: ด้านนายสิริพงษ์การกระทรวงคมนาคมระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดล็อกให้อำนาจจังหวัดสามารถจะกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารและบริหารจัดการสถานีขนส่งได้เองโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากส่วนกลางพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีอำนาจดำเนินการด้านการขนส่งได้อยู่แล้วและเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกลางเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและมีประชากรจำนวนมากแต่การดำเนินการนั้นต้องคำนึงถึงหลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยให้มีโครงสร้างการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดซึ่งปัจจุบันนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมผู้แทนจากอัยการตำรวจอบจ.เทศบาลแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทและหอการค้าจังหวัดซึ่งครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนท้องถิ่นอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างจนเกินความจำเป็นพร้อมกับเสนอด้วยว่าหากชั้นกรรมาธิการเห็นควรสามารถจะกำหนดองค์ประกอบของผู้แทนท้องถิ่นไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนแทนการให้อำนาจรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกำหนดได้อย่างไรก็ตามได้มีการย้ำว่าการกระจายอำนาจนั้นต้องคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นไม่ควรจะไปกำหนดภารกิจที่เกินศักยภาพที่ไม่มีผู้โดยสารหรือไม่มีความคุ้มค่าต้องจัดบริการเดินรถเองซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการรับหลักการทั้ง3ฉบับโดยให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่2และยังได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนกำหนดระยะเวลาแปรยติ15วันนะคะจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.โดยนายชาญชัยคำจำปาส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยอภิปรายในช่วงต้นโดยระบุว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งให้ความเคารพครูมาโดยตลอดแม้ครูผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ก็ยังต้องเรียกว่าครูเพราะครูคือผู้ที่สร้างงานสร้างคนสร้างเยาวชนและสร้างชาติอย่างไรก็ตามเสนอให้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดเป้าหมายสำคัญคือขอให้ครูได้รับความเป็นธรรมระบบการคัดเลือกบุคลากรต้องมีความโปร่งใสและคุณภาพการเรียนการสอนต้องมีผลงานชี้วัดที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมกับได้มีการเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกผู้แทนครูที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องเปิดโอกาสให้กับข้าราชการครูขณะที่กระบวนการการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนกรรมการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณานอกจากนี้การให้อำนาจคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศสามารถมอบหมายให้เขตการศึกษาในพื้นที่ต่างๆสามารถสอบแข่งขันครูได้นั้นจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์การสอบที่เป็นมาตรฐานชัดเจนรวมถึงการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารเขตการศึกษาก็จะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสด้วยค่ะ
2: การให้อำนาจของกคศนะครับจัดสอบบรรจุนะครับข้าราชการครูได้เนี่ย

0: มาตรา 6/2 นะครับกำหนดให้กกส.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบการแข่งขันและสามารถมอบหมายที่ส่วนราชการเนี่ยหรือหน่วยการศึกษาดำเนินการได้เรื่องนี้ต้องดูให้ดีครับท่านประธานครับโอเคละมันก็อาจจะเป็นการที่มหารือร่วมกันนะครับการกำหนดมาตรฐานร่วมกันในการสอบครูนะครับก็ฝากข้อสังเกตตรงนี้ได้ว่าทุกอย่างถ้ารอจากส่วนกลางก็อาจจะทำให้ล่าช้านะครับโรงเรียนขาดแคลนครูเด็กก็เสียโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปนะครับตรงนี้ฝากท่านประธานนะครับว่าต้องดูแลให้ดีครับการเกณฑ์งานสอบนั้นระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดส่วนกลางรับผิดชอบส่วนใดที่เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบนะผู้รับผิดชอบนะครับให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งว่างของครูในพื้นที่ให้เป็นฐานตั้งต้นนะครับประการสุดท้ายครับท่านประธานครับก็การให้กกส.ตั้งอนุกรรมการวิสามัญนะครับกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารเขตนั้นตำแหน่งผู้บริหารเขตการศึกษานะครับเป็นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ทิศทางของการศึกษาในพื้นที่นั้นๆได้เพราะฉะนั้นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้ท่านก็ต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับมีช่องทางการร้องเรียนที่เห็นเป็นมีช่องทางที่ชี้ชัดได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตแต่ละแห่งนั้นหลายร้อยโรงเรียนนะครับการสรรหาตรงนี้นะครับก็ต้องให้ความชัดเจนโปร่งใสกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
1: ขณะที่นายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติหลายประเด็นโดยเฉพาะคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกกส.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการบริหารบุคคลการสอบแข่งขันการวางแผนอัตรากำลังดังนั้นการปรับโครงสร้างที่มาของคณะกรรมการชุดนี้จึงต้องมีความละเอียดและคำนึงถึงสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงานอย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาในประเด็นการปรับลดจำนวนคณะกรรมการโดยเฉพาะในสัดส่วนที่มาจากตัวแทนข้าราชการครูจากเดิมที่กำหนดให้มี12คนปรับมาเป็น9คนพร้อมกันนี้ยังได้มีการเสนอแนะเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการกกส.นั้นจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่มีการทุจริตและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศในภาพรวมค่ะ
2: มีการกำหนดว่ากรณีที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการนะครับและไม่มีผู้รักษาการนะครับให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ของพ.ร.บ.นะครับสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรให้ไปรักษาการในตำแหน่งผอ.ในสถานศึกษานั้นได้นะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการนะครับโดยได้มีการเพิ่มความขาดคุณสมบัติตามกรณีต่างๆและได้เพิ่มเติมเกณฑ์ในเรื่องของกรณีนะครับหากข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับตกเป็นบุคคลล้มละลายในกรณีทุจริตตามกฎหมายล้มละลายก็ให้ผู้มีอำนาจสามารถสั่งให้ออกจากราชการได้ครับโดยสรุปครับท่านประธานที่เคารพครับการเสนอพ.ร.บ.ฉบับนี้ของท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับจากพรรคภูมิใจมุ่งหมายครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรการบริหารของบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สร้างความเป็นธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอีกทั้งยังมีความตั้งใจครับที่จะทำการศึกษาให้มีความคล่องตัว
1: ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ตามที่วุฒิสภามีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียง306เสียงต่อ125เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียงประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขอซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นในหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะประเด็นการส่วนเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเห็นตรงกันในประเด็นที่จะต้องดำเนินการ

มีความโปร่งใสเป็นธรรมและต้องตอบโจทย์เรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นและเห็นว่าคนที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องสอบผ่านภาคกอของกอพอก่อนขณะที่การสอบในภาคขอและภาคคอจะเป็นการจัดสอบของแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้นลงแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย423เสียงเห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง2เสียงพร้อมทั้งมีมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน20คนแบ่งเป็นสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน10คนและสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวน10คนนะคะเป็นทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่สรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะทุกช่องทางของสื่อรัฐสภานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำนะครับค่ำนี้เจอกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันและผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับค่ำนี้กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารหลังจากจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวเรื่องน้ำนอกเหนือจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูและก็กำลังจะมีการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมที่จะต้องได้รับ 9,000 บาท
1: เรื่องการเยียวยานี่แหละสำคัญนะครับเราก็โฟกัสเรื่องนี้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองท่านนายกก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วก็เป็นห่วงเหลือเกินนะครับก็แจ้งไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยมีการโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทไปแล้วเท่าไหร
0: ่
1: ล่าสุดเห็นว่าโอนไปแล้วประมาณสัก 10,000 กว่าครัวเรือนได้คุณสิทธิเดช
0: ครับก็เป็นมาตรการเยียวยาเดิมที่รัฐบาลก็มีการในวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์หลังจากนี
1: ้
0: หลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีระบบประกันภัยใหม่ที่รัฐบาลก็มีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนทั่วรอบคุมไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการจับตาจากที่กรมอุตุมีการออกมาประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม
1: ่
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์หลังประชาชนได้รับผลกระทบก็จะไปใช้หลักเกณฑ์เยียวยา
1: วันนี้เพิ่งจะวันที่7เขาให้รอถึงช่วงสักประมาณ11ถึง14เนี่ยนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆยังคงไม่แน่นอนนะครับ

0: ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะทรงตัวอยู่คนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ต้องรับมือแน่นอนขนของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในโซเชียลหรือว่าจากกรมอุตุหรือว่าจากหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือ
1: นะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดฝนน้ำท่วมประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็เล็งเห็นความสำคัญอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะครับแนวคิดนี้ก็เกิดจากนายกรัฐมนตรีที่ก็มีการแย้มออกมาว่าอยากให้มีการศึกษาการทับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็จะแก้ปัญหาจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งและก็เชื่อว่างบประมาณที่จะทำเรื่องนี้มีอยู่แล้วครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานนะครับซึ่งตนเองก็กำลังจะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่นะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้มีการให้ข้อเสนอเอาไว้เกี่ยวกับโครงการตนเองก็ได้มีการนำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่หากทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับโดยขณะนี้ครับก็บอกว่าพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำและสามารถเก็บกักน้ำได้เพราะว่าเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เข้าหน้าแล้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุด้วยว่าโครงการนี้ทางด้านของนายอรรถวิทย์ก็หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บผ่านก็มีแผนอยู่แล้วนะครับโดยก็ร่วมมือกับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการก็คือไม่ใช่บ่ายแต่ผ่านไปสักระยะน้ำขาดดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะในช่วงของน้ำหลากถ้าเราเก็บกักในช่วงของหน้าแล้งยืนยันว่าก็มีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ต่อยอดนะครับจากคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีคลองเยอะในการรับน้ำแต่ว่าตอนนี้ถ้าน้ำมาหนักๆหรือว่าฝนตกเรนบอมเยอะๆเนี่ยคูคลองต่างๆมันก็เอาไม่อยู่คุณสิทธิเดช รวมถึงจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่เสียสละรับน้ำก็ยังไม่พอเหมือนกัน
1: ครับพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนแบบนี้หรือแม้แต่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่จะเผชิญทั้งเรื่องของน้ำจากการที่ระบายมาจากเขื่อนแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยนะคร
0: ับ ก็ยังไม่พอก็มีแนวคิดเรื่องของการทำแก้มลิงเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยากันหน่อยนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว 9,000 บาทเห็นว่าตอนนี้ก็เร่งทยอยนะครับไปแต่ละครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนั่นเองตอนนี้ก็เห็นว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 10,000 ครัวเรือนด้วยกันเนี่ยนะครับวงเงินทั้งหมด 90 กว่าล้านบาทครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพโดยมีพลโทอดีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพรดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลท่านนายกก็บอกนะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่าปรับระดับขึ้นมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นในทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถระบายน้ำหรือยังมีสภาวะน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งในพื้นที่เหล่านั้นก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็ได้มีการบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือแก่ประชาชนมากที่สุดเช่นในจังหวัดปราจีนบุรี

0: ที่ถือว่าได้รับผลกระทบหนักมากรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดได้รับการหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันทำให้การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วขณะเดียวกันทราบมาว่าช่วงนี้ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตามที่ได้เรื่องทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมท่านนายกก็กำชับนะครับกับทางผู้ว่าที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบอกว่าช่วงวันแรกที่เกิดเหตุจะต้องลำเลียงอาหารวัตถุดิบโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรจะถูกจัดขาดทำให้ประชาชนไม่มีเครื่องอุปโภคว่าราชการจังหวัดต้องสร้างเครือข่ายทั้งระดับตลาดและระดับห้างในการสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนเรื่องของการแจกถุงยางชีพก็ขอให้เป็นอาหารสำเร็จรูปให้มากมีจำกัดนะครับแล้วก็การช่วยเหลือยังต้องกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกมากดังนั้นขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการประสานความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาให้ดำเนินการไปตามนี้เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนเรื่องการเยียวยาท่านนายกก็ย้ำนะว่าขณะนี้ในส่วนของพื้นที่ที่เราได้ไปสำรวจแล้วขอให้เร่งส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเยียวยามายังปภ.เพื่อความรวดเร็วที่สุดซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้ทางปภ.ก็ได้มีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายได้รับเงิน 9,000 บาทแล้วนะครับประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94 ล้านบาทส่วนเกณฑ์อื่นยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเสียหายต่อบ้านเรือนทำให้เข้าเกณฑ์ดังกล่าวด้วยท่านนายกกล่าวชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาแค่2วันในการโอนเงินดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องแข่งขันกันสำรวจนะครับแล้วก็เร่งส่งงานเข้าตั้งแต่ปีงบประมาณ2569และไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยกับเงินปีงบประมาณ2570ซึ่งต้องรีบใช้แล้วก็จึงขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการด้วยความรวดเร็วตาม
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือแบบเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดได้รับผลกระทบจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนเกณฑ์ใหม่ผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับเรื่องนี้กรรมาธิการการปกครองของสภาให้ทางด้านของปภ.แล้วก็ท้องถิ่นนั้นได้มีการติดตามเร่งรัดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกหล่นพร้อมกับขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นเคลมด้วยนะครับรวมไปถึงมีการช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิ์โดยง่ายด้วยครับคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ก็มีทางด้านของนายธนยศทิมสุวรรณเป็นประธานได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับโดยคณะกรรมการมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติว่าครอบคลุมในส่วนใดบ้างรวมไปถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักการคปภ.ก็มีการอธิบายถึงหลักเกณฑ์ถึงกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่โดยก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับคือ1กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแบ่งเป็นความเสียหายของทรัพย์สินและผลประโยชน์ค่าชดเชยภัยน้ำล้อม2กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่เป็นแบบกลุ่มนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งนี้เพื่อความสะดวกครับในการที่จะยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆในการขอค่าสินไหมทดแทนก็จะมีช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับผ่านแพลตฟอร์มไทย netcat.org คือแพลตฟอร์มระบบกลางของภาครัฐบาลแล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับที่ก็เปิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยได้

0: เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็จะต้องมีการแสดงภาพถ่ายให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดมีหลักฐานครบถ้วนนอกจากนี้ก็ยังมีจุดรับแจ้งเคลมให้ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับกรณีบ้านเช่านั้นนะครับเจ้าของก็จะต้องถือกรรมสิทธิ์โดยมอบอำนาจให้ผู้เช่ามายื่นเรื่องโดยจะต้องมีหลักฐานการรับมอบอำนาจส่วนเจ้าของบ้านที่มีบ้านหลายหลังก็จะต้องยืนยันตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกรณีที่น้ำไม่ได้เข้าท่วมในตัวบ้านที่อยู่อาศัยโดยท่วมบริเวณหน้าบ้านแล้วก็รั้วประตูบ้านนั้นก็จะเข้าหลักเกณฑ์ภัยน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปเช่นเดียวกับคอนโดหรือที่ถือเป็นกรณีน้ำล้อมโดยจะต้องท่วมขังเกิน7วันนะครับถึงจะได้เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกฤตแก้วทองหลางผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยปภ.ก็บอกว่าการจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจะต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติส่วนขั้นตอนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติของปภ.ก็จะมีการระบุวันที่ชัดเจนแต่บางหมู่บ้านและมีเหตุเกิดหลัง1ตุลาคมตามมาอีกหน่วยงานรัฐก็สามารถประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ขณะนี้ที่ประชุมกรรมาธิการเองก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีความกังวล นะครับถึงความชัดเจนในการประกาศพื้นที่บางพื้นที่ตกหล่นไม่สามารถเบิกเงินเยียวยาได้จึงขอให้ทางปภ.ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าในแต่ละพื้นที่ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมหรือไม่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงตรงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับสื่อไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมกับถ่ายภาพไว้ประกอบการยื่นหลักฐานเพราะประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็มีบางคนที่ก็เป็นผู้สูงอายุยังไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไม่ถึงช่องทางออนไลน์จึงอยากกำชับให้หน่วยงานได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยพร้อมกับมีการฝากปภ.ท้องถิ่นคปภ.ให้ทำความเข้าใจแล้วก็ซักซ้อมถึงขั้นตอนในการเบิกจ่ายนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเช่นกรณีภาพถ่ายที่ต้องมีความชัดเจนว่าเป็นภาพถ่ายแบบใดจึงจะสามารถนำมายื่นเป็นหลักฐานประกอบได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ
1: พูดถึงเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในทั่วประเทศก็มีคณะอนุกรรมการป้องกันอุทกภัยของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยาเนี่ยแต่ละที่ความจริงไม่ควรจะเท่ากันนะคุณสิทธิเดช บางที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับบางที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นเวลานานบางที่น้ำท่วมฉับพลันความเสียหายไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าตอนนี้เราใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือถ้าเกิดประสบภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็รับ 9,000 บาทแล้วก็จะมีค่าเสียหายตามจริงเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูอาชีพมีหลักเกณฑ์เหมือนกันนะครับ
1: กรรมธิการเขาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแบ่งไปตามความเสียหายมากน้อยต่างกันไปนะครับถ้าเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยอาจจะแบ่งเงินเยียวยาเป็นรายเดือนหรือไม่อย่างไรนะก็มีการคุดคุยกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเห็นว่าเตรียมที่จะใช้เรื่องของดาวเทียมเข้ามาช่วยนะครับในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่รับน้ำพร้อมเสนอใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่นแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อช่วยลดเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบนั่นเองครับคุณปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณายติเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายงานบอกว่าขณะนี้อนุกรรมการประชุมมาแล้ว11ครั้งและอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นรายงานก็มีการเชิญและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมบัญชีกลางนะครับรวมทั้งมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนพระนครศรีอยุธยาด้วยคุณปัญญารัตน์บอกนะว่าจากการลงพื้นที่ที่สงขลาซึ่งเป็นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างการชดเชยเยียวยาที่มีความแตกต่างกันบางบ้านเขาบอกว่าได้รับเงินหลักแสนบาทนะครับขณะที่บางบ้านได้รับเงินหลักหมื่นหรือหลักร้อยบาทก็มีการสำรวจแล้วก็พิจารณาความเสียหายอาจจะยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถ

0: ตรวจพื้นที่ทุกครัวเรือนนะครับที่ประชุมอนุกรรมธิการก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานที่เขามีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะโดยเห็นว่าการเยียวยาควรลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรวมถึงการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่1ตัวยังต้องติดตามรายละเอียดของกรมธรรม์แล้วก็ขั้นตอนการเคลมนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีความยุ่งยากต่อประชาชนหรือว่าท้องถิ่นหรือเปล่าทางนี้จากการลงพื้นที่ก็ยังในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันเช่นสงขลาที่หาดใหญ่เป็นลักษณะน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนะฮะขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผชิญน้ำท่วมซ้ำซากเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งต้องเสียสละพื้นที่เพื่อรองรับมวลน้ำจึงเห็นว่าการเยียวยาควรพิจารณาตามลักษณะแล้วก็ระยะเวลาของอุทกภัยไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวทั้งหมดที่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำเป็นระยะเวลานานอาจจะต้องพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับขณะเดียวกันผู้ที่ต้องเสียสละพื้นที่เป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำก็ควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนอกจากนี้อนุกรรมธิการเขายังมีการเสนอให้นำภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความเสียหายด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบเพื่อลดขั้นตอนการส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจทุกหลังคาเรือนหรือเพียงการตรวจสอบนะว่าบ้านมีผู้อยู่อาศัยจริงหรือเป็นบ้านร้างแล้วก็ลดภาระการยื่นเอกสารของประชาชนคุณปัญญารัตน์กล่าวด้วยนะว่าอนุกรรมธิการเตรียมเสนอปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินบางประเด็นโดยเห็นรายการยังไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมารัฐบาลมักใช้มติครม.กำหนดวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงต้องเปรียบเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอมติครม.หรือขึ้นอยู่แต่ละครั้งทางนี้อนุกรรมธิการก็ได้มีการเชิญกรมบัญชีกลางแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎให้เงินทดรองราชการก็ได้รับคำแนะนำคำชี้แจงถึงข้อจำกัดแล้วก็แนวทางที่สามารถปรับแก้ได้ซึ่งจะนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอในรายงานก่อนที่จะเสนอให้ทางกรรมธิการพิจารณาต่อไปประธานอนุกรรมธิการก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลประกันภัยมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้รายงานของอนุกรรมธิการจะยังจัดทำไม่แล้วเสร็จก็ตามพร้อมย้ำนะครับว่าข้อเสนอทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบเยียวยาของประชาชนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็รวดเร็วลดความเหลื่อมล้ำและสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตได้ครับ
1: จากเรื่องอุทกภัยนะครับมาที่เรื่องภายในครอบครัวที่เป็นความขัดแย้งตามข่าวที่ปรากฏในขณะนี้นะครับแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแลนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการสั่งคุมเข้มให้มีการเดินหน้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับก็มีการกาง3แนวทางด้วยกันที่จะเป็นการปกป้องสิทธิและความมั่นใจกับประชาชนด้วยครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับมีการเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลนะครับโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีความห่วงใยและมีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่จะเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายด้วยกันนะครับ

0: นบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์ภาพร่างกายและจิตใจรวมไปเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปด้วยขณะนี้ครับมีการดำเนินการช่วยเหลือและก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วรายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายและต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายครับการทางจิตเวชทั้งนี้พม.ก็วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลนะครับได้แก่1กรณีที่ไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวรับกับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับ2กรณีสามารถกลับครอบครัวได้นะครับก็จะมีการประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อที่จะให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีมีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมด้วยครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำให้หลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วสะเทือนใจไปไม่แพ้กันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ภาครัฐต้องหันกลับมาดูแลแล้วว่าระบบดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องของระดับขั้นการดูแลหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้จิตเวชด้วย
0: จ
1: ิตเวชด้วย
0: ที่ก็จะมีมาตรการต่างๆแล้วก็สถานที่ในการดูแลเนี่ยก็จะต้องด
1: ู
0: ใบอนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่มีการปิดไปล่าสุดเนี่ยเป็นการขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชซึ่งก็ผิดจากที่มีการขออนุญาตไว้นะครับ
1: ซึ่งการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยต้องได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่กาญจนบุรีเท่านั้นที่เป็นสถานที่ดูแลแบบนี้อีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงมาเหมือนกันนะครับจากทางด้านของสว.ชนรงค์พรรุ่งโรจน์เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาสังคมของวุฒิสภาก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปสอดส่องดูแลกันหน่อยศูนย์บริการที่รับดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเนี่ยว่ามีมาตรฐานมากน้อยขนาดไหนและภาครัฐเองเนี่ยควรจะต้องมีการปรับการดูแลโดยทางด้านของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาก็มีการแถลงนะครับถึงกรณีความรุนแรงในสังคมผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีตามที่ปรากฏภาพสะเทือนใจว่าคณะกรรมการเห็นว่าประเด็นความปลอดภัยสวัสดิภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนใดล่วงหน้าแต่จะติดตามให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมอาจารย์ชนรงค์นะครับบอกว่าที่ประชุมกรรมาธิการเห็นว่าไม่ควรรอให้กรณีใดกรณีหนึ่งยุติลงก่อนจึงจะทบทวนระบบเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังสะท้อนคำถามสำคัญว่าระบบการอนุญาตระบบการกักและติดตามตรวจสอบมาตรฐานตลอดจนระบบรับเรื่องร้องเรียนและระบบคุ้มครองผู้สูงอายุของประเทศมันมีช่องว่างหรือเปล่าและจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุรายอื่นอีกพร้อมย้ำว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ประกอบการหรือครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยต้องหันมาดูแลนะฮะต้องมีระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงทบทวนและก็ยกระดับการยกระดับมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุการกำหนดมาตรฐานด้านบุคลากรและดูแลผู้สูงอายุการป้องกันและต่อต้านความสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ครอบครัวและการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุพร้อมกันนี้สิ่งที่สังคมควรคาดหวังก็คือการทำให้ทุกแห่งครอบครัวสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างมีข้อมูลครับ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส.ส.พรรคภูมิแก้กฎหมายเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS จากภาษีบาปมาใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเรื่องนี้มีมุมมองจากคุณสุภชัยที่ออกมาพูดถึงรายละเอียดแล้วนะครับกลับมาติดตามช่วงหน้า

0: แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
4: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: เสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียว
10: ฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
8: คำถามที่คุณสงสัย
12: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
8: ฎหมายที่คุณอยากรู
13: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไป
8: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากด066102และ022066110 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

เรื่องการเตรียมที่จะแก้กฎหมายที่มาของงบประมาณสนับสนุนไทย PBS ยังคงเป็นสิ่งที่เห็นต่างหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะมุมมองที่มองว่าอาจจะเป็นการกับมองเรื่องของการตรวจสอบงบประมาณที่จะให้โปร่งใสนะครับกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็มีการออกมาโต้ฝ่ายค้านเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายนี้นะครับก็บอกว่าไม่ใช่การครอบงำองค์กรและบอกว่าถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็แค่ใช้เวทีของสภาอภิปรายครับนายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยครับชี้แจงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งรายได้ของไทย PBS และอีก3กองทุนนะครับโดยก็ตั้งคำถามว่าจะนำไปสู่การรวบอำนาจหรือเปิดสื่อสาธารณะได้หรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้คุณสุภชัยก็บอกว่าการตั้งคำถามและตรวจสอบเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและประเด็นความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะก็สามารถถกเถียงกันได้อย่างเต็มที่แต่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ควรจะแยกให้ออกว่าเสนอแก้กฎหมายกับเข้าไปสั่งการเรื่องกันนะครับทั้งนี้คุณสุภชัยบอกว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและส.ส.ก็ย่อมทราบดีว่ารัฐธรรม

0: นูญมาตรา133บัญญัติว่าส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า20คนมีสิทธิ์เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับโดยเมื่อส.ส.เห็นว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ควรจะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งการหรือกลไกการตรวจสอบแล้วเสนอร่างแก้ไขเข้าสู่กระบวนการรัฐสภานั่นคือการใช้อำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่หลักฐานในตัวเองว่ากำลังฮุบหรือครอบงำองค์กรใดนะครับโดยคุณสุภชัยบอกว่าหากฝ่ายค้านเห็นว่าร่างกฎหมายไม่เหมาะสมหรือกังวลว่าจะกระทบต่อความเป็นอิสระของไทย PBS ก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทั้งอภิปรายตั้งคำถามตรวจสอบเสนอแก้ไขคัดค้านหรือแม้แต่ลงมติไม่เห็นชอบเพราะทั้งหมดเป็นกลไกปกติของรัฐสภานะครับซึ่งคุณสุภชัยบอกอีกว่าสำหรับกรณีนี้ร่างที่เสนอก็มีสาระเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งรายได้ขณะที่รัฐบาลเองก็ชี้แจงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเรื่องการบริหารหรือคณะกรรมการของไทย PBS และนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเรื่องดังกล่าวต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของสภานะครับพร้อมกับย้ำว่าเรื่องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบอยู่บนเนื้อหาของร่างกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่รีบตีความเจตนาจากการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคุณสุภชัยบอกอีกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งและอำนาจแก้กฎหมายก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมายนั้นแต่เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับโดยบอกว่าการจะผ่านหรือไม่ผ่านจึงต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาการอภิปรายและการลงมติของรัฐสภาพร้อมกันนี้ครับคุณสุภชัยมีการทิ้งท้ายว่านายณัฐพงศ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านย่อมรู้หลักการนี้ดีและก็ควรจะรักษาพื้นที่ของรัฐสภาให้เป็นพื้นที่สำหรับเสนอแก้คัดค้านและถกเถียงกฎหมายด้วยเหตุผลเพราะประชาธิปไตยในสภาเห็นตรงกันแต่คือการที่ทุกฝ่ายสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองภายใต้กติกาเดียวกันครับ
1: ก็มีเสียงที่เห็นต่างอยู่พอสมควรเหมือนกันทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็โลกของความเป็นจริงอย่างทางด้านของพนักงานไทย PBS นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ชมผู้ฟังไทย PBS เนี่ยคุณณัฐวุฒิอุปปะเนี่ยก็ได้มีการมายื่นหนังสือกับคุณพักมลหนุนอนันต์นะครับประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองเรื่องของความไม่เห็นด้วยที่จะมีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายไทย PBS นะครับคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็บอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการตรวจสอบได้ไทย PBS พร้อมให้ตรวจสอบอยู่แล้วที่สำคัญคือมีการมารายงานในสภาทุกปีจะทำอย่างไรนะครับไม่ให้สื่อไทย PBS เนี่ยถูกครอบงำนะครับแล้วก็ต้องไม่ถูกการแทรกแซงจากนายทุนนี่นะครับโดยทางด้านของคุณพักมลหนุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมคุณนรเศรษฐ์ปัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภารับยื่นหนังสือจากคุณณัฐวุฒิอุปปะนะครับก็เป็นผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS พร้อมกับคณะเนี่ยก็มายื่นกรณีร่างแก้ไขกฎหมายองค์กรแห่งประเทศไทยหรือพรบ.ไทย PBS ก็เสนอโดยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยคุณณัฐวุฒิบอกนะครับว่าการออกมาครั้งนี้ทำเพื่อปกป้องหลักการสื่อสาธารณะที่ต้องยึดมั่นเรื่องของเสรีภาพปราศจากการครอบงำจึงออกแบบรายได้ขององค์กรมาจากการสนับสนุนของภาษีบาปเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากกลไก PBS ต้องบอกว่าไม่มีการโฆษณาส่วนที่ระบุว่าการแก้ไขร่างกฎหมายเพราะเกี่ยวข้องกับระเบียบของการเงินการคลังนั้นทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ารายได้เนี่ยมาจากการเก็บภาษีส่วนเกินนอกเหนือจากการเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตขายเหล้าแล้วก็บุหรี่ไม่ได้ใช้งบประมาณรายการที่เป็นรายจ่ายประจำปีฉะนั้นขอตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องลดภาระผู้ผลิตเหล้าแล้วก็บุหรี่เหล่านั้นแล้วกลับมาใช้งบประมาณประจำที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วต่อไปคือหากแก้ไขกฎหมายจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องออกกฎกระทรวงใหม่เพื่อบังคับใช้ถ้ายังไม่มีระเบียบชัดเจนจะเป็น

0: คยจ่าย 14,000 ล้านบาทอาจไม่ต้องจ่ายก็ได้โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการออกกฎกระทรวงใหม่ปัจจุบันมีช่อง NBT เป็นสื่อในกำกับของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 2,400 ล้านบาทในเวลาเดียวก็มีช่องไทย PBS อยากให้ลองดูว่ามีการตอบโจทย์ประโยชน์ของสาธารณะของคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างไรบ้างไทย PBS ไม่เชื่อว่าตรวจสอบไม่ได้เพราะมีการตรวจสอบจากองค์กรรัฐตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาทุกปีรวมถึงทราบดีว่าไทย PBS ต้องปรับตัวให้เกิดความไว้วางใจในการใช้งบประมาณสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่หลงประเด็นก็คือวินัยทางการเงินการคลังกับการทำงานของไทย PBS เราจะปกป้องสื่อสาธารณะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากนายทุนนะครับด้านคุณพักขมลเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนะก็บอกนะครับว่าทางกรรมธิการจะบรรจุระเบียบวาระพิจารณาในวันที่22ว่าสื่อต้องมีเสรีภาพต้องมีสื่อสาธารณะในประเทศไทยขณะนี้มีความพยายามทำให้สื่อขาดความเป็นอิสระสาธารณะต้องช่วยกันตั้งคำถามต่อคำชี้แจงว่าต้องการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวินัยทางการเงินการคลังหรือไม่นั้นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงหรือไม่ซึ่งทางคณะกรรมการเองก็จะพิจารณาทั้งในเรื่องของวินัยการเงินการคลังและอนาคตของไทย PBS ไม่ใช่ว่าไทย PBS ไม่บกพร่องแต่จะให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ไทย PBS ได้สังคายนาเป็นสื่อสาธารณะที่มีความเป็นอิสระแล้วก็ใช้งบอย่างคุ้มค่าทางนี้ทางพรรคประชาชนจะได้มีการยื่นร่างประกบนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากเสริมก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้ไทย PBS หารายได้จากลิขสิทธิ์ของตัวเองด้วยนี่นะฮะ
1: ขณะเดียวกันที่รัฐสภาวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากกรรมาธิการการกฎหมายนะครับที่ก็มีการติดตามเรื่องของการติดสินบน40ล้านบาทในเว็บพนันนะครับพร้อมกับมีการติดตามเรื่องของมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีด้วยครับการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคกรรมการครับนั่งเป็นประธานการประชุมโดยก็มีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมไปถึงการติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้มีการเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงนะครับรวมไปถึงนางสาวสุชาดาสัญใจไทยและนายไทหยางซางสามีของนางสุชาดาได้เข้ามาชี้แจงแต่ว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมานะครับโดยก่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวนะครับทางด้านของนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยก็มีการทักท้วงแล้วก็ของนายรังสิมันต์โรมนะครับที่มีการสั่งบรรจุวาระการพิจารณาบางเรื่องเข้าสู่กรรมธิการแบบพลการโดยไม่ควรพึ่งการกระทำนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมมีการดิสินบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี40ล้านบาทเพราะประธานยังไม่ได้มีการขอมติจากที่ประชุมกรรมาธิการให้เข้ารับหรือไม่รับเรื่องกรรมาธิการครับได้กลับมาทำงานในจุดที่เหมาะสมและสง่างามวันและเวลาการประชุมกรรมาธิการซึ่งกรรมาธิการหลายคนก็ได้รับผลกระทบการแถลงข่าวไม่ชัดเจนว่าในนามส่วนตัวหรือเป็นมติที่ประชุมและมีการพิจารณาซ้ำซ้อนกับหลายกรรมาธิการนะครับนอกจากนี้ทางด้านของคุณณัฐวุฒิเองก็ยังย้ำถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการว่าเป็นการสอบหาข้อเท็จจริงไม่ใช่การไต่สวนหรือว่าสอบสวนพฤติกรรมก้าวล่วงนะครับจากนั้นครับที่ประชุมก็เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยกรรมการฝากฝั่งของพรรคประชาชนก็มีการสอบถามความคืบหน้าของการบล็อกเว็บพนันเว็บหนึ่งซึ่งสามีของนางสาวสุชาดาเป็นหนึ่งในเจ้าของเว็บดังกล่าวในที่ประชุมก็มีการทดลองเข้าเว็บพบว่ายังใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายเข้าเว็บพนันดังกล่าวได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงดีอีก็มีการรับทราบเรื่องและขอนำไปตรวจสอบเกี่ยวกับการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวครับสำหรับคดีติดสินบน40ล้านบาทเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เปิด

0: เผยว่าภายหลังที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีแจ้งความตำรวจจากสอบสวนกลางพบว่านายภูวสิทธิ์ชัยมีพฤติการเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะมีอีก 4,000 เว็บไซต์ด้วยกันนะครับทางนี้ก็มีการส่งเรื่องต่อไปให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมตำรวจไซเบอร์ดำเนินการต่อไปขณะที่ตัวแทนตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าจากการสอบสวนมีการร้องทุกข์ตามกฎหมายไป1เว็บจากทั้งหมด6เว็บไซต์แล้วก็ได้มีการเรียกนายภูวสิทธิ์มาสอบได้รับการยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการอีกหลายเรื่องทั้งการติดตามเส้นเงินและเรียกบุคคลอื่นมาสอบนะครับรวมไปถึงขณะที่ในช่วงท้ายของการประชุมกรรมาธิการครับได้มีการสอบถามถึงมาตรการป้องกันการฟอกเงินของคริปโตเคอเรนซีโดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการออกหลักเกณฑ์ทาวเวลเพื่อติดตามว่าผู้ประกอบการได้โอนแล้วก็รับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากแหล่งใดบ้างนะครับขณะที่ทางด้านตัวแทนปปง.ก็กล่าวเสริมว่าปัจจุบันนี้วิธีฟอกให้หลุดรอดจากทั้งจากผ่านบัญชีธนาคารทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลบัญชีม้าตั้งนอมินีเพื่อเก็บสินทรัพย์และมีพัฒนาการเรื่อยๆซึ่งทางปปง.ก็ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายคริปโตเคอเรนซีเช่นกันครับ
1: จริงๆสสไอเดียก็ออกมานะของคุณรัสมันโดมเนี่ยเพราะว่าติดประชุมคณะอื่นอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อกล่าวหาซึ่งตัวนี้ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวต่างประเทศนะครับเห็นว่าตอนนี้ IMF ที่เขาออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกเสี่ยงพลังงานแพงหนี้สูงขึ้นติดตามได้ช่วงหน้าครับIMF ออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกตอนนี้เกิดวิกฤตหนักนะครับต้องบอกว่าเกิดแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ว่านางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวก่อนการประชุมประจำปีของ IMFและธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับที่กรุงเทพในสัปดาห์หน้าบอกว่าเศรษฐกิจโลกด้านทั้งภาวะช็อกจากอุปทานพลังงานในเชิงลบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแรงกระตุ้นด้านอุปสงค์จากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งกำลังเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็การขยายตัวของ AI ยังไม่ครอบคลุมหลายประเทศโดยคาดการเศรษฐกิจฉบับใหม่ของ IMFจะสะท้อนการปรับลดงบประมาณเรื่องของการเติบโตครั้งใหญ่นี้ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างเช่นยูเครนและประเทศในอ่าวเปอร์เซียสำหรับราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในราวๆระดับ100ขณะที่กำลังการกลั่นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมต้นทุนผลิตภัณฑ์สำคัญเช่นน้ำมันดีเซลอีกทั้งฤดูหนาวอาจทำให้ความต้องการพลังงานเสี่ยงต่อการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านช่องแคบฮอร์มุซทางนี้ราคาพลังงานที่สูงขึ้นกำลังผลักดันเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรของแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่10ปีของสหรัฐเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2550 2552และ2539ตามลำดับนอกจากนี้ IMF ทั่วโลกอยู่ในระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีแนวโน้มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ก่อนปี2573โดยประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้สูงสุด IMF ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนลดการขาดดุลงบประมาณในระยะกลางอย่างน่าเชื่อถือใช้นโยบายการเงินที่มีแนวโน้มเข้มงวดอย่างระมัด

0: ไฟจราจรลอยฟ้านะครับเพื่อแก้ปัญหาช่วงรถติดแล้วก็เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและควบคุมการสัญจรเป็นการตะวันออกของจีนเจ้าหน้าที่อุ้ยปินตำรวจจราจรประจำเมืองจินหัวก็บอกว่าโดรนเหล่านี้มีระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงนำออกมาใช้เฉพาะช่วงการจราจรหนาแน่นเท่านั้นและสามารถเก็บกลับไปได้ทันทีเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการจราจรได
1: ้พรุ่งนี้ยังคงติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างต่อเนื่องนะครับเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปทุกสื่อของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภามีเรื่องของกระทู้ถามต่างๆให้คุณที่ติดตามปัญหาของพี่น้องประชาชนรายเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันนะครับและนี่เป็นทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาชแนลพักค่ำนะครับรอ2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สมาร์ทลอ
1: มีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
0: มีมากมายเลยใจนะไปดูกันกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คิดค้นหรือเจ้าของผลงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564มีความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลดีไหม
1: ดีครับอาจารย์

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: เต็มสควอท
0: ท่านี
1: ้ Alternate Heel All Toe Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: เปลี่ยนความเห็นที่มอง
3: ที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
4: เปลี่ยนมุมคิด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
7: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
10: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งใน 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวัน
11: โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ

0: ใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มไม่พักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนาน
1: ๆฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบยิบคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาหนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนี
2: ้สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมล้มตอนแก่ในเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให
1: ้จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุ
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์พวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.

นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนมาติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในเรื่องของโดยส.ส.ครับจะพาไปดูเรื่องของงานต่างๆที่ทางรัฐขับเคลื่อนแล้วทางส.ส.เองครับก็จะไปติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ต่อไปแล้วอีกประเด็นนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการไปรับฟังปัญหาความเดือดของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ครับซึ่งจะสะท้อนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนอะไรและอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราลงพื้นที่มาตลอดก็คือเรื่องของการไปดูครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดูแลนั้นมีของดีอะไรที่ชุมชนนั้นได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของตัวสินค้าภาคการผลิตภาคการเกษตรมีอะไรดีอยากให้ทางส.ส.ได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างไรเราจะไปดูกันนะครับในทริปนี้แล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ที่สนามบินของอุบลราชธานีครับเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ 11:00 นครับจุดแรกที่เราจะไปก็คงจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ครับจุดที่ราชธานีครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปอีกประมาณ100กิโลอําเภอน้ํายืนครับบริเวณสุดขอบชายแดนของประเทศไทยนะฮะในพื้นที่วันนี้เรานัดส.ส.ไว้นะครับก็มีทั้งส.ส.วัสวัตพวงพรศรีครับบุญประชุมเดี๋ยววันนี้นะครับติดตามงานของผู้แทนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับเดี๋ยวทีมงานรออยู่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ

0: สวัสดีครับสสกังฟูครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่บอล
0: ที่เดินทางนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเลยฮะลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
1: ครับ
0: แล้วก็นัดกับสสกังฟูวัสบัตพวงพรศรีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสสในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับวันนี้เลยนะครับก็มาติดตามนะครับการทำงานของสสกังฟูครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรนะครับให้กับทางได้มาได้รับทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็มาติดตามงานอื่นครับสสครับวันนี้มาในพื้นที่เห็นสสกำลังดูเรื่องพื้นที่ต่างๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรา
2: ไม่บอลครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีงบประมาณผูกพันตัวที่ทำอ่างเนี่ยนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ว่าตัวที่ทำระบบกระจายน้ำออกไปไม่ครบนะครับวงเงินงบประมาณผูกพันงบประมาณ3ปีซึ่งก็ตั้งแต่ปี67นะครับก็เริ่มต้นมาก็คือกระจายให้กับพี่น้อง3ตำบลก็คือตำบลโซงก็ตำบลดมประดิษฐ์ซึ่งก็จะใช้ได้ทั้ง3ตำบลเลยของอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโครงการที่มาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมันก็เป็นภูมิศาสตร์ที่สันเขาก็อยู่ในเขตของตำบลศรีวิเชียรแล้วก็ตำบลโซงซึ่งบริเวณตรงนี้ครับนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นที่เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของอำเภอน้ำยืนเหมือนกันคือคนในต่างอำเภอไม่ว่าจะอำเภอใกล้เคียงหรือว่าคนอำเภอเมืองอุบลเนี่ยก็ใช้สถานที่อย่างนี้ในการออกกำลังกายตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบเพราะว่ายังรอในเรื่องของผู้รับเหมาส่งวดงานอะไรแบบนี้ครับก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำระบบกระจายน้ำออกไปในพื้นที่ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ชุมชนเพาะปลูกก็เป็นโครงการที่ดีมากครับให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรแล้วก็ช่วงที่มีการปะทะระหว่างไทยกัมพูชาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้กับทหารในการใช้อุปโภคใช้บริโภคด้วย
0: ครับก็วันนี้นะครับเราก็ต้องขออนุญาตสสกังฟูเนี่ยลงพื้นที่คือสสกังฟูเนี่ยครับเราทราบพอดีว่าเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับเรารับสสอีกท่านนึงด้วยเหมือนกัน
2: สสเขต
0: สสเขต
2: เขต10อุบลราชธานีสสสมศักดิ์บุญประชมนะครับพี่น้องประชาชนจะเรียกว่าสสเสียเสี่ยงนะครับท่านปกติแล้วก็เป็นสสอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพรรคการเมืองเราก็ส่งผู้สมัครตรงนี้เป็นเขตหลักเลยแล้วตัวผมเองก็มองว่าเท่ากับเขตนี้มีสส2คนสักเพราะว่าผมเองก็นอนอยู่ตรงนี้ซึ่งบ้านผมห่างจากตรงนี้ไปถึง10กิโล
0: ครับ
2: ก็คือเหมือนเป็นสสเขตแต่มีคนมีสส2คนเราก็มองว่าอะไรที่ช่วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหามิติเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำปัญหาที่ดินทำกินปัญหาในเรื่องของปุ๋ยแพงค่าแรงแพงนะครับค่าแรงแพงเนี่ยคือค่าแรงนอกพื้นที่เข้ามานะแต่ค่าแรงในพื้นที่อ่ะถูกอะไรแบบนี้ครับก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็เป็นทุกพื้นที่เนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมก็จะมีปัญหาแต่ว่าของผมก็แพงจากการปะทะ
0: ครับทีนี้ต้องถามเลยครับว่าคือหลายๆคนคงเห็นสสกังฟูออกสื่อเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นสสที่ภาพตู้นะครับเรื่องของประเด็นต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องทำไมถึงมาสนใจการเมืองแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองต้องตัดสินใจที่จะมาเล่นการเมืองครับ
2: ถ้าบอกว่าเล่นการเมืองนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะผมชอบว่าผมบอกว่ามาทำการเมือง
0: มาทำการเมืองครับ
2: ครับถ้าการเล่นการเมืองคือสภาเปรียบเสมือนโรงละครแล้วก็ไปเล่นกันพูดให้กันใส่ร้ายให้กันว่าให้กันซึ่งมันไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค์เพราะการว่ากันสาดโคลนใส่กันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติหรือประชาชนน่ะได้ประโยชน์อะไรเลยแต่สําหรับผมอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก็คือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็พูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในขณะเดียวกันคือฝ่ายค้านเสนอกฎหมายอะไรมา

0: เราเห็นด้วยเราก็ฝ่ายรัฐบาลเสนออะไรมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เห็นด้วยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราทําการเมืองว่าอะไรให้ใครแต่การที่ออกมาพูดเราติเพื่อก่อเราหารือไม่ได้หาเรื่องเราก็จะนําเสนอสุดแท้แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะฟังมั้ยรัฐบาลถ้ารัฐบาลฟังแล้วเอาไปทําคนที่ได้ประโยชน์คือตัวรัฐบาลเองแล้วก็พี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันฝ่ายค้านช่วยกันเราขับเคลื่อนไปด้วยกันในภาพความเป็นสภา500คนน่ะผมมองมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับสภามาช่วยกันผมอยากให้เป็นภาพส.ส.500คนในการทําถนนหนทางไล่มาตั้งแต่สุรินทร์มาถึงอุบลเนี่ย154สายทางเส้นที่สํารวจไปแล้วแล้วเส้นที่ยังไม่สํารวจอีก60สายทางรวมแล้ว200เส้นทางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทํากําแพงอย่างบริเวณช่องอันมาเป็นพื้นที่สูงจุดสูงข่มไม่เหมาะกับการทํารั้วหรือว่ากําแพงชายแดนไม่เหมือนกับทางจันทบุรีทางตราดทางสระแก้วอะไรแบบนี้นะครับเราก็ควรจะต้องทําถนนให้ถึงก่อนคือก็อยากให้เป็นภาพลักษณ์ว่าเชิญชวนส.ส.ทุกคนมาช่วยกันมาดูช่วยกันมาเห็นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เหนือจากความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็คือความเป็นอยู่ของทหารเนี่ยครับที่ก็จะเห็นทหารขับรถไปผ่านไปผ่านมาเขาก็ลำบากนะคือไปถึงเสร็จปุ๊บไม่มีบังเกอร์ที่ถาวรเป็นบังเกอร์ชั่วคราวเอาผ้าใบมาปูมาขึงแล้วก็กิ่งไม้ก็ร่วงลงมาก็ทะลุเป็นรูเสร็จปุ๊บพอนายทหารมาตรวจก็ด่าลูกน้องว่าทำไมไม่ทำกันแต่ว่าพอด่าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีงบประมาณไปทำให้เขา
1: ก็แสดงว่าคือถ้าใครได้ติดตาม
0: ครับ
1: ก็คือโอกาสสัมภาษณ์ส.ส.ที
0: ่เรา
1: ก็พูดคุยกันหลายครั้งนะเราทั้งของสื่อหรือว่าไปคุยกันในสภาเนี่ย
0: ครับ
1: คือนั่นคือจะแคร์เรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากมากเลย
0: ใช่ครับแล้วก็เงินเดือน11,200เบี้ยเลี้ยงวันละ240อะไรเงี้ยเป็นลูกหลานมาจากทั้งอื่นแต่มาอยู่บ้านผมในการที่จะมาช่วยเหลือมาดูแลเล็กหน้าแนวสิ่งที่ผมทำทุกวันเนี้ยเราทําให้ปลอดภัยเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากจะไปทําคอนเทนต์หรือบริจาคไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับได้แต่ไปบอกกับหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่อเค้าเห็นแล้วด้วยอะไรแบบนี้ครับในขณะเดียวกันส่วนเงินผมเองเนี่ยผมก็เอามาทําในเรื่องของพื้นที
1: ่ครับตรงนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องรุดเปิดสอบกับปูนะครับพาลงนะครับไปติดตามโครงการของรัฐครับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนต่างๆรวมถึงกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจผู้แทนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกับส.ส.กังฟูวัสวัตรพลผ่องศรีเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับ

0: และจุดแรกนะครับที่ทางสสกังฟูครับจะพาเรามาดูนะครับในพื้นที่ของอำเภอน้ำเป็นในเรื่องของกิจกรรมชุมชนนะครับการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถ้าใครเห็นนะครับบริเวณด้านหลังก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทางสสเองจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไรมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับสสกังฟูครับวันนี้ที่พาทีวีรัฐสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมาดูในพื้นที่ตรงจุดแรกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็จะพามาดูอะไรครับวันนี
1: ้ครับก็ให้ดูฝีมือละกันนะครับดูเรื่องของฝีมือดูเรื่องของทักษะในการทอผ้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงใหม่เองของชุมชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ปืนใหญ่มาตั้งแล้วก็ต้องอพยพตอนช่วงที่เกิดการปะทะสงครามไทยกัมพูชานะครับก็คือตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนซึ่งมันก็จะติดกับอำเภอเดชอุดมซึ่งอำเภอเดชอุดมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพี่น้องที่อพยพจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมานานแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางพช.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็

0: ็ทางกระทรวงเกษตรนะครับศูนย์หม่อนไหมนะครับกรมหม่อนไหมซึ่งเรามองว่าการที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับต้องยอมรับว่าทางตรงนี้ครับทางท่านสปต.เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทักษะในการที่เอาลายใหม่ๆในการที่จะมาลายที่ทางสืบสานมาจากพันธุ์บุรุษอะไรแบบนี้ครับคือจะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับคือผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่พอผมไปเจอไปเดินนะครับเขาก็ไปออกบูธอะไรเงี้ยเรามองว่าก็ควรจะสนับสนุนซึ่งมันก็ค้าโอท็อปซึ่งสามารถพัฒนาในเรื่องของลายใหม่ๆได้นะครับซึ่งณวันนี้เราอยากให้ทางนอกพื้นที่ได้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดอีสานอื่นๆยังมีอีสานใต้ซึ่งอุบลราชธานีเองซึ่งเป็นอีสานตอนใต้ที่ติดกัมพูชานะครับซึ่งเราเองก็มีการพัฒนาอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงเองจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็เป็นงานโอท็อปเป็นงานเพียงแต่จังหวัดที่เป็นศูนย์เลี้ยงอะไรใหญ่ๆเลยประจำจังหวัดอะแต่ว่าเป็นศูนย์แค่ชุมชนแค่ชาวบ้านเองแค่หมู่บ้านหนึ่งก็ทำก็อยากจะให้ได้เห็นนะครับเราก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของมาสอนนะครับแรงงานมากขึ้นในการที่จะให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกไปเยอะๆเพราะว่าต้องอย่างที่ทราบอะครับว่าตลาดเนี่ยเยอะแต่ว่าคนทำอะครับซัพพลายอะน้อยนะครับคนที่เอาเข้าไปทำเนี่ยน้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยที่เป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกทุกวันพฤหัสทางหน่วยงานของทางภาครัฐก็ต้องใส่ผ้าไทยแล้วก็ตัวผมเองผมไปสภาผมก็ใส่ผ้าไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นโทนสีดำ โทนสีเข้มเนาะเราเองก็อยากจะอุดหนุนในพื้นที่ของเราถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยผมอยากจะซื้อหมดนะแต่ว่าทอไม่ทันอะไรแบบนี้ครับก็ช่วยกันแล้วก็สนับสนุนว่าเป็นผ้าอุบลเป็นผ้าของที่นี่เวลาผมไปออกโทรทัศน์ตรงไหนผมก็จะบอกว่าเป็นผ้าของอุบลราชธานีก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกหรือว่าผ้าไทยพัฒนาพรของเข้ามาแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ไปงานที่ฝรั่งเศสหรืออะไรแบบนี้ครับเป็นราชพัฒนาพรที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระพันปีซึ่งเราก็อยากจะทำตรงนี้เรามองว่าคนของประชาชนของท่านต่อให้วันนี้จะมีอายุล่วงโรยไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝีมืออยู่แล้วเราจะสืบสานต่อไปในรุ่นใหม่เอาผสมผสานระหว่างลายเก่าและลายใหม่ได้เป็นความเป็น2เจเนอเรชั่น
1: ค
0: ิดพูดอย่างนี้แล้วกันครับเป็น2ช่วงวัยในการที่มาช่วยกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขารู้จักการทำตลาดออนไลน์การขายออนไลน์ไปในกรุงเทพหรือเข้าไปในหัวเมืองใหญ่ๆในตัวจังหวัดในการที่จะเข้าไปโปรโมทครับ
1: ก็หมายถึงว่าที่สสกังฟูอธิบายคือเป็นการมิกซ์สองเจเนเรชันนะครับด้านหนึ่งก็คือฝีมือภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งก็การตลาดนะครับหรือการพัฒนาลายถ้าใครได้ติดตามนะครับการอภิปรายในสภาของสสกังฟูเองจะเห็นหลายๆครั้งนะสสกังฟูเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าที่มีเรียกว่าลายของผ้าในการประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นเรื่องเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับจริงๆในยุคเวลานี้ครับทีนี้ก็คงต้องไปขอสอบถามในส่วนของคนทำแล้วกันนะครับในการทำในส่วนของเรียกว่าวิสาหกิจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องของเป็นผ้าไหมแล้วก็พัฒนา
2: ดั้งเดิมก็คือเข้ากับเลี้ยงอยู่แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่ทำมาแต่ก่อนเข้ากับต่อสืบสานต่อไปเลยค่ะมาตั้งกลุ่มกันบ่ได้รับแต่ในหมู่บ้านรับในตำบลบัดแม่ก็เลยว่าโอเคกันเลยซอยกันบันบัดกัดจะมีผู้เลี้ยงมีผู้ท่อซอยกันแล้วอบต.ก็เป็นผู้ขายเป็นผู้อย่าง
1: ตอนจุดเริ่มต้นนะครับก็คือมีหน่วยจริงๆก็ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภูมิปัญญาในพื้นที่เองแต่พอเริ่มหน่วยงานเริ่มแรกที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
2: ตั
1: วน
2: ี้
1: ของอบต.
0: เกาขาม
1: อบต.เกาขาม
0: ใช่ครับ
1: นะครับเขามาเริ่มช่วยสนับสนุนยังไงครับตอนนั้น
2: สนับสนุนงบประมาณคันเขาสนับสนุนมาบ้านเขาก็เอาไปสื่อกว้างที่เขามา

0: ใส่มาเลี้ยงทุกอย่างกินหนึ่งพ่อชอก็ซอยเส้นไหมทุกปีค่ะ
1: ครับพ่อชอก็ชื่อเรื่องเส้นไหมนะครับ
0: คันเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงคันว่าท่านพ่อชอก็เสียทุกปีค่ะซอยในกลุ่มนี้ค่ะเริ่มแรกเขาทอในกลุ่มเขากับสิบวท่านนี่มีฝีมือกับสิบวดีบานทั้งศูนย์บนไหมเพิ่นหูว่าเขาทอเป็นกลุ่มใหญ่เพิ่นก็เลยออกมาว่าเขามีผ่าแพร่หลายบ่เพิ่นสิมาตรวจผ่ามาให้เขาก็เลยมีราคาสูงขึ้นเป็นราคาที่ดีขึ้นครับ
1: อ๋อก็คือมีการเรียกว่าตัวคุณภาพ
0: ค
1: ุณภาพแต่ขั้นตอนการผลิตเลยการเลี้ยงการตรวจสอบเรื่องคุณภาพของตัวเส้นไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลายอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการขายแล้วกันนะครับคงต้องถามตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกในการขายเนี่ยเราเริ่มขายกันยังไง
2: ตอนแรกก็ขายน้ำมูบานนี่แหละค่ะแบบว่าพ่อท่อแรงสีมีผู้มาเห็นว่าเออไล่นี่คืองามแท้ผู้ใดเป็นผู้ตำผู้ท่อสันนะพื้นละจักบาทจังสันมันก็จะออกจากนี้จะมีคู่มีหมอจังสันมาเอาไปละสิไปตัดเป็นสูตรเป็นยังเขาก็เห็นว่าเออมันงามมันเขาสิติดต่อมาว่าท่อระบอไล่นี่ท่อได้ร้ายปันใดเดี๋ยวจังเมียเดี๋ยวจังเมียจังสันนะบันทึกเขาสิสั่งมาสิมีออเดอร์สั่งมาว่าเออเอเนสิบสิบเมตรดีสิบเมตรจังสันนะบันขึ้นอยู่กับอันคนท่อนะว่าสิรับจังเมตรเพราะว่ามันต้องใส่เวลาห้าหนึ่งห้าต้องอันเอาไม้ห้าเองถ้าไม้ห้าบ่พอเนี่ยห้าก็สิไปซื้ออื่นก็สิบ่คือบ่มาตรฐานคือเฮาเฮ็ดเองเฮาเฮ็ดเองเฮาสมมุติ
1: ว่ามีช่องทางการสนับสนุนและคุณภาพมาตรฐานดีขึ้นเนี่ยขายยังไงครับ
2: มันบ่พอสิได้ขายต่อหรอกเพราะว่ามันจะมือต่อมือแบบว่ามันจํากัดก็เขาสั่งมาเฮาจังก็เฮ็ดไปเวลานั้นอันเพิ่นก็สิไปทางอบต.แม่นบ่ล่ะหาพี่หาน้องอย่างในพัฒนานั่นล่ะเออเฮาบ่ทันนี่ก็สิเออสุขภาพก็สิบ่ค่อยหายอีหยังคือคนหนุ่มจังซั่นน่ะนะแต่ว่าถ้าแต่แม่นเพิ่นเต็มที่นี่ก็คือจะได้ก็รับแต่สิเฮ็ดได้นั่นน่ะทางเขามาสิเพิ่นก็จะรับว่าเฮ็ดได้ซ้ําใดซ้ําใดแค่นั้นค่ะว่าจะได้จักผืนจะเป็นผ้าสบายจังซั่นเออสิได้จักผืนจะเป็นผ้าถุงผ้านี่สลงสิได้จักผืนจังซั่นก็จังสิตอบล่ะนะ
1: ชื่อเดี๋ยวถ้าชื่อเพจอะไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวใครอยากจะได้นะครับตรงนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งเหมือนที่สสกังฟูพูดสรุปก็คือว่าของมันมีจำกัดนะครับ
3: ใช่ครับ เขายังมันต้องมีการให้เรื่องของการรวมกลุ่มให้มากกว่านี้แล้วก็ต่อยอดไปมากกว่านี้เพราะด้วยความที่เริ่มมาในระดับหมู่บ้านในระดับแค่ไม่ถึงตำบลด้วยซ้ำแค่ในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอบต.เองก็สนับสนุนในหมู่บ้านนั้น ซึ่ง อบต.เก่าขามเนี่ยครับก็มีงบประมาณในการที่ทำงานที่ทำตรงนี้ตามงบประมาณในกรอบของวงเงินที่เป็นงบประมาณของท้องถิ่นของอปท.แต่ว่าแน่นอนครับงบอปท.เนี่ยเขาก็มีหลายด้านใช่ไหมครับมีทำธนาคารน้ำใต้ดินมีทำงบถนนอะไรแบบนี้ครับมันก็มีอยู่การจำกัดมันก็ไม่เพียงพอแต่ยอมรับก่อนว่าคนน้อยแล้วก็ทักษะที่จะมาสอนจากกรมหม่อนไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกรวมกลุ่มให้มากกว่านี้มาช่วยกันสนใจไหมคุณมีรายได้ที่มั่นคงนะอะไรเงี้ย
4: บุคลากรคนที่จะทำต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักคือมันจะทำไปไม่ได้
3: ใช่ครับเราต้องดูว่ามีตำบลไหนไหมแล้วก็มีหมู่บ้านไหนไหมที่มีความสนใจตรงนี้อยู่แต่ว่ามีทุกตำบลแล้วก็ใกล้ๆกันหอมเพลินน้ำยืนเมียมเพลินน้ำขุ่น
1: ครับ
3: อันนั้นก็จะเป็นสวยเป็นคน
1: ที่เป็นคนอีกกลุ่มชาติพันธ
3: ุ์เลยที่ชาติกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับมาทางพี่แล้วกันนะครับเรื่องของรายได้แล้วกันครับเขาจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่สนใจอยากทำว่าวันนี้รายได้เนี่ยอย่างขั้นต่ำของผ้าแล้วผ้าลายประเภทไหนรายได้ดีขนาดไหนในเรื่องของราคาครับผม
0: ยุติตาค่ะตานกยุงกับสิแพงกับขั้นต่ำแต่ 3,000 หา
1: ครับ
0: ขั้นนกยุงน้ำเงินน้ำเงินก็จะ 2,000
1: ครับ
0: เพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ลายคือเก่าแบบว่าขั้นตัวใดลายมันหลายสีนะคะมันจะแพง
1: 3,000 5,000 คือต่อเมตร
0: ต่อเมตรค่ะ
5: ในชุมชนนี้ต้องใส่ก่อนนะครับ
1: ครับ
5: คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอันดับแรกก็เลยโปรโมทให้สุภวัฒน์

0: ผู้ตำ
1: ครับ
0: ตำผ่าใส่เงินชุ่มชวนเฮาซะก่อนกับผมผู้นึงเป็นคนใส่แต่ว่าเหมือนใส่สุดคณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ไปอบรมหมองหันหมองนี้เขาก็ถามว่าผ่านี่เนี่ยมาจากไสผ่าไหมไสผมบอกว่าสุขสมบูรณ์ต่ำไปนำหน่วยงานพัฒนาชุมชนเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยส่งเสริมเพิ่นกันจากมาเห็นมาจากเพิ่นก็มานี่ตลอดนะครับพัฒนาชุมชนคุณครูกศน.เพิ่นก็สิมาเบิ่งชุนนี่ตลอด
1: ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าลายต้องให้โชว์ลายสักนิดนึงครับเรียกลายเลย
2: ตรงนี้เขาเรียกลายลำน้ำยืนเลยคร
1: ับ อ๋อนี่ครับลายลำน้ำยืนนะครับ
2: แก้วลำน้ำยืน
1: เป็นการพัฒนาลายพื้นที่
3: อันตลักษณ์
1: อันตลักษณ์ของที่นี่คร
2: ับเป็นลายประจำอำเภอน้ำยืน
3: ใช่ครับ
1: ลาย
3: เทศกาลปกติเขาจะสีฟ้าแต่ว่าลายนี้แหละสีฟ้าเวลาใส่ไปงานผลไม้งานอะไรที่เป็นทั้งอำเภอจะใส่เหมือนกันหมด
1: เป็นสีฟ้า
3: ใส่หมดนางลงนางลำแล้วก็แบบพวกจัดอีเวนต์นะครับก็ใส่กันทั้งอำเภอแล้วก็ไปที่งานประจำอำเภออะไรแบบนี้ครับ
1: พี่น้องประชาชนของที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะให้สส.กังฟูเนี่ยได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผ้าหรือเรื่องของการชุมชนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาง
2: บประมาณค่ะงบประมาณ
3: เอามาเฮ็ดอย่างเอามาซื้ออุปกรณ์บ
2: ่งบประมาณมันก็จะมีหลายอย่างเนาะก็ไปดูงานอาจจะไปศึกษาดูงานแล้วก็เอามาอันมาพัฒนาคุณภาพ
3: ครับ
2: มาแล้วก็มาเขาเอิ้นว่าอย่างมาส่งเสริมคนที่อยากเฮ็ดคนที่มีจิตใจอยากเฮ็ดอย่างยังดึงเขามาหลายๆประมาณนั้นนะอย่างใดคนลังคนกับย่านตัวมอนนี่อันท่านมาวุฒิวิทย์น้อยเดียวสองเสมอนี่เพิ่นจะ
0: เพิ่นก็อยากฝากท่านสสนะครับเกี่ยวเกกับเรื่องงบประมาณนะครับหางบประมาณมาส่งเสริมมาอบรมให้ความรู้ครับเกี่ยวเกกับผู้เพิ่นทำนี่นะครับกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมว่าเพิ่นยังขาดเหลืออีหยังแน่ในส่วนใดเพิ่นอยากเติมเต็มนะครับก็ให้ท่านสสนะครับหางบประมาณมาส่งสนับสนุนแล้วก็พวกอุปกรณ์ส่งเสริมในเรื่องการปลูกเพราะว่ายาวนี่มันยังขาดวัตถุดิบนะครับบางครั้งบางที่ก็ยังได้ไปเก็บวัตถุดิบอยู่ต่างถิ่นอยู่นะมันตรงนี้แหละครับยังบ่มีคนปลูกส่งเสริมม่วนนี่ปลูกเข้าไปเรื่องพันธุ์ม่อนไม้ม่วนนี่นะครับเฮ็ดจังได๋มันสิใหญ่เติบโตเร็วแล้วก็เลี้ยงให้ไม้ทนไว้หยังนะครับตามนั้นนะครับผม
3: ก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยเดี๋ยวพอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เข้าแล้วเวลาพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ผมสะท้อนแน่นอน
1: ครับ
3: ถ้ากรมหม่อนใหม่เข้าไปหรือว่าทางพช.เข้าไปในส่วนของสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องชื่นชมหน่วยงานนะครับในการเข้ามาดูแลแต่ว่าแต่ก็อยากให้โอกาสกลุ่มใหม่ๆแบบเราบ้างที่เป็นกลุ่มนาโนเล็กๆตามอำเภอแล้วก็ยังขาดในเรื่องของศักยภาพนะครับศักยภาพไม่ใช่หรืออะไรนะครับศักยภาพในเรื่องของงบประมาณในการที่จะแล้วก็ขยายกลุ่มให้มากกว่านี้เพราะว่าตลาดนำผลิตไปแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแท้แหละเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งของอุบลตอนใต้ผลักดันในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่อไปก็จะอาจจะทำหนังสือหารือด้วยนะครับทางกลไกสภาดอนท่านก็ได้กรุณาว่าการหารือทุกวันพุธพฤหัสมีแค่40คนมันไม่เพียงพอต้องหารือเป็นหนังสือทั้งหารือด้วยแล้วก็อภิปรายในอาจจะปี7172หรือว่างบประมาณเพิ่มเติมควรจะต้องดูแลให้เขาเลยเดี๋ยวประสานต่อ
1: ครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็ได้เห็นภาพแล้วว่าทีวีรัฐสภาเราพามาให้เห็นจริงๆในกลุ่มชุมชนบริเวณพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับลืมครับภาพยืนหนึ่งแน่นอนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าภาคเอกชนส่วนไหนอยากสนับสนุน CSR ยินดีนะดีนะครับยินดีทุกคนนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ต่อกับสส.กังฟูวัศวัตรนะครับในพื้นที่ของน้ำยืนอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปติดตามต่อใน EP หน้าครับ

0: ปิดเกณฑ์ยิรกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับอยู่กับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับวันนี้รายการสด25นาทีสดการประชุมวุฒิสภาครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบเต็มเวลาได้ในช่วงเวลารีรันอีกครั้งเวลา 18:30 นโดยประมาณนะครับโดยก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุหรือวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tp channel และสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์เพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้ที่รายการมองรัฐสภาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเลยครับเป็นภัยพิบัติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวจนประชาชนในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จับตามองหลังจากนี้ว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาครับรับที่ประสบภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมไปถึงเงินชดเชยเติมไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับรัฐบาลมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการคุ้มครองความเสียหายภัยพิบัติให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า3กลุ่มภัยพิบัติ3ประเภทไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจครับระหว่างประกันภัยแบบเดิมกับแบบใหม่ก็คือหลักเกณฑ์เยียวยาที่รัฐบาลเคยมีกับระบบประกันภัยแบบใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยมันจะมีการใช้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดเครื่องยืดเยื้อมาหลังวันที่1ตุลาคมอันนั้นเข้าใจได้เบื้องต้นก็คือใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เดิมเนี่ยเกิดเหตุขึ้นอีกซ้ำหลังจากที่กรมธรรม์อันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่หรือไม่ดังนั้นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจึงต้องมาหาความชัดเจนและก็แนวทางในเรื่องนี้นะครับโดยวันนี้ท่านนะครับท่านแรกเป็นท่านพรวัตตันศิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภากับเราแล้วนะครับส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทาง

0: ระบบซูมนะครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกัญญาครับครับต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีการเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับถามที่ท่านสวว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติตอนนี้ปีนี้เนี่ยความเสียหายเป็นวงเทพก็ได้รับความเสียหายกันเยอะมองภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงยังไง
1: ก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ภาคเหนือครั้งก่อนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเรนบอมนะครับก็คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่แบบมาแบบตรงจุดทีเดียวแบบปริมาณน้ำเกิน300มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าหนักหน่วงของกรุงเทพครั้งนี้ก็มาคล้ายๆกันนะครับก็คือมีการเห็นในระยะเวลาอันใกล้ละว่าน่าจะมีแล้วก็ถล่มลงมาในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งอันนี้ในภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนก็คือวิธีการในการประเมินรวมทั้งวิธีการในการที่จะมีการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งอันนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงหลังๆนะครับที่คุยกับหน่วยหน้างานก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยก็ในส่วนกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆกว่าที่จะมีการแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงอันนี้ก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนนะครับรวมทั้งฝั่งนิติบัญญัติเองเราก็มีการหารือเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยเช่นกันคร
0: ับมันก็เลยเป็นภาพภูมิอากาศที่จะเรียกได้ว่ารัฐบาลกระจายความเสี่ยงจากเดิมมีมาตรการเยียวยาแล้วเปลี่ยนจากการที่เยียวยาโดย 9,000 บาทเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปทางให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบในการด้านท่านกัลยานะครับในฐานะที่ก็เป็นรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยนะครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาชนเรื่องการทำประกันตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีการซื้อเบี้ยประกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนะครับ
2: ในรูปแบบลักษณะนี้จะมีตัวอย่างที่ทางภาครัฐจ่ายเบี้ยภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นโครงการที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลโครงการประกันภัยพืชปีหรือการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองหากพื้นที่ที่ทำนาหรือทำไร่ข้าวได้รับความเสียหายหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายค่ะรัฐบาลก็มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองค่ะแต่ว่าในส่วนของการประกันภัยที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลรัฐยังมีการเยียวยาอยู่เยียวยาคู่กันคือว่าส่วนหนึ่งรัฐก็เยียวยาแต่ในแง่ของประกันภัยมันจะเป็นเรื่องของการท็อปอัพก็คือจ่ายความเพิ่มเติมค่ะไม่ได้เหมือนโครงการภัยพิบัติในปัจจุบันที่รัฐโอนความเสี่ยงตรงนี้ให้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนะคะลักษณะจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าในหลักการคอนเซปต์เหมือนกันก็คือรัฐบริหารความเสี่ยงของภาครัฐในเรื่องของการวางแผนเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเป็นค่าเบี้ยประกันภัยมาแล้วก็บริษัทประกันภัยก็จะโดยการจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนหลักคอนเซปต์เดียวกันค่ะ
0: ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันเกี่ยวกับภัยพิบัติให้ประชาชนก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
2: คืออันนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านอื่นอย่างเช่น
0: เรื่องผลเกษตรมีอยู่แล้ว
2: ผลเกษตรช่วยเหลือมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในแง่ของอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ารัฐจะไม่จ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายอยู่เดิมและเรื่องของการเยียวยาจะโอนมาให้บริษัทประกันภัยเป็นคนจ่ายแทนทั้งหมดนะคะแต่ถ้าในแง่ของการประกันภัยพืชผลนี่คือรัฐยังต้องจ่ายด้วยแล้วประกันภัยก็จ่ายด้วยแต่รัฐก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยมันเหมือนจ่ายคู่กันทั้งหมดแต่ในแง่ภัยพิบัติตรงนี้คือรัฐจ่ายแค่ค่าเบี้ยประกันภัยแล้วหลังจากนั้นก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนประกันภัยไม่คุ้มครองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รัฐก็ยังเยียวยาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับครับคือความคืบหน้าตอนนี้บริษัทประกันภัยที่มีการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ากี่บริษัทประกันภัยแล้วครับ
2: ตอนนี้มี

0: มีบริษัทที่ร่วมรับประกันภัยทั้งหมด11บริษัทค่ะก็รับประกันภัยเรียบร้อยแล้วก็กรมธรรม์ก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดปีหน้าปี2570กรมธรรม์ก็เป็น1ปีค่ะค่ะ
1: ครับครับอาจจะเป็นปีต่อปีในการต่ออายุ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโดยหลักของการประกันวินาศภัยจะเป็น1ปีรอบ1ปีก็สามารถซื้อประกันภัยใหม่ก็คือรอบปีถัดไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องหลักเกณฑ์ล่ะครับท่านกัลยามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างกับการที่ครอบ
0: ค่ะจริงๆในตัวของหลักๆที่ถ้าในตัวของกรมธรรม์จะมีอยู่2กรมธรรม์ด้วยกันนะคะก็คือกรมธรรม์แรกจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองประชาชนที่เป็นคนไทยนะคะทีนี้มาดูในตัวของกรมธรรม์แรกก่อนกรมธรรม์แรกที่เราบอกว่าเราเน้นคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักดังนั้นในตัวของการสำรวจเบื้องต้นในตัวของที่อยู่อาศัยที่กรมการปกครองสำรวจเนี่ยค่ะมันจะมีที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านกับไม่มีทะเบียนบ้านในตัวหลักเนี่ยก็คือคุ้มครองทั้งหมดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะโดยไม่ดูว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่แต่ภายใต้หลักที่บอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะโดยเฉพาะนะคะดังนั้นในตัวของพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะอาจจะบวกลบเพิ่มนิดหน่อยของ30ล้านที่คาดการนะคะแต่ดังนั้นในตอนที่เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็คุ้มครองทุกคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ต้องมาระบุตัวตนตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยหรือเปล่าเพราะว่ากรมธรรม์เหมือนคุ้มครองครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ในตัวของภัยที่คุ้มครองจริงๆภัยที่คุ้มครองก็คือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ3ภัยหลักๆแต่ในตัว3ภัยหลักๆเนี่ยมันอาจจะครอบคลุมถึงภัยที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่เราให้ความคุ้มครองด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเงี้ยที่เรียกว่าอุทกภัยอะค่ะมันก็อาจครอบครอบมันก็คือครอบคลุมถึงในเรื่องของพายุพัดมาทำให้น้ำมันถล่มอะไรที่เกิดน้ำท่วมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะส่วนในเรื่องของลมพายุที่เราเรียกว่าวาตภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองไปครอบคลุมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ้าผ่าทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่เป็นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนในเรื่องของแผ่นดินไหวในตัวของแผ่นดินไหวในแง่ของการประกันภัยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิอันนี้เหตุการณ์ตัวสึนามิหรือคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในภัยของแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ภัยน้ำแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือระเบิดนะคะดังนั้นหมวดของสึนามิน่าจะอยู่ในเรื่องของอีกอันนึงที่เติมเต็มขึ้นมาจากการที่ภาครัฐขอให้คุ้มครองเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของภัยน้ำล้อมนะคะเดี๋ยว
1: ค่อ
0: ยไปเล่าภัยน้ำล้อมดังนั้นในคอนเซปต์ของ3ภัยด้วยกันตรงนี้รัฐบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวดเร็วคอนเซปต์ของการประกันภัยคือจ่ายเร็วจ่ายถึงเพื่อเป็นการเยียวยาให้ได้มากที่สุดดังนั้นจ่ายเร็วจ่ายถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในตัวของบ้านอยู่อาศัยเราก็เลยแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นคล้ายค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบค่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเกิดภัยแล้วจ่ายเลยแต่ว่าในภายใต้เกิดภัยแล้วจ่ายเลยเนี่ยในพื้นที่ที่ประกาศมันจะต้องเข้าเกณฑ์ว่าพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเขตสาธารณภัยที่ทางภาครัฐประกาศแล้วก็มีภาพว่าบ้านตรงนั้นอะเสียหายด้วยย
1: ัง
0: ไม่ต้องบอกหลักฐานแค่ว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ยังไม่ต้องบอกว่าเสียหายเท่าไหร่ก็รายงานเข้ามาในแง่ของการประกันภัยเนี่ยเราก็จะจ่ายทันทีภายใน15วันนับจากรายงาน
1: เดี๋ยวท่านกัลยาครับเรื่องหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามความเห็นจากทางด้านท่านสว.ก่อนเรื่องของการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้ให้กับประชาชนเดี๋ยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะครอบคลุมขนาดไหนยังไงนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนมุมมองของท่านสว.เองมองไหมครับพอหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนความเสี่ยงชนมาซื้อเบี้ยประกันให้ประชาชนโดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแบบนี้มองไงบ้างครับ
2: คือจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามกันนานในหลายตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างสินค้าเกษตรเนี่ย ก็มีความพยายามมานานละนะครับเพราะว่าที่แบบนี้การคำนวณความเสี่ยงเนี่ยความเป็น

0: ครับ
1: ผมมีข้อมูลนิดนึงครับว่าจริงๆงบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ล้านเฉลี่ยก็คือประมาณปีละ 60,000 ล้านนะครับส่วนงบเยียวยาเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปรวมตั้งแต่ปี54ตั้งแต่มหาอุทกภัยมาเนี่ยงบเยียวยาเฉลี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยใกล้
0: ๆครับ
1: ถ้าเราพิจารณาถึงตรงเนี้ยผมทราบข่าวว่าต่อกรมประทานครั้งนี้น่าจะซื้อกันที่ประมาณ15,000
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องมาดูโจทย์ว่าไอ้ส่วนคือถ้าเราคิดง่ายๆเนาะว่าเดิมเนี่ยเยียวยากันปีละ10,000อยู่ละ
0: ครับ
1: เราเอาตรงนี้มาซื้อ 15,000 ล้านสิ่งที่ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไรแต่เดิมส่วนใหญ่ที่เยียวยากันเนี่ยมันก็จะติดกันแค่ที่ประมาณ 9,000
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าตามเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือได้ว่าท่วม
0: ครับ
1: อันเนี้ยข้อดีที่ผมเห็นชัดๆเลย2ข้อคือ1มันจะมีส่วนที่เกินจาก 10,000 ขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยอยู่ในกรมธรรม์กับส่วนที่2ก็คือกระบวนการเบิกจ่าย
0: อ
1: ันเนี้ยโดยใช้กลไกเอกชนอย่างของประกันเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจออย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไหนทำได้เร็วก็เร็วถ้าท้องถิ่นไหนทำได้บางทีติดขัดหรือท้องถิ่นท่วมเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ทำได้ช้าแต่ถ้าพอมาเป็นกลไกที่เป็นเอกชนเนี่ยผมคิดว่าความเร็วของก้อนแรกเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 100,000 เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆแบบเร็วๆนะก็คือรัฐบาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ล้านเพื่อส่วนนี
0: ้
1: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามต่อนะครับว่าอย่างปีเนี้ยทำปุ๊บแล้วหลัง1ตุลาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันรับไปเนี่ยจะยังไงอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปในปีต่อไปครับ
2: ครับก็เข้าสู่คำถามของท่านกัลยาเลยครับเมื่อสักครู่เลยว่าเป็นข้อกังวลหลายคนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมหลายพื้นมันเกิดเหตุก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีความยืดเยื้อมาเกิดขึ้นซ้ำถ้าสมมติว่าจากที่กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม่แล้วถ้าเกิดมีการท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุมาแล้วอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่ไหมครับ
3: อาจจะต้องแยกภัยว่าภัยเกิดก่อน1ตุลาคมนะคะถ้าไหนที่ภัยที่เกิดก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วล่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันจะเป็นเข้าเกณฑ์การจ่ายเยียวยาของภาครัฐเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยก็ชัดเจนในเรื่องของระบบเยียวยาก็คือสามารถที่จะยื่นขอเยียวยาภาครัฐผ่านระบบที่เป็นแอปทางรัฐได้แต่ทีนี้ในส่วนของประกันภัยบอกว่าเป็นภัยทำให้เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันก็จะเป็นภัยใหม่ละค่ะดังนั้นในตัวภัยใหม่เมื่อเกิดในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ประสบภัยใหม่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละส่วนที่แยกกันมาชัดเจนอันเนี้ยประกันภัยต้องรับผิดชอบแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเก่าแล้วรัฐก็รัฐยังให้การเยียวยาในเรื่องของระบบประกันระบบการเยียวยาของภาครัฐอยู่อันนี้ก็ทางภาครัฐเลยอันนี
0: ้
3: รัฐบาลก็ไม่ได้ติดกัดในแง่ของนโยบายที่คุยกันในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องประกันภัยก็คือว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะค่ะก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นภัยที่ต่อเนื่องมาเลยก็คือพายุถล่มใหม่น้ำท่วมใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้ค่ะ
0: ครับ
3: หลักการแต่ว่าอย่างไรก็ตามไปในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อประกันเรากำลังคุยในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางปภ.ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเกษตรกรของประชาชนที่ได้รับค่ะมันก็จะมีการที่บอกว่าจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าอันไหนที่อยู่ในประกันภัยอันไหนที่อยู่ทางปภ.ที่เยี่ยมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประกันภัยกับปภ.ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นมุมมองเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับประชาชนที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสามารถที่จะยื่นเคลมตามช่องทางต่างๆได้สำคัญคือรูปถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับก็จะเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันภัยใหม่ถ้าเกิดหลังเกิด

0: ท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติด
2: จริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอปยังเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วยถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาติดตามรายการมองรัฐสภาช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่เรามีการพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาคมประกันวินาศภัยไทยการจะยื่นเคลมเยียวยาต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงมุมมองจากท่านสว.เองที่มองเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนในการคุ้มครองภัยพิบัติถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเรื่องของการเยียวยาแบบเดิมเพราะเรื่องของเอาบริษัทเอกชนได้เข้ามารับความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาที่ทั่วถึงและก็รวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเสียงจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครับว่าจะมีมุมมองสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เป็นวันที่7แล้วที่น้ำมันท่วมบ้านของผมนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กันหลายคนอยู่7คนนะครับก็มีพ่อมีแม่นะครับพ่อก็70กว่าแล้วครับเขาอยู่ชั้น2นะครับส่วนผมกับครอบครัวเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็จะมีแม่ยายแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนนะครับพอดีว่าคืนนั้นน้ำก็ขึ้นตีหนึ่งเท่านี้ไม่รู้ทำไงก็เลยต้องขนของทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาบนบ้านครับแล้วแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงเช้าน้ำก็ขึ้นเราทำอะไรไม่ทันแล้วครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องก่ออิฐก่อปูอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราไปเอาเครื่องสูบมาได้แต่เอากระสอบทรายมากั้นหน้าปากทางแล้วก็ดูดน้ำออกให้มันลดระดับลงมานิดนึงก็ยังดีครับตอนกลางวันเนี่ยเราเลี้ยงลูกข้างบนไม่ได้มันร้อนมากๆเลยก็อยู่กลางน้ำแบบเนี้ยแล้วก็มากก็ตู้ทั้งหมดในบ้านเนี่ยก็คือพังหมดเลยเพราะว่าเป็นตู้ไม้อัดน่าจะประมาณ10กว่าตู้นะครับ10กว่าใบครับต้องทิ้งหมดทุกอย่างนะครับก็การเยียวยาของรัฐน่ะจะได้ตอนไหนแล้วก็จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าความเสียหายครั้งนี้ก็คือตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรครับตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ก็อย่างสภาพนะครับก็รับสภาพแล้วก็ปรับตัวอยู่กับมันไปก่อนตอนนี้เห็นน้ำลดลงมาประมาณนิ้วนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคือดีใจกันทั้งบ้านนะแค่นิ้วเดียวผมก็ดีใจแล้วสิ่งที่มันเป็นร้ายแรงที่สุดเลยห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้พวกผมก็ต้องตามมีตามเกิดนะครับก็หาของกินอะไรเนี่ยผมก็ต้องล่องเรือไปตามท้องนาเนี่ยครับเพื่อจะไปออกปากทางเพราะว่ารถใหญ่นะครับออกไม่ได้อยู่ถนนขุมทองลำต้อยติ่งนะครับติดกับคลองตะสอนนะครับก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลด้วยนะครับยังไงก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: น้ำมันท่วมเข้ามาหลายวันแล้วพืชไร่เล็กน้อยน้อยมันได้เสียหายไปมากหมดแล้วก็อยากจะทราบว่าทางการเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรบ้างช่วงมานานแล้วครับหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วอยากจะฝากกับท่านที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าเกษตรกรแถวนี้เขาเดือดร้อนกันเยอะก็อยากจะให้ท่านด้วยช่วยเหลือเยียวยาบ้างเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับท่านที่ได้สูญเสียสิ่งของไปกราบขอบพระคุณครับท่านทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ขอได้ช่วยดูด้วย

0: และแค่นี้พอครับ
1: ดีช่วยได้ระดับหนึ่งอะนะ 9,000 อะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมถึงอีกอย่างเช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำมาหากินนะเนอะมันก็ต้องทำใหม่ต้องซ่อมบางอย่างที่มันแช่น้ำพวกสว่านอะไรบางตัวมันก็เก็บไม่ทันเครื่องมือบางอย่างมันก็จะน้ำหรือก็เป็นสนิมเข้าน้ำลดก็น่าจะได้เงินเลยอ่ะเพราะเราต้องไปทำมาหากิน
2: ครับนั่นก็ถือว่าเป็นมุมมองของในแต่ละพื้นที่นะครับท่านสวพอได้ฟังแบบนี้แล้วมองว่าเรื่องการเยียวยามันเพียงพอไหมฮะยังไงบ้างฮะ
3: คือจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ฟังท่านกัลยานะครับจริงๆผมก็มีคำถามในเรื่องเฉพาะท่อนเยียวยาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ภาคเหนือตอนนี้เจอนะคร
2: ับ
3: ประเด็นอีกอันนึงคือการช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบอาชีพอย่างตอนนั้นเนี่ยเงินเยียวยาที่เราก็ต้องติดตามให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นปีนะครับคือท่อนที่เป็นปีนี่คือท่อนเยียวยาเกษตร
2: ครับ
3: คือนอกจากตัวบ้านท่วมแล้วเนี่ยอย่างตอนเหนือตอนนั้นก็คือมีอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นชัดเลยครับอย่างก็คือมีสวนข้าวโพด
2: พื้นที่การเกษตร
3: อย่างเงี้ยเสียหายซึ่งของกระทรวงเกษตร
2: ครับ
3: แล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดของกระทรวงเกษตรอีกแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย
2: ครับ
3: ไม่แน่ใจด้วยว่าอย่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนบางท่านขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยตอนที่จะไปขอเยียวยาเนี่ยจะมีประเด็นตรงเนี้ย
2: พอจะเข้าเกณฑ์ในการเยียวยาหรือเปล่า
3: ใช่
2: ครับ
3: นะครับแล้ว อย่างตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดข้าวโพดนี่เหมือนจะปรับกว่าบาทต่อไร่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เกินครัวเรือนแล้วไม่เกิน30ไร่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกว
2: ่
3: าตรงนี้เข้าไหมและไอสาระสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับว่าของภาครัฐเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนอื่นๆเพราะว่ามันช่วยแค่มันช่วย 9,000 เนาะแต่ถ้ามันเป็นอย่างกรมธรรม์เนี่ยอันนี้ต้องสำแดงภาพอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยถ่ายมาเฟอร์นิเจอร์เสียหายอาคารประกันภัยมันต้องชดเชยอันนี้มันจะข้อดีถ้าพิสูจน์ได้มันดีกว่าแน่ๆละเพราะฉะนั้นณตอนเนี้ยถ้าใช้กลไกที่มันเป็นประกันภัยเนี่ยมันน่าจะสำหรับคนเสียหายมันน่าจะได้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วแต่เมื่อกี้เข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าเพราะว่ากี้ท่านกัลยาก็ย้ำว่าหลักๆคือบ้าน
2: ครับ
3: แต่ว่า
2: ความเสียหายที่อยู่อาศัย
3: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างสวนของกระทรวงเกษตรเดิมหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันต้องบอกพี่น้องต้องมี2ท่อนต้องแยกกัน
2: คือตรงนี้หมายถึงว่าความชัดเจนมีแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการนำประกันภัยของบริษัทเอกชนเข้ามาเยียวยาแต่ในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เกี่ยวกับเยียวยาของกระทรวงเกษตร
3: ต้องไปกระทรวงเกษตร
2: แปลว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ได้จากตรงน
3: ั้
2: น
3: ถูกครับ
2: ครับกลับมาที่ทางด้านท่านกัลยาแหละครับพอเห็นมุมมองจากประชาชนที่สะท้อนมาแบบนี้แล้วการเยียวยาความเสีย 100,000 บาทเลยใช่ไหมฮะ
4: คือต้องแยกนิดนึงนะคะว่าในตัวของความเสียหายยังเข้าใจว่าความเสียหายเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมนะคะประธานมีผลแต่ว่าในตัวนั้นน่ะก็สามารถที่จะขอการเยียวยาจากผู้ใจค่ะว่าการเยียวยาที่อยู่อาศัยการดำรงชีพเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลก็คือเยียวยาด้วยระบบทางรัฐแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้ก็ขอรับการเยียวยาได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เอาตัวอย่างบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุหลังจาก
3: 1
4: ตุลาเกิดพื้นที่ที่เป็นภัยใหม่ภัยใหม่แล้วมันเกิดเหตุหลังจาก1ตุลาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือยังไงในเบื้องต้นก็คือรายงานมาช่องเคลมต่างที่บอกอาหารสีช่องทางแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยจะรีบจ่ายเลยในตัวของความยังไม่ต้องไปดูอะไรว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้องดูค่ะก็

0: หมื่นบาทก่อน10,000 บาทเนี่ยภายใน15 วันหลังจากที่เรามีการเช็คข้อมูลถูกต้องแล้วว่าคนที่จะต้องจ่ายให้เขาเป็นใครไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยินยอมให้จ่ายให้กับใครอาจจะยินยอมให้จ่ายให้กับผู้เช่าหรือยินยอมให้กระจายให้กับคนที่ดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเป็นคนยินยอมให้ดังนั้นเมื่อเราตรวจคนที่มีสิทธิ์ได้รับความค่าสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์นี้น้ำท่วมแค่ถ่ายเราจะมีคำแนะนำว่าให้ถ่ายภาพบ้านยังไงคะแค่บ้านถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายเลยเบื้องต้น10,000 บาทนะคะทีนี้ในส่วนเกิน10,000 บาทอันนี้มันต้องประเมินความเสียหายแต่ในแง่ของการประเมินความเสียหายของประกันภัยเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างง่ายค่ะแต่ว่าจะต้องรายงานข้อมูลให้ทราบว่าบ้านน้ำท่วมประมาณบ้านเป็นแบบไหนบริเวณบ้านกว้างขวางเท่าไหร่บ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในตัวเทมเพลตก็คือระบบของประกันภัยมันจะมีการคำนวณให้ว่าในพื้นที่การเสียหายแบบเนี้ยจะเสียหายประมาณกี่บาทนะคะเสียหายกี่บาทแล้วเราก็จะคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งยืนยันระหว่างเจ้าของบ้านกับประกันภัยค่ะว่าโอเคจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประมาณนี้นะตกลงไหมแล้วเราก็โอนค่าสินไหมทดแทนให้ภายใน15วันเหมือนกันเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปแบบนี้ก็จะรวดเร็วแต่ว่าในส่วนของความคุ้มครองของบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราจ่ายไปแล้ว 10,000 บาทวงเงินความคุ้มครองก็จะเหลือประมาณ 90,000 ใช่ไหมคะส่วนเกินก็คือจ่ายเพิ่มไปที่ 90,000 บาทก็รวมเป็น 100,000 บาทอันนี้โดยหลักการก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของน้ำท่วมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าบางพื้นที่ไม่ได้ท่วมแต่บางพื้นที่หมายถึงว่าน้ำล้อมบ้านจนออกไปทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านแต่บ้านไม่ท่วมน้ำล้อมหมายถึงว่าบ้านไม่ท่วมแต่ออกนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าถูกตัดขาดอะไรนะ
1: กระทบออกเดินทางลำบาก
0: กระทบใช่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กระทบในการเดินบริษัทประกันภัยจะจ่าย 10,000 บาทที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแต่ส่วนเกินจาก 10,000 บาทตรงเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะดูว่าช่วยเบื้องต้นในเรื่องของการที่ขาดการดำรงชีวิตโดยปกติอะค่ะโดยปกติสุขอันนี้ก็คือต้อง7วันขึ้นไปแต่ถามว่าแล้วถ้าบ้านถูกน้ำล้อมดีๆแล้วมาถูกน้ำท่วมล่ะมาถูกน้ำท่วมอ่ะจะจ่ายยังไงก็คือบอกว่าเนื่องจาก 10,000 บาทมันถ้าบ้านถูกน้ำล้อมจะจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ 90,000 บาทค่ะหลักการก็จะประมาณนี้ดังนั้นในรูปแบบของประกันภาคเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยระบบการแจ้งกันระหว่างกันเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงพื้นที่ในการไปสำรวจไม่เหมือนที่ภาครัฐเยียวยาภาครัฐต้องลงมือไปสำรวจใช่ไหมคะนับชิ้นกระเบื้องนับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเร็วเมื่อประเมินแล้วมันไม่มีข้อโต้แย้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้เลยประมาณนี้ค่ะ
1: ท่านกัลยาครับเข้าใจว่ากรมธรรม์นี้เนี่ยมีผลถึง1 ตุลาคม 70ในระหว่างรอบปีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะกี่รอบก็คือไม่จำกัดรอบก็เยียวยาไม่เกิน 100,000 อันนี้เข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นกรมธรรม์ที่แบบพิเศษเฉพาะมากไม่เคยมีกรมธรรม์ไหนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ากรมธรรม์ปกติของบริษัทประกันภัยทั่วไปสมมติเปิดเคลมไปแล้ว100,000จะเคลมอีกไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ต้องจ่ายเบี้ยใหม่ถึงจะเคลมได้นะคะแต่ว่าในตัวกรมธรรม์เนี้ยเราไม่จำกัดครั้งการเคลมเลยเจอน้ำท่วมรอบ1เบิกไป100,000แล้วรอบ2ก็เบิกไปได้อีกรอบ3ก็เบิกไปได้กี่รอบก็ได้หรือรอบนั้นจะเป็นแผ่นดินรอบต่อไปเป็นแผ่นดินไหวรอบต่อไปเป็นลมพายุแยก 100,000 บาทออกจากกันเคลมได้ทุกแต่ว่าเราไปลิมิตความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์กับภาครัฐแค่นั้นเองว่ารวมวงเงินประกันภัยที่จะจ่ายตามโปรเจกต์เนี้ยก็คือตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี้ยค่ะ 75,000 ล้านอันนี้คือ 75,000 ล้านคือวงเงินประกันสูงสุดที่ประกันภัยคุ้มครองแต่ว่าต่อรายต่อค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ในรอบปีไม่จำกัดครั้งแต่แค่วงเงินเพดานของประกันภัยอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทครอบคลุม 30 ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประช

0: ชาชนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วท่านสวแล้วครับมองพอเห็นมุมมองจากทางด้านของสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วการซื้อประกันให้กับประชาชนประกันตรงนี้ในมุมท่านสวมองว่าอาจจะดีกว่าแต่มันก็จะมีความเสี่ยงไหมครับว่ามันจะเกิดความยากเกมไม่มีจุดสิ้นสุดไม่จำกัดครั้งเลยเพราะว่าไทยของเราตอนนี้เนี่ยภัยพิบัติก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยคร
2: ับก็ประเด็นนี้น่าจะคล้ายๆอย่างก็อาจจะคล้ายๆตอนโควิดเนาะตอนโควิดเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีบริษัทประกันภัยบางบริษัทที่มีการกะขายกรมธรรม์ไปแล้วก็ล้มไปเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็ถามว่าผมคิดว่ามันดีขึ้นแน่ๆแหละเพราะว่าในแง่ของการบริหารก็ประมาณอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวต่อไปว่าที่ห่วงขั้นต่อไปเนี่ยโดยปกติของปีนี้เกิดเหตุมาก
0: ๆ
2: คำนวณคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วปีหน้าเนี่ยเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้น
0: อ
2: ันนี้โดยหลักการปกติของการประกันภัยเลยนะครับซ
0: ึ่
2: งก็โดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าเป็นไปได้สูงมากที่ปีหน้ารัฐบาลน่าจะต้อง
0: มีการจ่ายเบี้ยเพิ่ม
2: จ่ายเบี้ยเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างเศรษฐกิจปกติเลยเนี่ยอย่างพื้นที่สมัยก่อนปีถัดมาเนี่ยบางบริษัทไม่รับประกันภัยเรื่องแผ่นดินไหวเลยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจว่าด้วยรัฐบาลมีการประสานงานนะครับก็เข้าใจว่ายังไงปีหน้าคงมีการรับแหละแต่ว่าทุนของประกันทุนอาจจะปรับหรือเปล่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายประกันภัยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น
0: ครับแปลว่าในมุมของรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
2: บริหารจัดการ
0: ที่ปกติเนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ10,000ล้านต่อปี
2: ครับ
0: แล้วเรามาการซื้อประกันเนี่ย15,000จะต้องมีการตั้งเพดานขึ้นไปอีก
2: ใช่ครับ
0: ครับถ้าสมมติมันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคต
2: ครับ
0: อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองในมุมที่เลวร้ายที่สุดว่าหากเกิดในลักษณะเหมือนโควิดที่บริษัทประกันไม่มีการจ่ายตรงนี้ท่านสวในฐานะกรรมการพาณิชย์จะติดตามยังไงครับ
2: ไอ้ตัวนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจกรรมการเศรษฐกิจซึ่งผมเป็นโฆษกอยู
0: ่
2: นะครับไอ้ตรงนี้โดยหลักการพื้นฐานเนี่ยคือถ้ามีบริษัทประกันมีปัญหาเนี่ยมันจะไปที่กองทุนของคอปปก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยของประกันนะ
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีกองทุนตรงนั้นในการรับมือแต่ว่าในตอนนี้เงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยถ้ากรณีกรมธรรม์พิเศษกับรัฐบาลอย่างนี้มันสามารถเข้าไปใช้กองทุนได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะต้องมีการวางแผนในตรงนั้นว่าจะรับมืออย่างไรเพราะจริงๆกองทุนตอนถ้าผมเข้าใจถูกนะยังมีประเด็นตอนที่จะมีโจทย์ว่าจะรับมือยังไงจะเก็บเงินเข้ากองทุนยังไงเพราะว่ามันมีความเสียหายจากหลายบริษัทที่ล้มหายไปตอนนั้นนะครับแต่กลไกเครื่องมือใช้กลไกแบบนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นโจทย์มันก็คือมันจะไปกระทบเป็นค่าเบี้ยประกันใหม่ของปีหน้า
0: อัน
2: นี้ที่รัฐบาลอาจจะต้องตั้งใจ
0: ครับครับมาถามที่คือมันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยหรือว่าการเยียวยาประชาชนคือในทางความเสี่ยงครับของสมาคมเนี่ยแล้วก็มีการดึงเอามันมีโอกาสไหมครับท่านที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไม่จ่ายเยียวยาให้ประชาชน
1: ตอบในสิ่งที่พาดพิงกับตัวเองด้วยนะ
0: ค
1: ะคืออาจเทียบสองอันคือเรื่องของประกันโควิดกับตัวของประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่ากระยาก็ไปตอนนี้ไปรักษาการเป็นผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ดูแลบริษัทประกันภัยบริษัทตอนโควิดอยากจะสร้างความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะว่าการประกันตอนโควิดกับการประกันตอนที่เป็นภัยพิบัติอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนประกันที่เป็นอุบัติใหม่เราไม่เคยมีสถิติไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วการรับประกันภัยตรงนั้นน่ะแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยเนี่ยความคุ้มครองของกรมธรรม์มันค่อนข้างสูงแล้วจำนวนความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยมันสูงมากของแต่ละบริษัทประกันภัยแล้วสิ่งที่มันเกินกว่าการคาดหมายตอนนั้นคือไม่มีการทำประกันภัยต
0: ่
1: อดังนั้นเพราะว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยรับความเสี่ยงไว้เองรับความเสี่ยงไว้เองอ่ะรวมค่าสินไหมทดแทนของ5บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยมันเกือบแสนล้าน

0: เกือบแสนล้านเนี่ยบริษัทก็เลยไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะจ่ายค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนนะคะมันก็เลยต้องเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทอันนี้คือรูปแบบของการประกันภัยโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นซัพพลายไม่ว่าบริษัทประกันวินาศซัพพลายจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วยสาเหตุใดก็ตามกองทุนก็ต้องรับภาระในการที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทุกรายไม่ได้แตกต่างกันเหมือนเราเกิดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังนั้นบทบาทของกองทุนที่อยู่ข้างหลังเหมือนกองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนเงินคุ้มครองเงินฝากของแบงก์เหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันบทบาทของกองทุนก็เหมือนกันนะคะดังนั้นในตอนนี้หนี้ของกองทุนประกันไว้หน้าสภัยที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านเนี่ยก็ยังทยอยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มันต่างค่ะต่างจากการประกันภัยพิบัติอยากจะสร้างความมั่นใจก็คือการประกันภัยพิบัติตรงนี้ไม่ได้ทำแบบรูปแบบเดียวกับประกันโควิดเพราะว่าตอนนี้เราใช้ในเรื่องของการประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมนะคะพอประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยเนี่ย11บริษัทที่คัดเลือกมาเนี่ยมันเป็นการที่กลั่นกรองมาอย่างดีก็คือคัดเกณฑ์มาอย่างดีแล้วว่าบริษัทที่มา11บริษัทเนี่ยหน่วยงานกำกับก็คือสำนักงานคปภ.ให้ความเห็นชอบว่า11บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงมีในเรื่องของความมีเรื่องของเงินกองทุนเพียงพอในเรื่องของความรับผิดที่เรากำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 100,000 บาทต่อครั้งต่อรายแล้วทานบาทต่อกรมธรรม์แต่นอกเหนือจากนั้นที่จะบอกว่าบริษัทภัยแล้วเนี่ยค่ะยังมีบริษัทประกันภัยต่อที่เรามีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกด้วยมีประมาณเกือบ100บริษัทที่มาร่วมค่ะที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วบริษัทที่อยู่ทั่วโลกตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เราคัดเลือกว่าเขาต้องมีเรตติ้งไม่น้อยกว่า A+ เรตติ้งไม่น้อยกว่า A+ ก็คือภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการจ่ายอย่างรวดเร็วแล้วมาให้โอนเงินเข้ามาอย่างประเทศไทยเพื่อให้เราจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วอันเนี้ยดังนั้นในตัวของประกันภัยเรานอกจากเราทำประกันภัย11บริษัทภายในประเทศแล้วเนี่ยมันยังมีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าตัวอย่างไหนที่มันทำให้เกิดบอกว่าเห็นภาพว่าบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงที2554ที่น้ำท่วมหนักอะค่ะในปีนั้นอะพอมีน้ำท่วมหนักเนี่ยประกันภัยจ่ายเคลมไป440,000ล้าน
1: ครับท่านกัลยาครับพอเห็นมุมมองเลยครับของความเสี่ยงที่ในอนาคตไม่น่าจะมีเหมือนโควิดอยู่แล้วนี่ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ประชาชนก็พอจะได้เห็นแล้วว่าการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันโดยการคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับโควิดนะครับส่วนใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของมาดยื่นเคลมพร้อมกับหลักฐานต่างๆผ่านช่องทางที่ก็มีการสะท้อนไปแล้วนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสว.ภรวัตตังสิริรวมไปถึงท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านสว.ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ท่านกัลยาขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการมองรัฐสภาวันนี้รายการหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
5: นี่ไง
6: เป็นหมออะไรครับ
7: หมอผี
4: พาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
8: คำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
4: ไว้ไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
10: เข้มจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย

0: การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับของประชาชนของพวกเราทุกคน
1: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
3: มันจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
4: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนคุ้มค่าที่สุด
5: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
6: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
7: สิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
9: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
10: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
9: ตรงนี้เนี่ยนะ
10: ใช่นี่ไง
11: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัดวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ในเวลา5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2560สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ผมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ับกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆครับถ้าตีเพลงส่งไปกีตาร์ก็ต่อได้หมดเลยครับ
1: กูเกิลชอบเล่นดนตรีสากลแต่ผมชอบเล่นดนตรีพื้นบ้านครับเล่นด้วยกันทีไรมันทุกที
2: เกิลจ้าไปเร็วถึงเวลาแล้วลูกพี่เรียกลื่นๆแต่เธอพิธีลื่น

0: แต่ผมจับ Google และดนตรีบ่อยที่สุดก็คืองานศพเพราะว่าจะได้เรียนรู้วิชาสับเปลือด้วยผมกับ Google รู้จักตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อนุบาล2คณะ Google น้อยอยู่ครับ Google บอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละใกล้ๆบ้านผมไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกันพ่อของ Google เล่นดนตรีด้วยแล้วก็แม่ผมร้องดนตรีด้วยครับก็รู้จักกันวงดนตรีคล้ายๆเหมือนโบรัมอะคร
1: ับ คล้ายๆแต่ว่ามันเปลี่ยนจากพินแคนเป็นซอ
2: มันแบบคาเมนออกคาเมนเมน
0: ผม2คนเล่นด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ชอบดนตรีเหมือนกันเลยครับ
1: ดนตรีกันเลยครับ
3: น้อยๆน้อย
1: ๆมีพ่อแม่สอนแล้วก็ตาน้อยแล้วก็ชอบที่เล่นดนตรีไม่ต่ำกว่า10ชิ้นขึ้นนะที่เล่น
0: รู้จักกันกับตาน้อยแบบเป็นครูดนตรีพิพาทอายุ73ครับ Google กับบีมพาผมไปบ้านตาน้อยครับสอนละนาดก่อนนะครับก็สอนเพียงง่ายๆครับพื้นฐานครับ

0: สอนฟรีครับตอนเรียนไปสักพักหนึ่งตอนมาพาไปเล่นดนตรีส่วนมากไปแต่งงานศพครับที่เล่นงานศพไปเบิร์ดแล้วก็เป็นสับเปลือด้วยครับ
1: งานศพงานเห็นสามารถทำสับเปลือคนเดียวก็เลยไปทำเอาศพใส่ลงแก้ผ้าขอขมาแล้วก็เอาศพใส่ตู้เย็นครับบทสวดก็เรียนจากอาจารย์จูเนียร์บ้างแล้วก็เรียนกับตาน้อยบ้างครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่ศพมาจากโรงพยาบาลศพวางไปเป็นแค่แล้วก็วางแล้วก็เอามือออกมาจากผ้าแล้วก็รดน้ำศพแล้วก็ช่วยยกลงเดียวก็เอาศพขึ้นเมนชาวมะพร้าวรับหน้าศพนี้เป็นอาจารย์เป็นคนทำครับพอทำพิธีข้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาศพเข้าไปในเตาแล้วก็เริ่มจุ่มโป่ง
0: ครับตอนเผาก็ต้องผ่าเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็เก็บกระดูกครับ
1: แล้วก็ยังไม่เสร็จพิธีครับเอาอัฐิมาเป็นแบบทำเป็นรูปร่างคนฉลองอัฐิครับต้องมา
2: คาติรัตนังโลกี
1: ถ้ามีตัวน้อยอยู่เขาก็เลยไม่ค่อยคุมพวกผีได้ครับกีตาร์จะเป็นคนขวัญอ่อนครับก็เลยกลัวง่ายกว่าผมครับ
3: บางอย่างหายไปจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่โหด
0: ผมก็กลัวอยู่นะครับทำสับเปลือกแรกก็กลัวเข้าวัดแล้วผมเจอผีตอนนั้นประมาณ2ทุ่มผมอยากกลับบ้านครับแล้วไม่มีใครเป็นเพื่อนไปส่งผมก็มาเส้นวัดพรมขับจักรยานมาทางนี้แหละปึ๊บขับมาอยู่ตรงนี้ผมก็มองซ้ายขวาเนาะแล้วผมเห็นหัวใครไม่รู้อยู่ตรงนี้ผมเจอตอนนั้นผมสติผมหลุดเลยผมขับจักรยานมือสั่นสติหลุดผมก็ไปหาอาจารย์น้อยครับให้รอพ่อแม่มารับก่อนครับ
4: เฮ้ยทางนี้
1: นั้นก็เป็นห่วงเพื่อนไงก็ว่ามันอยู่ว่าทำไมมาคนเดียวก็จริงๆก็ไม่กลัวเขาแต่ว่าก็เป็นห่วงเพื่อนเดียวส่วนตัวเคยเจอครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่าเหมือนเรื่องธรรมดาเราเห็นเขาเห็นเราก็เรื่องธรรมดาแต่ก็บอกว่าก็ตั้งใจดีเพราะว่าเรามาดีเขามาดีเราก็มาดีเขาไม่ทำร้ายถ้าเราไม่ลบหลู่เขาทำงานสับเปลือกก็เมื่อไปการส่งเขาไปครั้งสุดท้ายแล้วเจ้าที่แถวนี้ก็จะเอ็นดูพวกเราพอทำสับเปลือกความกลัวมันก็ลดลงครับ
0: ช่วงนี้เริ่มไม่กลัวแล้วครับเริ่มชินแล้วครับยิ่งทำสับเปลือกกับ Google บ่อยยิ่งไม่กลัวครับไปกับเพื่อนครับ
1: ช่วงปิดเทอมปีที่แล้วครับก็งานเข้าเยอะครับบางทีถ้าอาจารย์จูเนียร์แกไม่ว่างมาครั้งผมก็ทำแทนบ้างอัธยาศิลป์บ้างเป็นเหมือนความชอบเลยครับ ชอบทำงานชอบอยู่กับนี้ก็เลยมาทำครับตอนนี้ก็ยังรับงานสับเปลือกยังไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอายุยังไม่ถึงครับแล้วก็ยังไม่บวชครับวิชายังไม่เต็มตัวครับ
1: ถ้ามีอาจารย์เรียกไปก็ไปครับไปช่วยจับเนื่องจับนี่ครับ

ครับที่เริ่มทำเมนจิ๋วเริ่มมาจากบ้านผมไปบ้านนอกมีเป็นญาติเผาสุนัขเผาแมวเงี้ยครับก็ผมก็เลยคิดชอบไปมาทำกลับมาทำที่นี่แรกผมก็ไป

0: ไปขออิฐจากวัดประมาณ2อันครับมาทำไปเชิงตะกอนก่อนเอาดินกรบๆให้พื้นมันแข็งตัวแล้วก็เอาอิฐมาวางแล้วก็ทำเป็นโดมทำเหมือนเป็นบ้านแต่ว่าบ้านมีป่องอะไรเฉยเล็กแล้วก็เอาไม้วางแล้วก็เอาน้ำมันราดแล้วก็จุดครับสัตว์ที่ตายแล้วก็เอามาเผาครับแม่ก็เคยเผาครับตัวเล็กแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกหนูนกนี่ครับส่วนมากถ้าโทรหากีตาร์มียายนี่ตายก็แล้วก็ทำโรงอ่ะโรงจากกล่องนมแล้วก
1: ็ก็ใช่อยู่ครับวิชาสับปะรด
2: สัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: เดี๋ยวมา
1: เองทำอย่างนี้ทำเหมือนเกษตรกรก่อน
0: เจสุกติเด้อให้ไปพบภูมิที่ดี
2: 5ทีแรกจะมีควันครับควันเยอะนี่ก็เลยอยากทำเตาเผาที่แบบไม่มีควันไร้ควันเผาสัตว์เล็กๆก็คือสุกติไร้มลพิษครับ
3: จากการเผาศพ1ศพในอดีตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ113กิโลกรัมทำให้เมนในยุคปัจจุบันหันมาเปลี่ยนเป็นเตาเผาศพชนิด2ห้องเผาเพื่อลดมลพิษกันหมดแล้วถึงแม้รูปร่างเมนภายนอกยังคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยโครงสร้างที่มีความหนาแข็งแรงทนทานต่อความร้อนไม่น้อยกว่า 1,400 องศาเซลเซียสและยังมีหัวเผาไฟถึง2จุดด้วยกันหัวแรกจะถูกติดตั้งในห้องบรรจุศพเพื่อเผาร่างไร้วิญญาณซึ่งจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะเกิดเป็นควันฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นและก๊าซส่วนเกินลอยขึ้นมายังห้องด้านบนคราวนี้หัวเผาที่2ก็จะเริ่มทำงานเผาควันและก๊าซซ้ำอีกรอบจนหมดสิ้นทำให้มีเกิดควันหรือหมดที่เราเห็นกัน
0: นี่ดูอิฐดิเผื่อมีมั้งอิฐนี่จัดดูสิใช่ไหม
2: ได้ไหม
0: ถ้าใช่นี่มันก็เร็วนะเพราะมันเป็นสีมันมีสองอันไงเห็นไหม
2: ได้เลย
0: เออเอาอีกหนึ่งด้วย
2: เกียงอาเกียง
0: อีกสองก็ได้เพราะว่าใส่ไปทุกข้างๆมากว้างไป
2: มันจะวางไงวะ
0: เดี๋ยวนี่ขอจานเนี้ยไอ้นั่นมาทับ
2: นี่เป็นประตูของหัวพ่นไฟครับลมมาทางนั้นก็ได้ออกซิเจนที่มันเข้าไปทำให้ไฟมันลุกแรงครับตั้งใจทำเมนจิ๋วแบบไม่มีควันเยอะครับสูบแรกสูบจิ้งจกครับก็ลองเอาเทียนเป็นเชื้อไฟเทียนมันก็เป็นเหมือนน้ำมันแต่เวลาติดไฟได้ง่ายเลยอยู่ได้นานความร้อนมันได้ที่แล้วก็เผาไหม้สมบูรณ์แล้ว
0: จุดตาจุดติจุดตังอรหังจุดติ
2: อันนี้จะมีเป็นใช้เป็นหัวเชื้อที่เป็นแก๊สกระป๋องพ่นนะครับเป็นไงเวลาหัวพ่นไฟมันทำงานก็ไม่ต้องไปหาไม้ครับถ้าเป็นฟืนมันก็จะมีควันเยอะมีควันเยอะถ้าไฟแรงควันก็จะน้อยครับเผานี้ก็ไฟแรงครับเลยต้องให้พ่อกีตาร์มาอยู่ด้วยครับเวลาไฟไหม้ก็ได้ช่วยนะมีควันบ้างครับควันเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ลองใช้ฟองน้ำดักควันก็ไม่เวิร์กครับด้วยฟองน้ำมันก็เหมือนเป็นโฟมแค่โดนไอร้อนเยียบมันก็ละลายแล้วครับฟองมันเตี้ยเดียวอิฐมันน้อยแล้วครับแล้วก็ยิ่งมาเจอไฟที่มันหนักหนานี้ก็ไหม้หมดเลยครับ
4: มีพริกหน้าเตาอีกแต่ว่าทำไมยิ่งเขียงยิ่งเลยหน้าเตา
2: จริงๆก็เซ็งนิดหนึ่งครับไม่ใช่เป็นที่คิดไว้อะอย่างน้อยก็ได้ทดลองนะครับระบบเมนจิ๋วก็ไม่เหมาะกับการใช้ฟองน้ำเนี่ยยังมีควันอยู่แต่ก็น้อยลงครับจากที่เคยทำมาก็เฟลครับแต่ก็ยังจะทำอยู่ครับมันเป็นเตาที่พวกผมสองคนทำขึ้นมาครับในอนาคตก็อยากให้ควันน้อยลงกว่านี
0: ้ก็ต้องมีแบบเผาควันไหมคร
2: ับ ต้องสร้างไอห้องหัวเผาควันครับหัวเผาสองตัวเผาศพกับเผาควันครับถ้าเผาศพก็จี้ตรงนี้เอาวางตรงนี้เผาตรงนี้แต่ถ้าเผาควันก็ต้องเผาจากตรงนี้เมนจิ๋วแถวๆนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทำครับก็อยากให้มันใช้ได้จริงถ้าอนาคตทำให้มันดีแล้วก็ทำเป็นเตาจริงๆแล้วก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงที่ตายก็มาเผาทางนี้ได้ครับจะมีทีมงานสับปะเหลือแล้วก็ทีมงานดนตรีให้เรียบร้อยครับ
0: ถ้าสัตว์ที่โดนเผาก็ไปสุคติแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์ไปที่สบายๆครับคนที่อยู่ก็ได้แบบสบายใจครับ

0: ไม่มีสับปะเลอก็มันประกอบพิธีไม่ได้ครับต้องมีสับปะเลออยู่ดีครับสำคัญคนที่ตายด้วยแล้วก็สำคัญคนที่อยู่ด้วยครับ
1: ทำงานสับปะเลอได้เงินบ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่น้อยก็ทำงานศพให้กับคนที่ไม่มีตังค์ครับเขาไม่เคยเรียกตังค์ครับแต่มันไม่เคยเรียก
0: พวกผมก็อยากทำสับปะเลอแค่เก่งเหมือนตาน้อยครับ
1: ไอ้ถ้าแบบเก่งๆมีวิชาแบบไอ้พวกลูกหลานเขาก็จะไว้ใจให้เราทำเนี่ยหลังงานศพเสร็จเขาก็จะสบายใจว่าเออมีอาจารย์ทำเก่งๆดีๆไม่ติดค้างหลังงานศพเสร็จเขาก็จะใช้ชีวิตต่อได้แบบมีความสุขครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาทำสับปะเลอสับปะเลอมันน้อยลงครับถ้าอนาคตเราไม่ทำแล้วใครจะทำครับมีเพื่อนด้วยครับแล้วก็ชอบอาชีพแบบนี้ด้วยครับให้ออกด้วยครับ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์กาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2560ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสละวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห้องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน2

0: 100ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
1: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
2: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเจอ20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
2: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี้ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
3: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในทุกอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเกิดช่วยเหลือกันเองได
4: ้โลหนึ่ง200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โลล่ะเก็บรอบเนี่ยกูก็ได้หกพันฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมามากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดคงกับพระองค์ท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
5: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่าง

0: ยังดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไร่โว่เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
2: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
3: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopeeภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
4: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เหล่านั้นครับขอบพระคุณมากครับ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: ๆนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสียงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
1: ท่านี้เรียกว่า side step squat

0: ลุกย่อลุกย่อลุกย่อฮันเน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันโต
0: ท่านี้เรียกว่าไซลันทีนี้

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีเอเชียนออสเตรเลียครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามิเรียพัดพัด

รีบสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือทั้งข่าวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดพร้อมทั้งทอดประเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียจากร้านค้าที่เข้าร่วมงานในปีนี้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทอดประเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่ Cameria Blend Thai Nature Wisdom and Craft for Modern Living ผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มจากนั้นทรงพระดำเนินไป M Market Hall ชั้น G ทอดประเนตรร้านอาหารและร้านค้าภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบ Boost Festival ที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเรียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเรียโอริเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเรียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมภายในงานยังมีสินค้าจากร้านในเครือมูลนิธิชัยพัฒนามาจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเรียโอริเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านบ่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิรวมถึงความอร่อยจากน้ำมันเมล็ดคาเมเรียอาทิขนมปังบั๋นหมี่หมูย่างขมิ้นไข่คนจากร้านมิบายข้าวเปียกเส้นเส้นปลาต้มยำน้ำข้นโรยด้วยหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคาเมเรียอโฟกาโต้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียธัญพืชในน้ำมันเมล็ดคาเมเรียซุปแซลมอนสไตล์นอร์ดิกและสลัดไก่ย่างซอสทรัฟเฟิลและน้ำมันเมล็ดคาเมเรียเป็นต้นเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือจากร้านพัดๆในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางภายในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตว996คนตลอดเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผลงานจากการศึกษาและวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาพและความมั่นคงทางอาหารถ่ายทอดสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆสะท้อนสร้างคนสร้างองค์ความรู้และ

วัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานท่วงทีวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 3,990 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองของพระราชทาน5ถุงไปมอบผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นเดินทางไปตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ 2,570 มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2570ที่การหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม240รายพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนพัฒนาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่อาทิกาแฟโรบัสต้าอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้พร้อมวางระบบป้องกันช้างบุกรุกและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ได้พิจารณาการยกระดับมาตรฐานกาแฟโครงการหลวงสู่มาตรฐานเวนฟอเรสต์อาเรียนส์ใน3ศูนย์ได้แก่ป่าเมี่ยงตีนตกและห้วยน้ำขุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการตลาดช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5มีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้ง7รายจากนั้นเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี2569และแผนงานปี2570พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจากผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบรวม 21 พันรวมถึงกุหลาบควีนสุธิดาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อพร้อมให้นโยบายมูลนิธิโครงการหลวงนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพณโรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่ประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้ตรวจสุขภาพ437คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่โรคระบบจักษุโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายมีผู้ป่วยรับการส่งต่อ45คนพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดแก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารา

าสยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบุรณสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัย Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปรางประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล3เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดบ่อพิษพิมุขวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านสาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครวัดตนนรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันที่13ตุลาคมสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นนะครับวันนี้มาคนเดียวพร้อมกับทีมงานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามก็ได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในรายการเปลี่ยนมุมคิดวีโทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับติดตามรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่าย 1,071 กิโลเฮิรตซ์และที่ขาดไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับคนไหนที่สายโซเชียลมีเดียอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ทักทายกันครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็อีก account อีก channel นึงนะครับFacebook เหมือนกันก็คือ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนวันนี้มามองในมุมเกมกีฬานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอลเมื่อวานแล้วก็เชียร์ก็ลุ้นกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปมองทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเรื่องของเอเชียนเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยเรามีทั้งประสบความสำเร็จมีอาจจะอัปเกรดอัปเลเวลขึ้นมานะครับแต่ว่าบางกีฬาบางประเภทเราก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสกิลเพิ่มมากขึ้นผมขอพาไปดูสรุปยอดเหรียญนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้เหรียญอะไรกันมาบ้างนะครับเตรียมอินโฟกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับทีมงานเพราะว่าพาไปดูเหรียญที่เราได้มาเนี่ยนะฮะคือโอเคแหละเราอาจจะอยู่อันดับที่7นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่อันดับที่7แต่ว่าเป้าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสมาคมหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคือขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า15 15ไปอยากจะได้แม็กซิมัมสักประมาณ21เหรียญทองนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ทีมงานเอามาเนี่ยเราเอามาทำให้เห็นว่าคือเบอร์1เนี่ยก็เป็นจีนเนาะสำหรับเอเชียนเกมเรารู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักกีฬาอย่างไรเราก็จะเห็นแล้วนะในโซเชียลมีเดียยิ่งเทรนกีฬานะครับรองมาเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คือกลายเป็นว่า3ประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มหินแข็งนะที่ค่อนข้างจะ

วงได้ยากอยู่นะครับอย่างจีนเหรียญทองเขาก็ได้169เหรียญนะรวมๆทั้งหมด341เหรียญญี่ปุ่น83เหรียญเห็นความต่างไหมครับแค่เฉพาะเหรียญทองต่างกันแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรองมาเกาหลีใต้นะครับเหรียญทอง39เหรียญมาที่อินโดนีเซียอินเดียนะแล้วก็อุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็มาไทยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นท็อป10อยู่ประมาณกลางๆนิดหนึ่งนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะแต่ในจำนวนเหรียญที่เอาละเราอยู่ในแรงกิ้งที่โอเครับได้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปอาจจะไม่ได้สูงแปะตามแบบเป้าหมายหรือว่าธงในใจที่เราตั้งเป้าไว้21 22เหรียญแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้าเนี่ยโปรกีฬาตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจบกีฬาเอเชียนเกมไปแล้วเนี่ยนะฮะโปรก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมีหักปากกาเซียนไหมนะครับโปรจะแตกหรือเปล่าคือ1ต้องแบ่งออกนะฮะเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งโปรก็คือส่วนโปรนะหลายๆคนบอกว่าไอ้บางกีฬาเนี่ยน่าจะได้เหรียญทองมากกว่านี้บางกีฬาน่าจะได้เหรียญมากกว่านี้คือถ้าเราเอาเรื่องของการแข่งขันการประสบความสำเร็จของเหรียญเป็นที่ตั้งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามาดูเฉพาะสกิลอย่างกรีธานี่ผมเชื่อว่าน่าจะทะลุสถิติระดับโลกโอลิมปิกไปเลยไหมวิ่งยังไงฮะ100เมตรให้ได้9วิคุณผู้ชมนะน้องบิวใช่ไหมแน่นอนครับนี่คือความภาคภูมิใจของเราแล้วก็จะเห็นนะว่าเจ้าบิวลงสนามวิ่งทีไรสถิติเขาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตลอดนะครับนี่แหละอันตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆประเภทกีฬาเนี่ยบางคนบอกวอลเลย์บอลตะกร้อเราก็อาจจะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเคยได้สกอร์ที่ดีกว่านี้สกิลแข็งกว่านี้ลองมองคู่ต่อสู้รอบข้างซิว่าเรามีจุดพลาดตรงไหนนะฮะแต่กรีธารอบนี้เนี่ยไฟฟอลโลส่งมาที่ประเทศไทยเต็มๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะที่เราไปร่วมแข่งขันครั้งนี้นะต้องบอกที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับมีกีฬาที่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงจากข้อมูลที่มีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางกีฬาก็เป็นกีฬาหน้าใหม่นะเป็นกีฬาหน้าใหม่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะยกตัวอย่างนะครับอย่างฮอกกี้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคือเราส่งไปตลอดนะครับตะกร้อเป้าเดิมเราเนี่ยต้องการที่จะได้4ทองนะต้องเงินนะครับแล้วก็มีคูราชนะเห็นไหมชื่อกีฬาก็จะบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเรามีอันนี้ด้วยนะครับยูยิตสูใครจะไปรู้ล่ะเป็นกีฬาที่แบบเนี่ยเหมือนภาพทีมงานขึ้นมาเป็นลักษณะของมวยปล้ำนะครับกอล์ฟนี่เราก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะครับเรือใบอันนี้เรือใบเราก็ถือว่าเป็นท็อป10เหมือนกันนะครับกีฬา e-sport ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง e-sport เราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับสมาคมที่เดิมๆถ้าเราพูดถึงนะมวยสากลขี่ม้า MMA เห็นไหมการต่อสู้นะครับแบดมินตันหรือว่าวอลเลย์บอลคือต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าทุกสมาคมเขามีเป้าหมดเลยนะครับว่าไปแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะต้องได้กี่เหรียญแต่บางทีเราพลาดมาบ้างอะไรมาบ้างคือคู่ต่อสู้เข้าไปถึงไหนเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพามามองหน่อยเห็นหลายบริบทเลยความสำเร็จเราก็เห็นการไม่ประสบความสำเร็จเราก็เห็นแต่ในความสำเร็จนั้นเราจะวัดจากอะไรครับ1วัดจากเหรียญไหมอันนี้ก็แล้วแต่ KPI ที่ตั้งหรือตัวชี้วัดที่ตั้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วแต่คนจะมองถ้าวัดจากเหรียญวันนี้เราสำเร็จไปเท่าไหร่หรือถ้าวัดจากสกิลของนักกีฬาเช่นเมื่อก่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเรานี่ท็อปอยู่แล้ว1ในตองอูอยู่แล้วถ้าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเดินไปไหนมาไหนคู่แข่งก็ขนลุกขนพองก็หนาวเหมือนกันแต่วอลเลย์บอลชายล่ะตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวเหมือนจะกระเตื้องขึ้นนะครับสกิลเราดีขึ้นถ้าวัดที่สกิลเราก็อาจจะเห็นกรีธานะอย่างที่เราเห็นนะครับตัวสกอร์ดีขึ้นไหมเราสามารถที่จะเก็บแต้มแล้วไปเทียบกับโอลิมปิกได้เลยหรือเปล่านะครับการเก็บตัวเป็นอย่างไ

เซปาตะก้อแต่ก่อนเคยดีตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีจุดอ่อนจุดพลาดอย่างไรคือทุกๆสมาคมเรามองแบบนี้ตัวชี้วัดมันแล้วแต่คนจะมองที่เหรียญก็ได้มองที่สกิลของนักกีฬาก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังความนิยมนะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเทรนเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นการกินสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเรามีหมดเลยแต่คนสนใจประเภทกีฬาไหนมากที่สุดนะหรือว่าสมาคมไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้สามารถจะดึงใจจูงใจให้คนเลิฟหรือว่ารักกีฬาของคุณได้หรือเปล่าเป็นที่นิยมหรือไม่เนี่ยครับลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จมันวัดได้หลายแบบมองกลับกันณวันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเหลือเกินคุยเรื่องกีฬาไม่พ้นคำถามนี้ประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหนๆมองกีฬานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็การที่จะแยกกระทรวงออกมาถ้าจะมีกีฬาเดี่ยวๆการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยในทิศทางไหนวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมามองในมิติของกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาทราบแว่วๆมาว่าอยากจะดันเหลือเกินเรื่องของบอลไทยนะเรามียูทหลายอายุเหลือเกินกว่าจะไปให้บอลไทยไปบอลโลกได้มันจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วสะท้อนถึงฝ่ายบริหารอย่างไรวันนี้คุยกันแต่เรื่องกีฬานะครับอาจจะมีลักษณะมันๆเฮเฮฮาฮาหน่อยเปลี่ยนมุมคิดกันยังไงต้องตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวแล้วมาพบกันครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
11: มาช่วยกันลดหวาน
13: ลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
0: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: มาร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมฉลองชัยกับความสำเร็จครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาความภูมิใจตรงนี้เราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นกรีธานี่สุดปังเลยแต่อีกมุมนึงกีฬาบางประเภทก็อาจจะดูแล้วสอบตกหรือเปล่านะครับแล้วเราจะพัฒนากันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างที่ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าจะมีการควบรวมกันนะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมกีฬาอาจจะแยกออกมาความเฉพาะด้านตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคุยกันทีเดียวเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศความสำเร็จตรงนี้เราจะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาครับคุยกันกับทางสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสว.พิสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ต้นนะครับครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยหลายคนลุ้นไปเชียร์แล้วก็ถือว่าได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาเหมือนกันสำหรับกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะกรีฑาแต่ว่าบางประเภทก็เราอาจจะเหมือนผิดหวังบ้างอะไรบ้างเอาล่ะแน่นอนว่ากีฬาย่อมมีแพ้มีชนะท่านเห็นความสำเร็จหรือว่าเห็นอะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยบ้างครับ
1: คือผมมองว่า18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเนี่ยรวม52เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่พิ
0: กับ
1: ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งปิดฉากลงไปคือต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นเราจะวัดว่าบรรลุเป้าหมายที่เราจะสักเซสหรือประสบความสำเร็จไหมเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การตั้งเป้าก่อนครับเป้าหมายของสองสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งมาทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าว่าการแข่งขันครั้งนี้เหรียญทองเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ควรจะน้อยกว่า15แล้วก็อยู่ประมาณถึง21เหรียญทองนะครับแต่เราได้มาถึง18เหรียญเนี่ยถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
0: น
1: ะเพราะว่าเราคาดตามเป้าเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าเราตามเป้าแล้วกันนะครับแต่ก็มีกีฬาบางประเภทที่อาจจะพลาดหวังพลาดเป้าไปนะครับแล้วก็มีกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งสมาคมและประสบความสำเร็จทั้งตัวนักกีฬาเองด้วยก็คืออย่างสมาคมกีฬา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับก็น้องบิวนะครับนะครับน้องบิวเนี่ยกับภูริพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชมนะครับวิ่ง100เมตรแค่ 9.90 วิเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสถิติเอเชียเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเร็วมากเร็วมากท่านครับหลายคนถามว่าคือการพัฒนาศักยภาพกีฬานี่ผมค่อยๆมามองลึกแล้วนะฮะกับการที่ถือว่าเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเนี่ยคือถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นว่าเอาล่ะคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่กว่านักกีฬาเขาจะไปเป็นตัวแทนประเทศชาติประเทศไทยในการแข่งระดับเนี้ยมันจะต้องมีการทุ่มเททุกอย่างถ้ามองว่าหลังจากนี้แม้เราจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะพลาดเป้าไปบ้างเราจะต้องพัฒนานักกีฬาไทยในมุมไหนบ้างครับท่านครับ
1: คือผมอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองนะครับคือเราอย่าไปมองแค่ในเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับผมว่าเราต้องไปมองที่ความพยายามของนักกีฬาแต่ละคนหรือว่านักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันมากกว่าครับความสำเร็จมันอยู่ที่ความการตั้งใจซ้อมมากกว่าผลสำเร็จที่ได้จากเหรียญทองเหรียญทองมันแค่ผลพลอยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะผมว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าคือเขาเต็มที่กับคำว่าเวลามีธงชาติหรือธงไตรลงติดหน้าอกเนี่ยทุกคนเต็มที่อยู่แล้วผมเชื่อตรงนั้นนะผมก็มั่นใจว่าการที่ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ในนามตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมผมอยากให้ไปชื่นชมตรงนั้นมากกว่าการที่จะไปมองแค่เหรียญทองที่เราได้รับครับ
0: อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นด้วยไม่ต่างจากเราเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมคิดจริงๆคือชัยชนะบางทีมันอาจจะไม่ดูแค่ที่เหรียญแต่ว่าอาจจะไปดูที่สถิติได้ไหมฮะสถิติปีนี้ดีขึ้น
1: ผมยกตัวอย่างแบบเอาง่ายๆอย่างว่าบอลเมื่อวานนี้ไม่รู้คุณต้นดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอลเมื่อวานละกันแต่บอลเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวกับเอเชียนเกมนะผมขอนอกเรื่องละกัน
0: แต่เป็นเรื่องกีฬาแต่เป็นเรื่องกีฬา
1: ตู้ต้นถามว่าอยากจะเรื่องความอย่างเรื่องบอลเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูนะฮะรอบชิงชนะเลิศของรายการอาเซียนคัพใช่ไหมครับเอเชียนคัพหรืออาเซียนคัพเนี่ยนะครับที่เราแข่งกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศเจ้าภาพเราเหมือนเราเล่นฟุตบอลที่11คนเท่ากันจริงนะครับแต่ว่าการตัดสินเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมุมมองของการที่เขาในเรื่องอันอื่นประกอบกันและที่สำคัญเนี่ยเราเห็นกระติกเขาเรียกหัวจิตหัวใจนะเราได้รองแชมป์นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเต็มที่ทุกคนไม่ว่าทักกีฬาหรือว่าโค้ชนะครับที่เล่น10คนเป็นเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับผมมองว่าอันนี้แหละคือความทุ่มเทการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้ฟอร์มการเล่น

0: แล้วก็โดยรวมของทีมชาติแล้วก็แต่ละบุคคลเนี่ยมันสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้เราไม่ได้ชาเลอร์แต่เราได้แค่รองแชมป์แต่เราเห็นเราควรชื่นชมแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่แบบในมุมผมว่าเฮ้ยเนี่ยนี่ความทุ่มเทนะเราผมดูเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะตำหนิเขาได้เลยเราได้แต่คำชมอย่างทุ่มเทที่ผมชื่นชมมากครับครับ
1: ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีนักกีฬากว่าจะไปเป็นตัวแทนเขาต้องทุ่มเทต้องซุ่มซ้อมนะฮะแต่บางทีคู่ต่อสู้เขาอาจจะพลิกแค่นิดเดียวนะฮะ บางทีมันเป็นเกมเรื่องของกีฬาผมกลับมาย้อนดูสถานการณ์กับเทรนปัจจุบันซึ่ง คนไทยเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นยิ่งเห็นนักกีฬาไปเป็นตัวแทนแล้วนะฮะเด็กเยาวชนนี่ก็โอ้โหเทรนสุขภาพมาแรงมากถือว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมครับสำหรับการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาครับสวพิสิทธิ์ครับ
0: ครับก็คงได้ยินคำว่ากีฬาสร้างคนสร้างชาติครับอันนี้คือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าคนไทยออกกำลังกายอย่างน้อยก็เรื่องได้สุขภาพแหละนะครับไม่ต้องเป็นนักกีฬาเราเริ่มออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปทำอาชีพประกอบรายได้อะไรต่างๆถ้าสุขภาพคือหัวใจเริ่มต้นถ้าสุขภาพดีเนี่ยการทำงานออกมาก็จะดีครับอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคืออยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็ออกกำลังกายครับคุณเอากีฬาที่ชอบก็ได้จะยังไงอะไรก็ได้ครับเล่นให้มันมีคือสิ่งที่สำคัญครับ
1: ครับเล่นกีฬาเชียร์กีฬาอย่าไปเครียดนะเพราะว่าสุขภาพใจที่สวพิสิทธิ์บอกทีนี้ถ้าคุยกับสวเรื่องเนี้ยไม่ถามไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฝ่ายบริหารเขาก็มีการจะขยับจะไปรวมการท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมแยกกีฬามาก็จะมีความเฉพาะซึ่งทิศทางตรงนั้นเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารเขาชัดเจนแต่ณวันนี้ภาพมันเริ่มเห็นภาพแล้วเนี่ยท่านสวคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาบ้านเราจะมีความเข้มแข็งคึกคักหรืออะไรทิศทางจะเป็นไปในลักษณะไหนไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ครับตัวกระทรวงกีฬาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพแบบชัดๆนะฮะแต่กระทรวงตัวกระทรวงท่องเรียกว่าทำและท่องเที่ยวเนี่ย
1: วัฒนธรรมและท่องเที่ยว
0: ผมเห็นภาพองค์กรเขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าก็ดีครับที่เขาเอาไปรวมกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับกีฬาเนี่ยอาจจะไปพ่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แต่ว่ามันเป็นแค่อีเวนต์ทุกง่ายๆมันเป็นแค่รายการแข่งขันต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลานึงแค่นั้นเองแต่มองว่าถ้าออกมาเป็นกระทรวงกีฬาแล้วผมก็ต้องมองว่าคงจะต้องมีการตั้งเป้าหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้มีหลักๆ ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายของประชาชนสองก็อาจจะมีตั้งเป้าถึงแบบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ในอนาคตที่ประเทศไทยอาจจะเป็นทั้งเจ้าภาพและอาจจะเป็นทั้งนักกีฬาที่ส่งไปแข่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าอันนี้ถ้าถามผมจริงๆว่าอยากให้เห็นภาพแบบไหนผมก็ยังว่ามองว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนมากกว่าการที่ไปรวมกับท่องเที่ยวครับ
1: ผมเห็นในโซเชียลมีเดียอันนี้เราก็อาจจะไปดูเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็เป็นสายแข่งเหมือนกันผมยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะคือจีนเนี่ยเขาตั้งแต่เด็กแบบ4-5ขวบเลยครับสวพิสิทธิ์ฮะ
0: ค
1: ือบ้านเราถ้าเรามีเฉพาะนะฮะอย่างกระทรวงกีฬาเลยเนี่ยเราต้องแบบเข้าไหมหรือเราจะแบบไทยๆอย่างของเรายังไงได้บ้าง
0: ใจผมเนี่ยนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรานักกีฬาเนี่ยมันควรจะต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่เล็กๆเลยฮะนะครับนะครับอย่างหลายคนก็อย่างผมก็จะลูกของผมเนี่ยไปเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆอย่างน้อยคือสิ่งที่มันจะได้หนึ่งสุขภาพแล้วสองเขาจะรู้จักอย่างหนึ่งคือรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัย
1: อันนี้จริง
0: อันนี้คือความสำคัญผมมองว่าคือมันเล่นเล็กๆฝึกใหม่ๆก็อาจจะแพ้เยอะหน่อยพอแพ้ไปมันก็เริ่มมีชนะบ้างพอชนะบ้างก็เริ่มชนะเยอะขึ้นชนะเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์แต่สิ่งที่สำคัญว่าจะเป็นชนะหรืออะไรสำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันแพ้น่ะมันเริ่มใหม่ได้อันนี้คือความสำคัญอันนี้คือมันเป็นการปลูกฝังให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพ้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันแพ้ได้แล้วก็เราก็กลับมาสู้ใหม่ได้ความพยายามที่เราต้องใส่ไปแต่ละครั้งในการฝึกซ้อมในการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่ผมมักจะเอาไปชมเขามากกว่าการที่เขาได้เหรียญรางวัลนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราย้อนไปดูกีฬาที่นักกีฬานะที่เขาเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนเริ่มผมพูดตรงๆเริ่มมาจากศูนย์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอย่างวิวกุลวุฒิเนี่ยเริ่มมาตอนแรกก็เริ่มมาอาจจะมีแพ้บางชนะบ้างเริ่มจากนักกีฬาเขตไปจังหวัดก็ค่อยมาเยาวชนทีมชาติมาทีมชาติคือจะมีสเต็ปของเขาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วการสนับสนุนของคนรอบข้างนะครับสวจะต้องยังไงบ้างสำหรับการสนับสนุนนักกีฬา

0: แต่ละคนแต่ละประเภทฮะ
1: เอาเรามองเป็นภาครัฐเป็นภาคส่วนภาคเอกชนก่อนแล้วครับก็คือถ้าภาครัฐเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้ว1ก็คือเรื่องสนามกีฬาเนี่ยคือถ้ารัฐควรจะต้องสนับสนุนให้มันชัดเจนให้มันมีความพร้อมจริง
0: ๆ
1: ซึ่งเรื่องนี้เราด้วยความที่ผมอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งในสนามกีฬาเนี่ยไม่พร้อมครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าประการสำคัญคือเรื่องความพร้อมของตัวสนามกีฬาก่อนนี่คือภาครัฐที่ควรจะต้องสนับสนุนนะครับสองก็คือเรื่องภาคเอกชนเราควรจะต้องมีการให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกีฬามากขึ้นเพราะอย่าลืมว่างบประมาณในการให้กับภาคกีฬาเนี่ยน้อยมากถ้าเอารัฐไปจ่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าควรจะให้สิทธิบางประการเบื้องต้นกับเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิทางภาษีหรือสิทธิอะไรหลายๆอย่างที่จะให้สิทธิเขานะครับ สองก็คือมาตัวนักกีฬาเองนะครับก็แน่นอนแล้วก็คนนักกีฬาเนี่ยมันจะผูกประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวของตัวนักกีฬาด้วยแล้วก
0: ็
1: อย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการคือเราคงต้องบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนในแบบกำลังใจครับถ้าเป็นคนรอบข้างตัวท่านเองตัวนักกีฬาเองครับต
0: ้
1: องคงแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้
0: สามส่วนแบบนี้ถ้าผมเทียบเคียงหรือว่ามีเคสสตี้มั้ยครับอย่างต่างประเทศเวลาไปแข่งเขาจูงใจเขาให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างตรงนี้มีไหมครับสบ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าคือเราจะเห็นหลายอย่างครับคือนักกีฬาที่เป็นระดับอาชีพเนี่ยนะครับมันแน่นอนครับมันคือความเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้อันนี้มันอยู่ด้วยรายได้นะเพราะนั้นผมเห็นว่าหลายต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะที่เขาสนับสนุนเนี่ยหนึ่งก็คือรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงนักกีฬาเราเองเนี่ยบางทีช่วงหลังๆก็ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเรา
0: มัน
1: คือนอกจากทำชื่อเสียงประเทศชาติแล้วเนี่ย
0: มันคืออาชีพนะ
1: รายได้ของนักกีฬาก็สำคัญใช่ครับใช่
0: ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนกันมองในมุมการทำงานของครั้งเนี่ยฮะนักกีฬาทัพนักกีฬากลับมาเราต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะในมุมของกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาคือตอนแข่งถามส่วนตัวเลยนะครับท่านพิสิทธิ์ฮะเชียร์ประเภทไหนไหมหรืออะไรยังไง
1: ผมดูฟุตบอลครับผมเป็นคนชอบ
0: ฟุตบอล
1: ดูฟุตบอลส่วนวิ่งเนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้ดูสดแต่ก็ดูเทปนะฮะที่แข่ง
0: ดูดีรันย้อน
1: ดูดีรันของท่านภูริของน้องบิวภูริพลเนี่ยครับทั้ง2รายการทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะรวมถึง4คูณ100ด้วยที่ประท้วงแล้วไม่สำเร็จนะฮะอันนั้นก็ดูด้วยประมาณนั้น4รายการประมาณ 3-4 รายการนะแต่ดูเป็นครับประชุมมันช่วงแข่งมันกลางวันพอดีแล้วครับแล้วก็บางทีกลับค่ำมันกลับไม่ทันก็มีเหมือนกันครับก็จะดูประเภทนี้แล้วก็อีกประเภทนึงที่ดูนอกจากวิ่งแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงครับ
0: ครับโอ้พูดถึงวอลเลย์บอลเรานี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกัน
1: วอลเลย์บอลหญิงแล้วผมชื่นชมวอลเลย์บอลชายด้วยนะตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ท้ายๆตอนนี้ขึ้นมารอบล่าสุดนี่ถือกระติกหนักถ้าถือว่าโอเคมันไม่ได้เหรียญแหละแต่อย่างน้อยมันเห็นความพัฒนาของวอลเลย์บอลชายอย่างชัดเจนครับก็ต้องขอชื่นชมไปทางสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาตินะแล้วก็ทีมชายด้วยครับ
0: คือเราจะเห็นนะครับว่ากีฬาอย่างที่คุยกับสว.พิสิทธิ์มาเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าจับใจความได้เนี่ยคือแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าการที่เรามีสกิลที่ดีขึ้นนะคือเหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะเล่นอีกแบบแต่ฟอร์มณวันนี้เอ้ยดีขึ้นนะมีการต่อยอดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกลับไปแต่บางประเภทฮะอันนี้ก็เอาจริงๆเราก็ให้กำลังใจทุกประเภทแหละแต่บางประเภทคือฟอร์มเราเคยดีแต่วันนี้เราอาจจะแต่ก่อนท็อปฟอร์มตอนนี้อาจจะไม่ได้ท็อปเหมือนเดิมเราต้องมาทบทวนอะไรไหมฮะตรงนี้ฮะ
1: คืออย่างง่ายๆครับอย่างเมื่อก่อนเรามวยสากลนะครับเรานี่กวาดกันเป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะแต่วันนี้เรากลายเป็นว่าโอ้โหต่ำกว่าเป้าเยอะอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าก็คืออาจจะบอกว่าคู่แข่งเราจะไปบอกว่าเราแย่ลงก็ไม่ใช่บางทีคู่แข่งเขาจะเหนือกว่าเราก็ได้เขาอาจจะพัฒนา
0: เก่งกว่า
1: เ
0: ดิ
1: ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เขามีการพัฒนาเขาอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยไม่ได้เหรียญทองเรามองได้หลายมุมต้องบอกอย่างนี
0: ้
1: ครับครับก
0: ็หลายคนมองแบบนี้ครับสว.พิสิทธิ์ว่าถ้าณวันหนึ่งนะครับเรามีการแยกออกมาแบบชัดจริงๆในมิติของกระทรวงการกีฬาแล้วสมาคมหรือผู้ที่รับผิดชอบกีฬาแบบนี้เขาคือ KPI มันอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเป้าหมายจะยิ่งชัดกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าการพัฒนานักกีฬาเรายังไงบ้างกับบรรดาสมาคมหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องสวบยังไงในมิตินี้
1: ผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเหลือเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเอาชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนนะครับเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องปกติถ้าถามกลับมาย้อนมากับกีฬาเนี่ยก็เหมือนกันครับผมคิดว่าสมาคมต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งเป้าในการพัฒนา

0: เหรียญรางวัลมันเป็นแค่ส่วนองค์ประกอบที่ผลพลอยได้อะไรกันแต่หลักๆคือเอ้ยสมาคมคุณเนี่ยมีมันทำสร้างนักกีฬาขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นไหมเยาวชนต่างๆเข้ามาหันมาเล่นกีฬาประเภทที่คุณเป็นสมาคมเนี่ยดัชนีชี้วัดนะพวกนี้สำคัญกว่าเหรียญรางวัลด้วยซ้ำไปนะถ้ามีคนมาเล่นกีฬาของคุณในสมาคมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวชี้วัดที่ดีเลย
1: ครับครับครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วในการทำงานของกรรมาธิการตอนนี้ถ้ามองในมิติของกีฬานะครับหรืออาจจะพ่วงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกรรมาธิการของวุฒิสภานี่ขยับขยื่นเรื่องไหนประเด็นไหนอยากบอกกล่าว
0: เอาประเด็นร้อนดีกว่าครับประเด็นร้อนเลยคุณต้นครับ
1: ครับผม
0: นี่ไงประเด็นภาษีบาปกองทุนกีฬาเดี๋ยวผมคิดว่าประชุมพรุ่งนี้ครับจะเรื่องนี้จะเข้าประเด็นในวุฒิจะผมจะนำเสนอในกรรมาธิการครับก็จะมาพิจารณากันว่าจริงๆแล้วตัวนี้กองทุนตัวนี้เนี่ยมันควรจะจับสรรจัดอยู่ในงบประมาณให้มันชัดเจนไปเลยดีไหมเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้มันจะได้แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคือจะได้อีกอย่างที่ผมทราบมาเนี่ยพอมันเป็นกองทุนตัวนี้มันมีกีฬาบางประเภทไม่สามารถใช้กองทุนนี้ได้ด้วยครับอันนี้คืออันนี้ผมก็ไม่ได้คงต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปรับฟังจากพรุ่งนี้ไปคุยกันในที่ประชุมแล้วก็อาจจะเชิญทางกรมกตทครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมาครับแล้วก็จะอาจจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็จะดูว่ามันการที่รัฐบาลเสนอแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นอย่างไรแล้วท่านอยากจะให้มันเป็นอย่างไรครับแล้วก็จะรับฟังเพื่ออย่างน้อยเราจะทำหนังสือไปทางคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เอาความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทั้งทางการกีฬาประเทศไทยก็ได้แล้วก็ทางภาคเอกชนก็ได้ครับวุฒิสภาเราสามารถนำตรงนี้ไปสื่อสารต่อได้คร
1: ับ ไหนพูดถึงประเด็นร้อนครับสว.พิสิทธิ์กับเรื่องภาษีบาปเข้าระบบงบอะไรต่างๆนะมันจะตรวจสอบง่ายกว่าจริงไหมอ่ะ
0: คือผมว่าถ้ามันออกมาเป็นงบประมาณอ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคุณจะไปทำอะไรแต่ก่อนหน้านี้เราให้เป็นก้อนไปเหมือนกับเราตัด 1.5% ไปให้กับการไปให้ตังหน่วยงานต่างๆ 4-5 หน่วยงานเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะก็คือเขาก็ไปหาตั้งกรรมการบริหารเองแต่ถ้าคราวนี้ไม่ใช่คุณจะต้องมาขอแล้วนี
1: ่
0: คุณต้องมาขอสำนักงบแล้วนะสำนักงบจะตัดถูกไหมครับอันนี้มันต่างกันไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความชัดเจนไม่ใช่แบบคุณจะไปแค่จัดอีเวนต์จัดแค่อะไรกะจัดอะไรขึ้นมาแล้วคุณก็มาเบิกจ่ายไอ้นี่คงไม่ใช่ถูกไหมคร
1: ับ แสดงว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมันจะโปร่งใสมันจะชัด
0: แน่นอนคือผ่านงบประมาณเมื่อไหร่มันมีความมันจะต้องลงรายละเอียดแล้วฮะ
1: มีรายละเอียดแ
0: ค่ไม่ใช่แค่คุณของงบไปทั้งก้อนแล้วคุณไปบริหารจัดการเองแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาดูอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยนไปคร
1: ับ แล้วการพิจารณาที่บอกว่าทำยังไงให้เราพิจารณาได้อย่างรอบด้านผมสนใจตรงนี้ฮะต้องรอบด้านในมิติไหนบ้างครับสว.พิสิทธิ์ครับ
0: คือรอบด้านก็คือเราจริงอย่างที่ผมบอกครับมันต้องวัดกันว่าวันหนึ่งก็คือเอาที่มันวัดง่ายสุดคือเหรียญรางวัลถูกไหมฮะสองเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกีฬาต่างๆเฮ้ยคุณมีคนเข้ามาเล่นกีฬาคุณเยอะแค่ไหนกีฬาเยาวชนที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีมีเท่าไหร่ถูกไหมครับและเอกชนที่เข้ามาการสนับสนุนพวกคุณเป็นยังไงพวกนี้เป็นดัชนีหมดเลยถูกไหมครับค
1: ุณเพิ่มสนใจ
0: ถูกไหมฮะเราอย่าไปมองมิติเดียวอย่างที่บอกให้เหรียญรางวัลเฮ้ยมันไม่ใช่ครับมันแค่ผลพลอยได้ถ้าองค์ประกอบพื้นฐานมันอะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองภาครัฐเองภาคเอกชนเองภาครัฐก็มาสนับสนุนสามกีฬาภาคเอกชนเองก็ต้องมีเงินมาสนับสนุนเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาคมต่างๆเนี่ยงบประมาณแต่ละปีน้อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเอาองค์ประกอบตรงนั้นมาสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นแบบเหมือนจีนก็ได้เราอาจจะมีแบบนั้นได้แต่เราต้องเริ่มวางพื้นฐานก่อนอันนี้คือความสำคัญ
1: คือถ้าบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้เท่ากับว่าคือเดี๋ยวไปตกผลึกก่อนแล้วหลังจากนั้นยังไงครับในกรรมาธิการก่อนที่จะมาในชั้นของวุฒิสภากระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องนี้ฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วยเกี่ยวข้องกับกีฬา
0: ครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะคุยในกรรมาธิการพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องมาดูถึงข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดเอาตัวที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมาพิจารณาเลยครับเรื่องภาษีบาปตัวนี้แหละนะฮะว่าจากการเปลี่ยนจากที่ต้องให้กับทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นก้อนแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่คราวนี้เรามาเปลี่ยนให้ไปผ่านให้มาขอผ่านงบประมาณเนี่ยอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียการเบิกจ่ายยังไงเร็วช้ายังไงเพราะเราเคยได้รับปัญหาคือนักกีฬาชนะได้รางวัลแล้วแต่ว่าเงินรางวัลที่รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยยังไม่ได้ได้ช้าได้ล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่

0: ต้องคุยกันในกรรมธิการ
1: ครับครับแล้วเท่าที่ซาวเสียงสมาชิกวุฒิสภาอาจจะทั้งอยู่ในกรรมธิการหรือว่าอยู่กรรมธิการอื่นๆท่านมีความคิดความเห็นพอจะเห็นทิศทาง
0: เรื่องประเด็นนี้เพิ่งประเด็นสดร้อนๆครับผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการที่มันอะไรที่มันมีเบิกการเบิกจ่ายที่มันมีความการตรวจสอบแล้วมีการขอที่มันชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่ามันย่อมดีกว่าโปร่งใสกว่าครับ
1: นอกจากเรื่องนี้เรื่องอื่นในกรรมาธิการอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเรื่องไหนที่ขับเคลื่อนอยู่ไหมครับสวพิสิทธิ์ครับ
0: ก็เราขับเคลื่อนอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องฟุตบอลครับ transformation ฟุตบอลก็คือเราอยากจะตั้งเป้าบอลไทยไปบอลโลกครับไม่ใช่ไปดูบอลโลกนะหมายถึงว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ
1: ยากไปให้ได้ไปแข่งให้ได้
0: ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราฝันไว้นะครับต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้วประเด็นหลักๆคือเรามองว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วและต้นแบบที่เราเรียนแบบได้ดีแล้วใกล้เคียงที่สุดก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับ
1: มีจุดเด่นจุดแข็งยังไงฮะ
0: เอาญี่ปุ่นเขาวางแผน50ปีนะครับ
1: โอ้โห
0: 50ปีเพื่อเป็นแชมป์โลก
1: เดี๋ยวนะผมเพิ่งทราบว่าเขาวางแผนกันมาเป็นเวลา50ปีเลยฮะ
0: เขาวางแผนไป50ปีล่วงหน้าคร
1: ับ โอ้โห
0: ไม่อยากเชื่อผมก็เพิ่งเชื่อนี่แหละว่าเฮ้ยเขาวางขนาดนี้เลยวะเขาวาง50ปีต้องบอกคุณต้นนะครับว่าเมื่อก่อนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปิยพงษ์เราเคยยิงแฮตทริกนะครับ
1: อดีต
0: ครับแต่วันนี้นะถ้าเจอเขาถล่มเราเลยนะคือเราโอกาสชนะเขายากกันโดนไป 3-0 เนี่ยรายการเนี้ย
1: สวครับนิดนึงฮะคือถ้าญี่ปุ่นเขาวาง positioning ตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยมองข้างในว่าเขาซ่อนอะไรไว้อยู่คือเขาถึงกล้าที่จะทะลุทะลวงได้ขนาดนี
0: ้คุณต้นไม่รู้คุณต้นเคยอ่านการ์ตูนไหมชื่อการ์ตูนซูบาสะเคยอ่านไหม
1: อันนี้ขออนุญาตไม่เคยฮะไม่เคย
0: อ่ะผมนี่แหละแฟนตัวยงเลยเขาปลูกฝังครับเขาปลูกฝังเด็กเยาวชนเขาเนี่ยตั้งแต่ฟุตบอลตั้งแต่ให้อ่านการ์ตูนสร้างความฝันจากทีมชาติญี่ปุ่นแบบโดนทีมชาติไทยถล่มอ่ะ 3-5-2 เงี้ยแต่วันนี้เขาเล่นกับบราซิลสูสีและเคยชนะบราซิลด้วย 3-2
1: โอ้โหจากวันนั้น
0: มันปลูกฝังขนาดนี้ครับมันไม่ได้ปลูกฝังแค่ให้เด็กเล่นกีฬาแต่มันใช้สื่อการการ์ตูนเนี่ยของเขาเนี่ยปลูกฝังเข้าไปในใจในสมองในส่วนลึกๆของเยาวชนเขาอะจนวันเนี้ยเขาแข่งกับทีมระดับโลกอะเขา
1: เหม่อๆนะ
0: ไม่ไปลองอะสูสีอะ
1: ครับครับครับพอเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในมุมของกรรมาธิการวุฒิสภาคือเราต้องยังไงครับสว
0: ผมคิดว่าเราต้องวางรากฐานตั้งแต่พื้นฐานเยาวชนก็คือต้องมียูสลีก็คือยูเด็กๆอะตั้งแต่ยู14 ยู17แล้วก็U19 อย่างเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ เพราะว่าอะไรครับเราอยากจะไปฟุตบอลโลกมันมีฟุตบอลโลกหลายเวอร์ชันครับมันมีตั้งแต่บอลเด็ก U17 แล้วก็บอลฟุตบอลโลก U19 แล้วก็ U23 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า U21 หรือ U23 นะครับอันอาจจะเป็นพวกกีฬาโอลิมปิกแล้วกันแล้วจากนั้นฟุตบอลโลกเพราะนั้นคุณต้องไปตั้งแต่ระดับ U17 ก่อนแล้วก็ U19 ก่อนถ้าคุณไปได้เนี่ยชุดเนี้ยมันก็จะไปต่อเนื่องไปถึงอาจจะไปถึงระดับโลกได
1: ้ครับกว่าจะมาเป็นยูแต่ละช่วงอายุเนี่ยฮะการเก็บตัวหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่ายิ่งถ้าคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยสวพิสิทธิ์สนใจอยู่แล้วแล้วก็ถนัด
0: คุยยาวเลยถ้าคุยเป็นชั่วโมง
1: คือยังไงฮะการเก็บตัวการคัดเยาวชนเข้ามาอะไรยังไง
0: ผมมองว่าประเด็นเนี้ยคือวันนี้เราสเปซสปะกีฬาหลายรายการอย่างเจ็ดสีเจ็ดบอลเจ็ดสีอย่างเงี้ย
1: กับ
0: บอลกลมพละอย่างเงี้ยครับมันคนละรายการกันเฮ้ยทำไมเราไม่มาทำให้มันเป็นลีกเดียวลีกแบบคัด
1: คือมันซ้อนๆกันอยู่กระจายกันอยู่ใช่ไหม
0: ซ้อนไปซ้อนมาทำไมคุณไม่จัดให้เป็นระบบถูกไหมจังหวัดนี้มีทีมอำเภอนี้อำเภอนั้นคุณจัดมาเอาบอลมาแข่งกันแล้วคุณตัวแทนอำเภอส่งออกไปเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดส่งไปเป็นตัวแทนระดับประเทศมาแข่งกันอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างนี้มันเป็นระบบกว่าคราวนี้มันสำคัญที่สุดคือเราต้องมาวางระบบใหม่ครับเพราะวันนี
1: ้
0: ต่างคนต่างทำทำไมผมถึงพูดอย่างนี้กีฬา18เหรียญทองเนี่ยคุณต้นว่านี่เราคุยกับผมเติมนิดนึงค
1: ุ
0: ณต้นว่ากีฬาประเภททีมอ่ะเราได้สักกี่เหรียญ
1: โอ้โหถ้าทีม
0: โอ้โหถ้ากีฬาประเภททีมนี่คุณต้นนึกเลยนึกไม่ออกด้วยน้อยมาก
1: เหมือนเราดรอปลง
0: อาเซปาตะก้อเนี่ยรู้แหละมันมี2เหรียญแน่ๆนะ
1: โอ้โห
0: อ่านสุปาตะก้อ3คนนะอย่างเงี้ยคนที่ผมเห็นนะน้อยมากจาก18เหรียญเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกิน

0: ว่าเราต้องสร้างนักกีฬาพื้นฐานก่อนคือเราไม่สามารถที่จะปฏิการในการที่จะแปลงสัญชาติอะไรผมไม่ทราบแต่วันหน้ามันไม่ใช่อินโดอ่ะ
1: คือตัวนักกีฬานี
0: ้ได้อันนั้นมันเป็นสโมสรครับตำบลมาพูดถึงทีมชาติแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยทีมชาติไทยผมยังภูมิใจอย่างนึงคือคนที่มาเล่นทีมชาติไทยหน้าฝรั่งจริงอย่างน้อยคือลูกครึ่งครับมีเชื้อชาติไทยครับแต่ผมไม่รู้ประเทศอื่นเขาคิดยังไง
1: โอเคนี่คือความต่างนะครับสุดท้ายอยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนครับสวพิสิทธิ์เพราะว่าเราคุยเรื่องกีฬาดูจากความสำเร็จแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่นะในวิถีของเปลี่ยนมุมคิดของรายการของเราเนี่ยคือกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติความพยายาม
0: สร้างความแบบคืออย่าไปเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ว่าต้องได้เหรียญครับให้เราดูว่านักกีฬาเราแล้วตัวเราเองก็พอครับเราทำวันนี้นะครับให้มันดีกว่าเมื่อวานครับแค่นั้นพอแล้วนะครับคือใส่ความพยายามเข้าไปจบแค่นั้นเองครับเราคงไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ้ยมันจะเราจะต้องได้นั่นได้นี่อันนั้นคือเราหวังได้ครับแต่ให้เราทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าเมื่อวานทำให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไปพี่น้องประชาชนครับต้น
1: วันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รอคอยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาต่อการกีฬาไทยของบทบาทกรรมาธิการวุฒิสภาถึงฝ่ายบริหารนะครับสวพิสิทธิ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณต้นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาในนามของกรรมาธิการและท่านเป็นที่ปรึกษาในกรรมาธิการการท่องเที่ยวการกีฬาวุฒิสภานะครับสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาภพที่สวบอกคุยแล้วคุยไปคุยมาเริ่มมันนะเป็นเหมือนการคุยแบบสบายๆแต่ว่าได้เห็นอะไรในรสชาติของเกมกีฬานะครับหลายคนจะบอกว่าพอเวลาเราเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็ตามอ่ะจะต้องชนะนะจะต้องเป็นแชมป์จะต้องเป็นเดวินเนอร์นู่นนี่นั่นนะครับแต่กว่าจะเป็นแชมป์เราจะเห็นผิดหวังบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จบ้างมันมีที่มาที่ไปการลงทุนทุกอย่างนี่คือทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็ผนวกไว้เลยว่าโอเคละหลังจากนี้ฝ่ายบริหารก็จะมีการยุบรวมมีการควบรวมแล้วก็มีการแยกกระทรวงออกไปกีฬาแยกออกมาเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษไหมพอยกตัวอย่างเรื่องประเทศจีนสวพิสิทธิ์ก็บอกว่าโอ้โหเขาเริ่มกันตั้งแต่ 4-5 ขวบก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งเลยเขาทำอย่างไรเราจะตามรอยเขาไหมสิ่งที่จะประสบความสำเร็จมากไปกว่านั้นคือสกิลของเราต่อให้ไม่ได้รางวัลไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญแต่สกิลของเราพัฒนาอย่างไรแล้วก็วันนี้นะครับทำให้ได้เห็นว่ากรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาขับเคลื่อนเรื่องฟุตบอลและญี่ปุ่นเขาเคยแพ้เราแต่ณวันนี้เราจะแพ้เขาหรือเปล่าไม่รู้และบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วุฒิสภาเสนอไปถึงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยก็คุยกันท่ามกลางความสำเร็จแต่ในความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จนั้นเราเห็นอะไรบ้างจากเอเชียนเกม2026นี้ทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามครับหมดเวลาแล้วผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลาโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสียงความดันสูงอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงขันของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567

0: ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกันลดหวาน
8: ลดมัน
7: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
10: เข้มจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
11: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
12: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยี
13: ทุกความเคลื่อนไหว
14: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
15: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
16: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
13: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
17: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
18: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่อยากอาศัยนะครับ
13: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้

รายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนถึงชีวิตมนุษย์ทุกคนจริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดที่มีอยู่น้อยมากในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดในโลกใบนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้ได้เพียงน้อยนิดและยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษรวมถึงขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะเซนเพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรบาลเนี่ยนะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เรามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อจำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยด้วยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปกรณ์เกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้น้ำโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำนั้นๆนะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องน้ำเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันนี้เราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบ

นั้นไม่ได้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศเข้ามาใช้ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญ

0: ในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งเป็นส่วนที่ดูแลในเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งกำกับดูแลโดยการประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากสองแหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขาทั่วประเทศก็คือ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยทั้ง4แสนหลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นที่ไม่สามารถให้บริการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายที่2ก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจะจ่ายไม่เพียงพอพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปภ.วางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่3ก็คือประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการคุณภาพสุขอนามัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WSO อนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณคุณภาพน้ำประปาของกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองแต่ละแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการที่จะสูบปั๊มออกไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการเติมสารฆ่าเชื้อนั่นก็คือคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจน้ำนี่สะอาดนั่นก็คือเปิดจากก๊อกเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีน

0: มันคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
1: ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำมันไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรธรรมดาที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลรับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนโดยจัดหาน้ำดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกหยดน้ำประปาเดินทางไปถึงทุกบ้านเพื่อส่งมอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคกว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมากมายที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งน้ำโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำต่างมีความแตกต่างตามแต่สภาพแหล่งน้ำบางแห่งมาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนมีโจทย์เดียวกันคือทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำที่ดีที่สุด
0: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็คืออาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรเนี่ยอาจจะไปหาตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดินนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงนี้สามารถที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่านะครับว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกือบทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองชลประทานจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
1: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ำที่เริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
0: อันดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพคมาผ่านกระบวนการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับส่งเสริมทำให้เกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นในกรณีที่ว่าความขุ่นอาจจะมากเป็นปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
1: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงกรอง

0: ้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
1: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพคนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนนะคะในน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนและไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรคเราจะมีการใช้คอลีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคอลีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
0: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำดิบน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้าทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
2: เข้าสู่กระบวนการของกวนช้าโดยจะมีการปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเชตเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็จ่ายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้าย
0: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้สู่ถังกรองซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
2: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTU ซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่อยู่ประมาณ5 NTU ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปให้สายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้สายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: หากผ่านขั้นตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
2: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเรา
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำหลังจากที่น้ำผ่านการกรองโดยทรายกรองแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
1: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบ้านผู้ใช้นะคะเราจะมีการทดสอบทางด้าน

0: กายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์นอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีคอไรและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในสุจัยในคุณภาพค่ะ
1: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสูบไว้ที่หอถังสูงที่หลายคนคงเคยเห็นถังน้ำขนาดใหญ่จนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้บนหอถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการจ่ายน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ
2: ในส่วนของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายแค่ประชาชนหรือว่าพื้นที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ำอัดเข้าเส้นท่อโดยตลอดเวลาโดยเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอัดสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังศูนย์แล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีการควบคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณ3ถึงเป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็คุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของผู้ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคือห้องสคาดาซึ่งมีทีมวิศวกรคอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้อย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิต
3: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับอันนี้เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สกาด้านะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
3: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเงี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำน้อยลงจากเดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนแล้วก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
4: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตน้ำประปาใช้พลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้และในอดีตบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
1: ๆระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทแนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

0: แล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco-Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ที่รู้จักกันคือโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากขยะซึ่งใช้ขยะพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
1: พลังงานทดแทนของกพ.ณวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรามี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซลาเซลล์โซลารูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งเสร็จไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยลดโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได้
0: การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.มีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์รูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บอยู่ในตัวมิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ

0: กับความพยายามในการใช้พลังงานทางเลือกต่อการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได้
1: ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างบ้านผมเองเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
0: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศทำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เวอร์ชัน2017อีกด้วย
1: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาสูงตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
2: ส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค
3: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยมาตรฐาน WSO กรมอนามัยเหมือนเป็น third party มาตรวจสอบร่วมในโครงการ Water Safety Plan ถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีมินิสเตชันผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา 6-7 นี่เราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งข้อดีของมินิสเตชันคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้เราต้องการที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับมันก็จะทำเรามี234สาขาก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวงเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบว่ามันมีจุดพออยู่ที่นี่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่เข้าระบบ

0: อะไรต่างๆแล้วก็มีการหารือกันว่าถ้าเราจะจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังสะอาดแล้วก็ที่เห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้
1: ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยเวลามีปัญหาท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
2: ปัจจุบันนะคะประชาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพสะอาดได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือ
3: เทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราได้บริโภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับส่งสัตว์นอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีเราถือว่าโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่ขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้ไปบริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
1: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ได้มีโรงกรองน้ำ2ระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
4: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็แต่ปีพุทธศักราช2498แล้วก็ต่อมาในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกรมโยธาธิการมาเป็นของเทศบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นประมาณ 26,800 รายนะคะมีพื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักเทศบาลตำบลหลุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกรเพชร1แห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับจากสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานี

0: หนึ่งก็คือสถานีสูบน้ำวัดเทพอาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลลีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคลอรีนเขาน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรนะคะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปามาผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
1: ระบบประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งแล้วระบบการผลิตจะมีการตกของแผ่นต่างๆระบบเผาระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับคลอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตัดทิ้ง5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขากันจันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่4,000ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะคะปริมาณตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้งานคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการที่สภาวะที่ต้องการครับ
2: ปัจจุบันสถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60น้ำมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
3: มีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนไกรเพชรนะที่ทางวัดเทพอาวาสนะครับ2แห่งนี้ก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบล นะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีแล้วนะครับอันใหม่เนี่ยเราสร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในที่กองการประปาก็ผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
2: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจึงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชน

0: ชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
1: เป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราจะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการสมานด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่หนึ่งก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2ด้าน3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการหลักนะคะให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาใน5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนรองรับในช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้าน
2: ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำนะครับเราจะเรียกว่าพิธีการใช้นะครับการพัฒนาการจัดสรรการบำรุงรักษาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำหลักยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับความต้องการของในระดับพื้นที่จะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำแผนพวกนี้นะดูการดำเนินการของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในระดับน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คืออันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำมีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จะจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เราอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีมีการปรับปรุงแล้ว1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำครับ
3: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะพักได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
0: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก็ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันไอและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตจะแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงวิทย์ที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างจังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์บนไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่า

มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสร้างในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: สวัสดีครับกฎหมายหน้าหนึ่งมาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองมานำเสนอประกอบกับข้อกฎหมายที่เราอธิบายประกอบนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วกฎหมายนั้นก็ออกจากในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองนะครับส่วนช่องทางการเสนออย่างไรจะมีการริเริ่มกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มจากส่วนของครม.ส.ส.หรือภาคประชาชนเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่รัฐธรรมนูญนะครับได้ความสำคัญที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนผลักดันกฎหมายเนี่ยเข้ามาในส่วนของสภาได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เช่นเคยครับรับชมผ่านทางช่อง10ทีวีรัฐสภาเว็บไซต์ tpchannel.org แล้วก็แอปพลิเคชัน tp channel นะดาวน์โหลดได้นะก็ติดตามได้ทุกช่องทางที่เรานำเสนอนะครับวันนี้ก็ทักทายกันครับอาจารย์มารุตพงษ์มาสิงห์ครับนิติศาสตร์

0: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คลินครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมคือจะบอกว่าทันต่อเหตุการณ์อย่างเดียวทุกวันนี้ไม่เพียงพอแล้วคุณแจ็คลินต้องทันต่อกฎหมายด้วยเพราะกฎหมายเนี่ยออกทุกวันถึงไม่ออกไปนะครับก็มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะทุกอย่างนะครับคือการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทั้งกฎหมายภายในประเทศนะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ครับก็แน่นอนฮะเรื่องของกฎหมายภายในกฎหมายภายนอกนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าบริบททางสังคมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเคลื่อนย้ายทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องของบริบทการเห็นภาพรวมของสังคมแล้วก็เห็นได้ว่าทางด้านรัฐบาลการเจรจานะครับในมิติต่างๆทุกเวทีนะวันนี้ก็จะมีการคุยเรื่อง OECD ด้วยซึ่งเราพยายามที่จะผลักดันตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในส่วนของภาคีองค์การระหว่างประเทศที่มีประโยชน
1: ์
0: นะอย่างนี้ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารนะครับก็เพราะว่าเราถือเป็นส่วนของสหภาพรัฐสภาที่เรียกว่า IPU นะครับเรามีสมัชชารัฐสภาอาเซียนแล้วก็มีความร่วมมืออื่นนะครับอย่างเอเชียแปซิฟิกเราก็
1: ม
0: ีนะครับเรามีในส่วนของทางด้านกลุ่มมิตรภาพระหว่างประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกระหว่างกันซึ่งก็จะมีทางสมาชิกรัฐสภาของเราเนี่ยแหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคณะผู้แทนไทยอยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็เรียงกันไว้นะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
1: ครับ
0: วันนี้หนังสือพิมพ์มติชนครับเดี๋ยวมติชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับมติชนครับก็เป็นหนังสือพิมพ์อันนี้มติชนครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นเรื่องของวิชาการเป็นหลักการนะฮะซึ่งก็เราไปดูครึ่งบนก่อนนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่ก็ยังมีข่าวสารบ้านเมืองอื่นนะนะฮะภาพด้านขวาครับยังคงน่าเป็นห่วงครับก็คือบริเวณพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยุธยาถูกน้ำท่วมสูง 2-3 เมตร
1: ครับ
0: นะจากกรณีสาเหตุเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับมีการเร่งระบายน้ำเหนือประชาชนไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องอาศัยเรือนะครับในการสัญจรไปมาคือพื้นที่ของอำเภอเสนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำ
1: ครับ
0: ผมเคยไปลงพื้นที่นะถ่ายทำรายการลงพื้นที่กับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ในพื้นที่นี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ปรากฏพบว่าแม้นว่าจะมีคลองนะลำคลองเนี่ยนะครับมาช่วยเป็นคลองที่เชื่อมจากเจ้าพระยาไปที่แม่น้ำท่าจีน
1: ค
0: ือเขาไปเชื่อมที่ทางสุพรรณนะไปเชื่อมที่สุพรรณท่าจีนที่ผ่านสุพรรณก็ปรากฏว่ามันก็ไม่เพียงพอมันก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไอ้ตัวแนวสันเขื่อนมามันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นแนวสันไอ้ถนนที่เป็นแนวทางมันก็กลายเป็นเขื่อนกั้นก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมประจำเลย
1: ครับ
0: เสนาอยุธยาบางบานเนี่ย
1: เป็นพื้นที่รองรับน้ำพูดง่ายๆนะครับคือปัญหาอุทกภัยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่า10ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆคุณแจ็คลินพอสถานการณ์ในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับค่าขึ้นชื่อว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่วม10นาทีนะครับท่วม1ชั่วโมงนะครับท่วม10วันเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันเท่ากันนะคุณแจ็คลินนะครับไม่ว่าจะเป็นความโดยเฉพาะเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนะครับความเชื่อมั่นนะครับของชาวบ้านต่างๆเนี่ยอันนี้มันกระทบหมดนะครับแต่สิ่งนะครับที่สำคัญก็คือต่อจากนี้ไปนะครับเราจะมีนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับในเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างไรบ้างณปัจจุบันเนี่ยคือปภ.นะครับมีกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทก็คือกฎหมายเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางน้ำนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับหรือแม้ทั้งงบประมาณเนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสภาพปัญหานะครับหรือน้ำที่มันมาทุกปีเนี่ยนะครับมันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพอมันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่พอนะครับซึ่งสิ่งที่มันจะต้องเข้ามาเติมเต็มก็คือต้องนึกถึงนะครับเมกะโปรเจกต์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาน้ำท่วมต่างๆเพราะถ้าเราแก้ปัญหาแบบเดิมนะครับน้ำท่วมมาแล้วก็มีการเยียวยาแล้วก็มีการในการป้องกันในระยะสั้นแบบนี้นะครับพอปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเมกะโปรเจกต์เนี่ยคือสิ่ง

0: ที่จะเข้ามารับมือไม่ใช่เป็นการป้องกันนะเป็นการรับมือนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมันเบาบางลงนะครับซึ่งเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองในการส่งน้ำหลากไม่ว่าจะเป็นของชัยนาทมาป่าสักสู่อ่าวไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคลองบางบานบางไทรนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องมีการดำเนินการในการสร้างเข้าใหม่นะครับเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยนะครับหรือเจ้าพระยา2เนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องมีคุณเจกลินถามว่าเอาแล้วงบประมาณมาจากไหนนะครับเงินของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าเรากู้เงินมา 400,000 ล้านนะคุณเจกลินเราใช้ไปแล้ว 200,000 ล้านในนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอีก 200,000 ล้านเนี่ยนะครับเอามาเพื่อในการที่จะรับมือนะครับกับปัญหาของตะวันออกกลางโดยเฉพาะนโยบายในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่ามันคงไม่เพียงพอและก็มันไม่สามารถจะรับมือในการแก้ปัญหาตะวันออกกลางได้สามารถที่จะเอาโยกงบประมาณตรงนั้นแหละนะครับมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางน้ำได
1: ้ห่างครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปต่อสู้กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของธรรมชาติได
0: ้
1: คือการต่อสู้กับธรรมชาตินี่มันเป็นไปได้เลย
0: ดินฟ้าอากาศเรามันล่วงรู้ไม่ได
1: ้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเรามีงบประมาณในการที่จะไปแก้ไขและมีหน่วยงานและมีกฎหมายมีครบหมดเลยแต่ตอนนี้คือหลักคิดกับวิธีการของเราเนี่ยนะครับมันถ้าเป็นอย่างแบบเดิมมันก็ผลแบบเดิมดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีใหม่อาจจะต้องเร่งนะครับแล้ววิธีการอย่างนี้คือการดำเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆชุดเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับในการศึกษาตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็ยังไม่เห็นการแก้ไขเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกันตรง
0: ๆ
1: นะครับแต่ว่าเราเห็นความพยายามของรัฐบาลทุกชุดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องบอกว่าคือสิ่งนี้มันช้าไม่ได
0: ้
1: ภัยธรรมชาติมันช้าไม่ได้เพราะว่ามันการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะมีฤดูกาลเนี่ยมาแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลที่มีเขาเรียกว่ามันมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากสภาพว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราคาดหมายนะครับว่าหน้าฝนมันก็ต้องมาปีหน้าก็ม
0: า
1: จะมาช้ามาเร็วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเงินที่เรากันไว้เนี่ยมันยังไงก็ไม่พอไม่พอก็ต้องไปกู้เพิ่มกู้จนตอนนี้ครับตัวเลขเนี่ยเราชนเพดานหนี้สาธารณะแล้ว
0: น
1: ะจะขยายอีกก็ไม่ไหวแล้วกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ยนะครับจะกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวนะครับในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของเม็ดเงินที่มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
0: หนี้สาธารณะนะครับกระบวนการเพดานหนี้สาธารณะปัญหาในเรื่องของการจัดทำงบประมาณงบประมาณทางด้านการลงทุนเนี่ยมันพันกันทั้งหมดนะคุณเจกลินไอ้ส่วนลักษณะแบบนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยคุณเจกลินคือต่างประเทศเนี่ยการแก้ปัญหาการรับมือกับภัยธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่รับมือได้ด้วยเม็ดกับโปรเจกต์แทบทั้งสิ้นนะครับเม็ดเงินในการลงไปเนี่ยที่บอกนะครับว่าเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวเยียวยามันก็เยียวยาได้แต่มันจะเยียวยาไปตลอดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการทำประกันภัยพิบัติก็ต้องบอกมันก็คงไม่เพียงพอนะครับ
1: ไปดูนะครับข้อสั่งการครับไปดูด้านบนเลยอนุทินสั่งระดมช่วย5จังหวัดจมน้ำเน่านะขยะล้นตอนนี้นะครับมันก็มี2อย่างครับคือพอน้ำไปก็ขยะก็เต็มไปหมดเลยนะฮะทีนี้นะครับในพื้นที่ก็จะมีอะไรบ้างนะครับ5จังหวัดคือปราจีนนะครับ8ริ้วอยุธยานครนายกแล้วก็สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: นะครับซึ่งในส่วนของปราจีน8ริ้วนครนายกเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับคืออยุธยาเนี่ยก็หนักขึ้นหนักทุกจังหวัดนั่นแหละครับไม่ต้องบอกว่าจังหวัดไหนเนี่ยน้อยหรือจังหวัดไหนมากนะครับซึ่งก็สั่งระดมกำลังนะฮะโดยที่ท่านนายกบอกว่าก
0: าดอย่าตก
1: นะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับศูนย์ขึ้นมาเขาเรียกว่าบกปชบกปพชนะฮะบกปพชก็คือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นไปตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งนายกเนี่ยมีคำสั่งตั้งเพื่อที่จะนะฮะสำรวจนะฮะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีนะครับแต่ต้องทำมากกว่านี้ผมว่าต้องทำคืออันนี้คือผมก็คือปวดหัวเข้าใจรัฐบาลคือปวดหัวมากกับ
0: ปัญหาที่ผมบอกนะครับว่าปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับมันมีทั้งปัญหาที่ท่วมแล้วกำลังจะท่วมนะครับแล้วก็มีการท่วมอยู่ต่อไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้าฝนตกน้ำมันท่วมเนี่ยน้ำมันก็ใสนะคุณเจกลินแล้วมันก็สามารถที่จะเดินสัญจรไปมาได้แต่พอ

0: น้ำมันนิ่งนะครับฝนไม่ตกแต่ไอ้น้ำมันท่วมจากท่วมกลายเป็นน้ำขังไอ้ตรงนี้แหละมันก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะไอ้เชื้อโรคต่างๆขยะต่างๆมันจะเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องวานไปถึงสาธารณสุขในการที่จะต้องรับมือแผนในการรับมือโดยเฉพาะสต็อกยาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับ
1: คือไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ครับจากปรากฏการณ์ในสิ่งที่มันน่าห่วงก็คือว่าวันนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่เราคือเราจะไปสู้กับธรรมชาติเน
0: ี่
1: ยเอาหลักๆคิดง่ายๆเลยครับหลักคิดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปรากฏการณ์โลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นหมายความว่าอะไรครับน้ำมันก็จะหนุนสูงอ
0: ่
1: ะแล้วพื้นที่ต่ำเนี่ยพื้นที่บริเวณคือพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยบริเวณภาคกลางเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหมายความว่าปริมาณน้ำทะเลที่มันจุดต่ำสุดเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลมันสูงกว่าพื้นดินของเราอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณจะไปแก้ยังไงอ
0: ่
1: ะแล้วปริมาณวิธีการแก้ก็ต้องมีการพูดหลายเยอะทำเขื่อนอ
0: ่
1: ะทำเขื่อนลากยาวแต่อันนั้นงบประมาณเป็นแสนแสนล้านแน่นอนงบประมาณเป็นแสนแสนล้านแน่นอนทำเขื่อนเหมือนโอ้โหแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขื่อนเขาก็ไม่ได้ยาวเท่าเราถ้าเราจะทำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องจำก็ต้องทำ
0: ครับมันก็ต้องมีเงินนะคุณอย่างเขื่อนมันก็ต้องมีเงินคือมันจะอยากจะทำเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีงบประมาณมันต้องมีเงินเพราะที่จะทำได้ก็คือที่ผมบอกเอาไว้ตอนต้นนะครับอะไรที่มันมีอยู่การปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับหรืออะไรที่มันต้องเพิ่มเติมขยายที่ผมบอกไว้ตอนเบื้องต้นนะครับว่าคลองผ่านน้ำน้ำหลากนะครับชัยนาทนะครับมาป่าสักลงอ่าวไทยนะครับหรือแม้กระทั่งมิกับโปรเจกต์บางไทรบางบานไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราเห็นผลได้เลยนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับมันมาเนี่ยนะครับมันต้องมีทางน้ำซึ่งน้ำมันมาแน่นอนนะครับไอ้ปัญหาที่มันจะปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากน้ำฝนอันนี้ยังไม่ถึงไอ้น้ำเหนือนะคุณจักรินน้ำเหนือเนี่ยนะครับมันก็อีกแบบนึงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องออกมาตรการหรือโครงการต่างๆในการรับมือต่างๆได้นะครับ
1: เออเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นครับเรื่องของกรณีสสไอเดียสุชาดาสั่งแทนทรัพย
0: ์ครับ
1: นะครับหลังจากที่มีการอภิปรายไปพาดพิงนะทางสามีของทางสสไอเดียนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะในส่วนของทางด้านคณะกรรมการนะการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งมีสสรังสิมันต์โรมเป็นประธานนะ
0: ครับ
1: ก็มีหนังสือเชิญนะครับสสสุชาดาให้มาชี้แจงนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินหรือเปล่าเพราะว่าไปพูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์อะไรอย่างงี้ครับทีนี้ในส่วนของทางผู้สื่อข่าวก็พยายามไปสอบถามคือทางสสสุชาดาเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการไปยื่นเรื่องแจ้งความนะครับแล้วก็อีกย่านด้านหนึ่งก็คือก็ให้ข้อมูลว่าคือเรื่องก็ยืนยันว่าสามีตัวเองเนี่ยนะครับได้เงินเนี่ยมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็กรณีเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเป็นการทำธุรกิจนอกประเทศไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าสามีของทางด้านสสไอเดียเนี่ยนะครับเป็นชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนไม่ใช่คนจีนนะไม่ใช่คนจีนสัญชาติจีนเขาเป็นคนจีนสัญชาติออสเตรเลียก็คือเป็นคนที่เกิดเติบโตที่ออสเตรเลียนะครับก็ไปประกอบอาชีพนะครับเขาก็ทำเปิดบริษัทต่างๆเนี่ยคือเป็นบริษัทที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีได้เงินมานะครับส่วนแบ่งก็คือว่าไปสนับสนุนให้มีการไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ในโครงการต่างๆในโครงการครับพัฒนาในโครงการอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีความสำเร็จขึ้นมาก็มีการเรียกว่าซื้อโครงการนะครับพัฒนาโครงการแล้วก็ขายโครงการแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปแปลงเข้าระบบของเงินดิจิตอลนะฮะแล้วก็บอกเห็นว่าทางธุรกิจเนี่ยเขาไปจดทะเบียนอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ทางพรรคภูมิใจไทยโดยทางด้านรัฐมนตรีรุทธพล
0: ครับ
1: นะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็บอกว่าคืออันนี้ท่านในสัมภาษณ์คือท่านนายกไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับท่านบอกให้เป็นตามกระบวนการ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ทางสสก็มีหน้าที่ไปชี้แจงนะครับในส่วนของทางท้ายื่นหลักฐานเนี่ยนะฮะก็คือในส่วนของทางด้านสสไอเดียกับทางรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมคือรัฐมนตรีรุทธพลฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างหน่อย
0: ครับ
1: ไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างส่วนภาพตรงกลางเนี่ยเป็นภาพของพ.ช.นะฮะที่นายกท่านเป็นประธานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ครับ
1: คือรุทธพลเปิดให้แจ้งเบาะแสสุชาดาจ่อแจงที่มาเงินสามีณัฐพงษ์เชื่อโรมข้อมูลแน่นโสพลปัดสกัดยติซักฟอกสว.ชี้ชอบทำสอยสิทธิโชติ3เรื่อง
0: ครับ
1: อ่ะเรื่องของคุณสุชาดาก่
0: อ
1: นคือทางด้านพลตำรวจโทรุทธพลเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือ

0: ขาไปประกอบธุรกิจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศแล้วก็ถ้าเงินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนัน
1: ครับ
0: ก็ต้องไปดูว่าประเทศนั้นเนี่ยการพนันเนี่ยนะครับการไปลงทุนในธุรกิจการพนันเนี่ยหรือการได้มาจากเงินจากการพนันในต่างประเทศเนี่ยเป็นการพนันที่กฎหมายประเทศนั้นเนี่ยกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะก็ต้องบอกว่าเรื่องของกฎหมายการพนันหรือการเล่นการพนันเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: บางประเทศก็ถูกกฎหมายเงินที่รายได้ที่จากการพนันแต่ว่าตัวของเขาเองถ้าดูเขาบอกว่าถ้าดูไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันแต่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจการพนันแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาเห็นว่าอย่างนั้นนะ
1: สำคัญก็คือชี้แจงนี่แหละคุณเจกริน
0: ชี้
1: แจงนะครับต่อกรรมธิการเกี่ยวข้องกฎหมายนะครับคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นด้วยว่าลักษณะหรือความสุจริตหรือความโปร่งใสเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนกำลังจับตาอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนถ้ามีการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอันนั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะครับส่วนการไปชี้แจงเนี่ยนะครับตามอาศัยประธานกรรมธิการฝ่ายกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติเรื่องของกรรมธิการเรียก
0: คำสั่งเรียก
1: คำสั่งเรียกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ129ประกอบกับเรื่องของพรบกรรมธิการก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับ
0: อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของประเด็นกรณียื่นยติซักฟอกก
1: ็
0: คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: บ
0: อกประธานสภาสารามบอกว่าปัดสกัดยติซักฟอกคือเราต้องอธิบายเรื่องของกระบวนการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับก็เป็นบทบัญญัติให้เป็นหน้าที
1: ่
0: ของทางด้านฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่มีที่นั่งพรรคการเมืองซึ่งไม่มีที่นั่งเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการทำหน้าที่ในการยื่นยติเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อทางด้านรัฐมนตรีนะฮะทีนี้การยื่นยติเนี่ยนะครับการยื่นยติเนี่ยจะต้องยื่นยติเนี่ยปีนึงเนี่ยกำหนดอภิปรายไว้วางใจได้1ครั้ง
1: ครับ
0: 1ครั้งนะครับ1ปีสมัยประชุมนะเค้าเรียกปีสมัยประชุมก็คือได้1ครั้งทีนี้1ครั้งเนี่ยนะครับการยื่นเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบยติว่ายติที่ยื่นเนี่ยครับมีการดำเนินการเนี่ยครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม
1: ่
0: แล้วนอกจากนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่าในเรื่องของเนื้อหาของตัวยตินั้นนะครับไม่เป็นในเรื่องของคืออยู่ในกรอบอะที่จะเป็นประเด็นในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เนื้อหาก็จะต้องมีข้อความนะครับที่พอเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของการกล่าวหานะครับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าบริหารราชการนะครับไม่เป็นไปตามเป้าหรือล้มเหลวอย่างไร
1: นะครับมันก็ต้องโฟกัสไปที่ทางฝ่ายค้านนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบยกในมาตราไหนกฎหมายรัฐธรรมนูญ151หรือ152นะครับเพราะ2มาตราเนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลข1ใน5 1ใน10นะครับจะอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจหรือจะอภิปรายแบบทั่วไปนะครับก็สุดแล้วแต่เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ทำได้เฉพาะเพียงแค่พรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลแล้วนะครับเพราะพรรคอื่นเนี่ยนะครับคะแนนก็ไม่ถึงนะครับเพราะมันต้องอาศัยเสียงนะครับในการยื่นยติด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสวชี้ชอบทำสอยสิทธิโชติคือในสิทธิโชติเนี่ยนะครับท่านเป็นหนึ่งในกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลชี้แจงนอกเหนือจากเรื่องก็คือไปพูดในเวทีหลังจากที่เอาข้อมูลในเรื่องของสวก็เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะขัดต่อเรื่องน่าจะนะข
1: ั
0: ดต่อเรื่องของการกระทำที่เขาเรียกละเมิดต่อจริยธรรมของผู้เขาเรียกว่าของไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับในกรรมการองค์กรอิสระซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ก็ต้องเรียนนะครับเรื่องนี้ต้องไปที่ปปช.
1: ครับ
0: คือกรรมธิการปปช.นะของทางสภาเนี่ยไปดูแต่กระบวนการจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปที่คณะกรรมการปปช.ถ้าจะไปตรวจสอบหรือมีการเสนอให้มีการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนนะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
1: อันนี้ก็ต้องรอดูแล้วมันก็เป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลเดียวกันกับความเห็นส่วนตัวของทางกกต.คุณเจริญก็ต้องว่ามันเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะ
0: เดี๋ยวเราไปดูครับไปดูข้างล่างต่อครับด้านขวาก็เป็นเรื่องของการรำลึก6ตุลา
1: oh.
0: นะรำลึก6ตุลา19นะครับครบรอบ50ปีมอบรางวัลจารุพงษ์นะครับ

0: ให้กับไผ่ดาวดิน
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนประติมากรรมนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของกรณีดราม่าอยู่ที่อาคารที่พักของผู้ป่วยผู้สูงอายุติดเตียงนะครับทางที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเอาดูเรื่องนี้หน่อยครม.เคาะตั้ง8เขตเศรษฐกิจพิเศษชลบุรีระยองฉะเชิงเทราดึงลงทุนให้สิทธิเท่า EEC อนุทินลุ้นปิดดีลภาษีมากันเอาเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษหน่อยไหม
1: ครับ
0: นะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับก็มันมีกฎหมายเนี่ยนะครับรองรับอยู่ก็คือพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นกฎพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันมีอารมณ์เลยเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับสิทธิพิเศษขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
1: ครับ
0: เขตพัฒนานะพิเศษภาคตะวันออกก็คือคณะกรรมการนโยบายเนี่ยครับมีการเสนอให้กับครม.ให้ครม.นะครับรับทราบเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะต้องมีการประกาศออกเป็นมีการเสนอนะครับออกมาประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติ
1: ม
0: ซึ่งทางด้านคณะกรรมการนโยบายเนี่ยครับก็เห็นว่ามีอีก8พื้นที่ครับที่มีศักยภาพที่ได้รับสิทธิพิเศษตามพรบที่ผมได้กล่าวอุตสาหกรรมอมตะซิตี้2ในอยู่ชลบุ
1: ร
0: ีและบ้านบึงสวนอุตสาหกรรม304 Industrial Park อันนี้กบิลบุรีใช่มั้ยฮะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่บางปะกงนะฮะนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธนะฮะนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยองศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจรไลฟ์สเฟียร์นะครับพัทยาสถานี LNG มาตาพุธแห่งที่2แล้วก็สมาร์ทโลจิสติกที่ฉะเชิงเทรา
1: ครับ
0: ซึ่งเราถามว่าไอ้ตรงนี้นะครับกรณีที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประกาศเพิ่มเติมจะได้อะไรบ้าง1ก็คือจะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยต่างประเทศเข้าร่วมลงทุนในเขตส่งเสริมที่ประกาศเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่าจะได้รับประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนการอนุมัติการอนุญาตเนี่ยตามกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปี61
1: คร
0: ับ นะต่อมาคือประโยชน์ที่กระจายรายได้ลงสู่พื้นที่โดยรอบส่งเสริมการจ้างงานของคนในชุมชนก็คือจะมีการจ้างงานในคนชุมชนมากขึ้นก็จะให้เกิดต่อมาคือเกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเช่นถนนระบบน้ำระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำนะฮะเพราะว่าจะมีการขยายตัวเขตพื้นที่อุตสาหกรรมชุมชนเมือง
1: ครับ
0: เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มให้เกิดการพัฒนานะฮะก็คือรายได้ลงทุนเนี่ยชุมชนเมืองเกิดการพัฒนาต่อมาคือมั่นความมั่นคงด้านอาหารนะครับโดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะแบบบูรณาการ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องของลดเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้ก๊าซจะเน้นการใช้ธรรมชาติก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นพลังงานสะอาด
1: ครับ
0: ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงเช่นถ่านหินหรือน้ำมันเตาแล้วก็เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นการจะมีการเข้าไปควบคุมการบริหารจัดการการลดการสูญเสียก็คือขยะนะครับในกระบวนการโลจิสติกแบบอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็คือสินค้าอะไรเนี่ยคือจะทำให้เป็นซีโร่เวสต์เนี่ยก
1: ็
0: คือว่าให้มีขยะเนี่ยมันน้อยในการบริหารจัดการก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี
1: ้
0: นะสมาร์ทแอเรียนะครับต่างๆก็ขอให้สมาร์ทจริงแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการฝ่าฝืนนะครับในเรื่องของเขตฟรีโซนเขตในเรื่องของระวังในเรื่องของการลักลอบขนถ่ายนะครับนำสินค้าที่นำอุปกรณ์หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเข้ามาการฝังกลบลักลอบฝังกลบ
1: นี่แหละสำคัญที่สุดคือพูดง่ายๆคือกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเข้มงวดนะครับจะไปพึ่งพาเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอย่างเดียวไม่พอก็ต้องอาศัยภาคประชาชนนี่แหละนะครับเป็นหูเป็นตาและแม้กระทั่งหน่วยงานราชการก็ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ช่วงต่อไปครับมีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงที่2ของรายการครับ

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อน
2: ป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาประชาชน

0: ช่วงนี้เรามีการพูดคุยนะครับเรื่องของ OECD เนี่ยครับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเองนะครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศประเภทนี
1: ้
0: ชื่อนะครับเต็มๆของ OECD ก็คือ Organization นะครับ ofEconomic Cooperation and Development ก็คือง่ายๆคือเป็นองค์การนะฮะองค์การว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนานะองค์การว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งองค์การประเภทนี้นะครับถือว่าความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาที่ใหญ่ระดับโลกนะครับใหญ่ระดับโลกเลยนะครับถ้าเป็น UNDP เนี่ยมันจะเป็นเรื่องโครงการว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโปรแกรมต่างๆโครงการต่างๆแต่ถ้า OECD เนี่ยนะครับเขาจะเป็นองค์กรที่มีการประเมินประเมินศักยภาพของประเทศนะครับแล้วการเข้าไปเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้รับการยอมรับที่จะรับการสนับสนุนนะครับในการวางรูปแบบในเรื่องของการทบทวนมาตรฐานทางด้านกฎหมายมาตรฐานนะครับทางด้านระเบียบภายในประเทศให้อยู่ในระดับเดียวกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วการค้าการลงทุนการแข่งขันภาษีธรรมาภิบาลการศึกษานะฮะการศึกษาเรื่องของทางสังคมคือเขาจะมองภาพรวมองค์รวมทั้งหมดเขาจะยกระดับทุกมิติ
1: ครับ
0: คือช่วยเรานะครับพอช่วยเรานะครับว่าคุณควรจะมีมาตรฐานอย่างนี้นะคุณมีควรมาตรฐานอย่างนี้พอเรามีมาตรฐานนี้ครับสมาชิกใน OECD ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยพอมีมาตรฐานใกล้เคียงกันครับเขาก็จะมีมิติในเรื่องของการมองในการพัฒนาร่วมกัน
1: ครับ
0: ก็จะมีการส่งเสริมการลงทุนนะครับส่งเสริมประเทศนี้เขามีมาตรฐานดีกว่าเรานะเราควรที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศนี้แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการมาตรฐาน OECD เนี่ยนะครับมันจะเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับที่สามารถที่เราจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับในสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: หรือองค์การระหว่างประเทศที่ subsidize นะครับเกี่ยวกับเงินทุนในการบริหารและการจัดการพัฒนาในแต่ประเทศนั้นๆ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูง
1: ครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเงื่อนไขที่คุณจักรินได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราได้เข้าร่วมในการเป็นสมาชิก
0: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่จะพิจารณ
1: า
0: เราจะต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะตอนนี้อุปสรรคที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะคุยกันหลังจากที่เราไปดูสกู๊ปเรื่องนี้นะครับแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนั้นให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเราจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณ
1: า
0: เข้าสู่สมาชิก OECD ครับเดี๋ยวไปดูจากสกู๊ปเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: สุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนางกีตาโคเตอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ประสานงานการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD

0: ที่สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสเพื่อหารือความคืบหน้าของไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมถึงการประเมินทางเทคนิคและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยโดยไทยได้ยื่นรายงานประเมินความพร้อมเบื้องต้นต่อ OECD เมื่อเดือนธันวาคม2568ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ OECD จำนวน25คณะและแนวทางการดำเนินงานของไทยในหลายด้านขณะที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันให้สำเร็จภายใน2ปีพร้อมเดินหน้าปรับกฎหมายและมาตรฐานในหลายด้านรวมถึงภาคแรงงานแม้ยอมรับว่าเป็นกรอบเวลาที่ท้าทายขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมปรับกฎหมายและยกระดับทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานนอกระบบนายสรัญกล่าวว่าความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่ได้อยู่เพียงการได้สถานะสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายของพร้อมกล่าวว่า OECD มองในภาพใหญ่ว่าถ้าเราเข้าไปประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปในทุกด้านคำขวัญของ OECD คือนโยบายที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและระบุว่าไทยยังมีกฎหมายบางส่วนที่ซ้ำซ้อนหรือล้าสมัยดีจะช่วยผลักดันให้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้กฎหมายและนโยบายของไทยสอดคล้องโดยการประเมินครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่นโยบายเศรษฐกิจการลงทุนการแข่งขันภาษีธรรมาภิบาลงบประมาณการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมการค้าไปจนถึงการจ้างงานแรงงานและนโยบายสังคมต่อการตั้งเป้า2ปีนายสรัญยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและบอกว่าแต่การที่รัฐบาลกำหนดและพยายามผลักดันการกดดันเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามุ่งมั่นหากจำเป็นต้องปรับกรอบเวลาออกไปเขามองว่าจะไม่นานมากและเชื่อว่าไทยมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ภายในอีกไม่กี่ปี
1: คือเราก็ต้องบอกว่า OECD นะครับมันไม่ได้เป็นเรียกว่าองค์การที่เป็นภาคีที่จะไปเอาคอนเซนซัสอะไรหรือเอามติอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นองค์การความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศว่าด้วยทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาซึ่งจะเป็นหน่วยงานนะครับที่ให้คำปรึกษ
2: า
1: เชิงยุทธศาสตร์เชิงนโยบายเป็นหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายทางด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลแล้วจะยกระดับมาตรฐานเมื่อเราไปทำตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์นี้มันจะยกระดับมาตรฐานในด้านต่างๆของประเทศเน
2: ี่
1: ยขึ้นมาเป็นมาตรฐานสากลซึ่งอะไรที่เราต่ำเนี่ยมันขึ้นม
2: า
1: ผมยกตัวอย่างนะครับว่า OECD เนี่ยเป็นการกำหนดหลายอย่างเขาจะกำหนดอย่างเช่นนะอย่างเช่นสมรรถนะนักเรียนให้ได้รับมาตรฐานสากลเพราะสมรรถนะนักเรียนในแต่ละประเทศไม่เท่ากันรู้จักพิซซ่าไหมฮะพิซซ่า PISA นั่นแหละ OECD เป็นคนกำหนดมาตรฐานตัวนี้ขึ้นหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
2: ครับ
1: เขาก็กำหนดแนวทางตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เสนอไปที่องค์การว่าด้วยการต่อต้านทุจริตสากล
2: ครับ
1: เขาก็รับเรื่องนี้ไปหรือแนวทางการกำหนดมาตรฐานภาษีระหว่างประเทศ
2: อ
1: ันเนี้ย OECD ก็กำหนดเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เรามีเขาจะเป็นหน้าที่ให้คำปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและแชร์ประสบการณ์แล้วแนะนำเราว่าเราเนี่ยควรจะปรับตรงไหนพอท้ายที่สุดเมื่อเราสามารถดำเนินการไปได้นะครับหลายๆประเทศที่เข้าไป OECD นะครับจะสามารถยกระดับตัวเองนะครับให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
2: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะอย่าลืมว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องเผื่อใจถ้าได้มันก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาต่อไปเพราะเรามีเป้าหมายเพราะอย่าลืมว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงถ้าเปรียบเทียบในวงการฟุตบอลก็ระดับพรีเมียร์ลีกนะคุณเจกลินเพราะอย่าลืมว่าในเอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่2ประเทศเท่านั้นที่ได้เป็นสมาชิกก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถ้าเป้าหมายของเราอีก2ปีนะครับสามารถจะเป็นสมาชิกOE นะครับ CD ได้เนี่ยมาตรฐานเราก็เทียบเท่ากับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แต่สิ่งที่เราจะทำได้ในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่มันล้าสมัยนะครับระบบราชการที่มันมีความล่าช้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่องการรับสินบนนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานว่าจะประบกหรือแม้ทั้งกระบวนการอัพสกิลรีสกิลเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับคือหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับที่ทำให้สมาชิกเนี่ยได้รับการพิจารณาซึ่งกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยนะครับเขาก็

0: ัยเพียงแค่หลักเกณฑ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอเขาก็อาศัยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความเสถียรภาพนะครับทางด้านการเมืองนะครับความต่อเนื่องต่างนะและที่สำคัญที่สุดนะครับปรับเกณฑ์เงื่อนไขเข้าเกณฑ์เงื่อนไขสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกทั้ง38ประเทศหรือ40ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยคุณเดช
1: คือเขาจะมองอย่างนี้ครับคือเราขณะนี้เนี่ยบางอย่างเราไม่อยู่ในมาตรฐานสากลเรายังตกเกณฑ์เรามีกฎหมายมีเรื่องของตอนนี้เรามีปัญหาคือกฎหมายเราไม่ค่อยมีปัญห
0: า
1: เราจะมีปัญหาในเรื่องของทางด้านการนำกฎหมายไปบังคับใช้นะฮะแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลเขาจะดูเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะดูเรื่องของอะไรเอาอะไรฮะเรามีตัวชี้วัดเขาไปดูที่ CP Corruption Perception Index ก็คือเขาเรียกว่าดัชนีการรับรู้เรื่องของคอร์
0: ร
1: ัปชันในประเทศเราการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเราสามารถดำเนินการไปได้แค่ไหนเขาจะดูที่ความพยายามครับแล้วดูสถิติย้อนหลังกลับไปว่าเรามีความพยายามที่เพิ่มขึ้นไหมเรื่องของการดูแลรักษาเขาเรียกว่านโยบายรัฐบาลในการที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการประกอบธุรกิจสีเขียวนะฮะเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเรื่องของสิทธิบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญ
0: า
1: เรื่องของการประกอบธุรกิจไม่ให้ถูกเขาเรียกว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าไปในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของธรรมพิบาลกูดกัวเวอร์แนนซ์นะครับมาตรฐานต่างๆนี้เขาดูทั้งหมดเราก็พูดง่ายๆคือเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่เขาให้ดูว่าเรามีความพยายามที่จะดำเนินการไปสู่จุดนั้นหรือมากน้อยแค่ไหน
0: นะครับ
1: สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทำให้เห็นว่าเรามีความพยายามนะพยายาม
0: ครับ
1: พยายามในแต่ละด้านเขาก็จะให้คำแนะนำเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากมายครับเพราะถือว่าถ้าแนะนำดีมันก็จะนำไปสู่เรื่องเช่นชี้เป้าไปตรงนั้นไปตรงนี
0: ้
1: คือไม่ใช่เป็นองค์กรให้ที่เกี่ยวข้องการกู้ยืมเงิน อย่างเช่น IMF หรือว่าธนาคารโลกไม่ใช่
0: นะครับเป็นองค์กรที่แนะนำนะครับเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาพัฒนาแนะนำทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับและที่สำคัญคือเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสัง
1: คมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปละครนะครับที่จะนำเสนอเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามดูในจากไฮไลท์ครับ
2: อะไรเนี่ยช่างยศทำไมรถผมเป็นสภาพแบบนี
3: ้กระผมได้ข่าวร้ายก่อนนะดิพี่เขาทิ้งไปแล้วครับบริษัทเขาเจ๊งไปแล้วครับพี
4: ่ประกันล้มละลายเลิกกิจการ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกรณีบริษัทประกันนะครับวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ก็คือประกันรถยนต์นี่แหละนะครับที่มันเกิดหลายกรณีนะครับว่าพอเข้าไปซ่อมที่อู
1: ่
0: ปรากฏว่าธุรกิจของบริษัทประกันนี่เกิดขาดสภาพคล่องเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเขาเรียกว่าบริษัทประกันภัยรถยนต์ล้มแล้วรถค้างที่อู
1: ่ครับ
0: ค้างที่

0: อู่อยู
1: ่
0: อู่ก็เลยปฏิเสธการซ่อมรถเลยบอกว่าบริษัทมันล้มไปแล
1: ้
0: วเพราะว่าผมซ่อมรถคุณไปเนี่ยนะฮะผมซ่อมตามเขาเรียกว่าคำสั่งของบริษัทประกันนะครับแต่บริษัทประกันเนี่ยไม่มีเงินมาชำระผมดังนั้นเนี่ยผมจึงขออนุญาตหยุดซ่
1: อม
0: เพราะผมจะเบิกค่าซ่อมรถเนี่ยนะไม่ได
1: ้
0: ถามว่ากรณีอย่างนี้นะครับในส่วนของทางด้านเราเนี่ยสามารถจะดำเนินการอย่างไรทั้งในเรื่องของการเรียกร้องค่าความเสียหายเรื่องการซ่อมรถยนต
1: ์
0: นะกับบริษัทประกันภัยหรือการเอารถยนต์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เราจะเอาเราจะเรียกร้องให้อู่เนี่ยรับผิดชอบต่อเรื่องของการซ่อมรถยนต์ต่อเนื่องได้หรือไม
1: ่ครับ
0: หรือจะเคลื่อนย้ายออกแล้วอู่เองเนี่ยจะใช้สิทธิ์ยึดหน่วงใช้สิทธิ์ยึดหน่วงกรณีที่เจ้าของรถเนี่ยนะครับเขาหรือบริษัทประกันเนี่ยไม่ชำระเงินค่าซ่อมแล้วก็ใช้สิทธิ์ยึดหน่วงรถยนต์ของผู้เอาอะไรเอาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ได้หรือไม่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากในส่วนของละครครับ
2: อะไรเนี่ยช่างยศทำไมรถผมเป็นสภาพแบบนี้แล้วเอาผ้าอะไรมาคลุมเนี่ย
3: ถ้าผมถอดเครื่องพี่ไปเช็คครับพี่กะไปสะผมได้ข่าวร้ายก่อนนะดิพี
2: ่ข่าวอะไรอ่ะ
3: คือประกันชั้นหนึ่งที่พี่ใช้อยู่อ่ะตอนเนี้ย
2: ฮะบริษัทเจ๊งเหรอ
4: โอ้ยสวยเลยกันนักหนาวันเนี่ย
2: ไหนบอกบริการดียิ่งกว่าแม่แท้ๆอย่างเงี้ยเจ๊งได้ไง
3: อันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับตอนพี่รถชนเนี่ยเขาอาจจะดูแลพี่เหมือนแม่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่รักลูกเขาแล้วครับเขาเจ๊งไปแล้วครับพี
2: ่แต่ไม่รู้ล่ะเคสเนี้ยยังไงต้องมีคนรับผิดชอบเบี้ยประกันผมก็จ่ายและเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จะมาปล่อยให้รถผมเป็นสภาพแบบนี้ไม่ได้อะผมไม่ยอม
3: ดีพี่แต่ละพี่ไม่ได้ยังไงผมคิดค่าจอดวันละ100นะพี่นะ
2: ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวผมจะโทรตามทนายและถ้าทนายผมมานะผมจะพาทนายผมไปโรงพัก
3: ดีเลยพี่โทรเลยจะได้รู้เหมือนกัน
5: ไม่ต้องโทรหาทนายค่ะทนายมาแล้ว
6: มาได้อย่างใจคิดเลยครับคุณทนายครับดูสิครับผมเอารถมาซ่อมไว้ที่เนี่ย
2: ช่างก็ไม่ซ่อมให้ผมแถมยังจะเก็บเงินผมอีก
3: เอ้าอะไรครับวิวเปลี่ยนเลยนะครับก็บริษัทประกันของพี่มันเจ๊งแล้วเช็คตีมาให้ผมเด้งเป็นลูกปิงปองนะครับ
5: พอไม่ต้องเถียงกันทั้งสองคนค่ะตามสถานการณ์แบบนี้นะคะในทางปฏิบัติเราเรียกวิกฤตสามเศร้าค่ะเจ้าของรถไร้เงินอู่ซ่อมไร้ค่าจ้างประกันภัยไร้ตัวตนและฟังต่อนะคะปัญหามันมีอยู่3ข้อหลักๆข้อแรกประกันล้มละลายเลิกกิจการข้อ2อู่หยุดซ่อมเพราะไม่ได้เงินข้อ3เจ้าของรถไม่มีทั้งรถใช้และกำลังจะไม่มีเงินจ่าย

0: แต่ก็ต้องแค่นั้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วอะไรที่มันถอดออกมาก็ต้องใส่คืนเข้าไปตัวของเจ้าของรถเองเนี่ยนะครับที่จะดำเนินการไปเรียกร้องเสียให้ร้องไปที่คณะกรรมการนะครับเขาเรียกคปภ.
1: ครับ
0: นะครับคณะกรรมการคุ้มครอง
1: นะครับก็มันมีกฎหมายเฉพาะก็คือพรบ.ประกันวินาศภัยนะครับ
0: อันนี้พรบ.ประกันวินาศภัยนะ
1: เอาเงินกองทุนนี่แหละนะครับมาชดเชยนะครับมาเยียวยานะครับคือถ้ามันน้อยๆรายเนี่ยมันก็พอที่จะชดเชยเยียวยาได้คุณเจริญแต่ถ้ามันมีมากๆเข้าเนี่ยอันนี้มันก็ต้องชดเชยไม่ไหวเพราะกองทุนเนี่ยนะครับมันก็มีจำกัดนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกฎหมายเอานำเงินเนี่ยนะครับมาสการในการประเมินความเสี่ยงทำประกันบริษัทประกันเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับในบ้านเมืองต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการวางเป้าหมายเหมือนกับของในต่างประเทศของในต่างประเทศเนี่ยคุณเจริญมันก็มีนะครับไอ้บริษัทนะครับที่ล้มสิ่งที่สำคัญก็คือกองทุนมันเข้ามาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหรือคุณเจริญนะครับ
0: ครับครับผมประเด็นนะครับที่เราฝากกันไว้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเงินกองทุนเนี่ยถ้ารับความเสียหายสิทธิ์เพื่อขอเฉลี่ยเฉลี่ยเพราะว่าเงินวงเงินเนี่ยมันมีจำกัดนะครับแล้วถ้าเงินเนี่ยมันหมดก็คือหมดเลยนะ
1: ก็กฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วตามมาตรา84แต่ถามว่าไอ้เม็ดเงินในกองทุนมันมีมากมีน้อยอันนี้คือต้องเป็นไปตามที่คุณเจริญว่าไว้เลยนะ
0: ครับอ่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับในเรื่องราวต่างๆที่ตั้งใจนะครับให้กับทุกคนนะครับที่ขณะนี้กำลังประสบในเรื่องของภัยที่ก็รอรับการเยียวยาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้กำลังใจรัฐต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุธพงษ์มาสิงห์นะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เจอกันใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้
3: เห็นปัญหาให้ชัด
4: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
3: ถึง
5: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
3: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
6: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
7: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:00 น.รัฐสภา
8: ทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์ก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่หนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงประทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ้สึกที่เสียไปซ่อมไม่ได้และติดค้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสักนิดยุติความดุดกที่ไม่ควรส่งต่อ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม 20:00 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดตั้งหลายวงเห็นป่ะ
3: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
4: มันเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
5: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
3: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหม

0: ซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเอง
1: แล้วมันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
3: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
4: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
5: เขาต้องแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
6: องค์สามพุทธ
7: ขมจนขำทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐ
8: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่ช่วง80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต้นช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง
9: 20% พัชระเพียงเพชรเกตแก้วแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงจะสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับถ้าใครติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่าย2หรือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับท่านก็ติดตามแล้วติดต่อที่รายการนะถ้ามีปัญหานะครับอย่าเก็บอย่าปล่อยอย่ารอก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านติดตามรายการมีปัญหาก็กดช่องทางเอาไว้ในส่วนของทางรายการสายด่วนรัฐสภาจะได้ปรึกษาแล้วก็คุยกันในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยนะฮะเจอหน้าเจอตากันก็จำได้อ่ะนี่คือรายการสายด่วนเพราะฉะนั้นก็จะคุยเรื่องของกฎหมายนะครับฝากช่วงเวลาของการติดตามรับชมรายการนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เปิดสมัยมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมในช่วงบ่ายในวันที่มีนัดประชุมนะครับอาจจะไม่ได้เจอการรายการสดบ่อยวันเวลาของรายการช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับติดตาม2ชั่วโมงถ้าเป็นรายการสดเราจะมีหน่วยงานมาร่วมชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2เป็นเรื่องของปรึกษาทางกฎหมายนะครับรัฐสภาก็รับสัญญาณด้วยทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM ด้วยนะครับผ่าน70ดังเพิ่มเติมที่เป็นออนไลน์ก็เข้าไปได้ทางเว็บไซต์ www.tpchannel.or ของเว็บไซต์ใหม่ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับส่วนแอปพลิเคชันโหลดแอปไปไว้ในเครื่องท่านก่อนนะครับค้นหาแอป TPCHANNEL นะครับและใครที่เล่น Facebook อยู่นะครับชมเพจนะครับท่านเข้าไปเพจค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วก็กดถูกใจเพจนะครับเวลาเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนไปจะเป็นย้อนหลังหรือเป็นการถ่ายทอดให้นิดนึงนะครับก็คือแชร์แล้วก็ถูกใจฝากด้วย youtube.com เช่นเดียวกันครับท่านเข้าไปกดแชร์ให้นิดนึงนะครับกับการถ่ายทอดรายการสายด่วนนะครับติดตามรายการแล้วอยากจะปรึกษาหรือเกินบอกให้โทรหรือบอกให้ติดต่อเข้ามาเนี่ยครับติดต่อกันยังไงช่วงบ่ายของวันราชการจำไว้นะครับถ้าเป็นวันราชการท่านติดต่อได้เลยที่การสาย206-61-02-13 2เบอร์นี้ในรายการจะเป็นสดหรือว่าบันทึกเทปก็ช่วงบ่ายนะครับส่วนใครที่จะฝากข้อความนะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปหาท่านเองก็จะได้สะดว

0: เบอร์โทรด้วยในเรื่องของค่าโทรเนาะก็แอดไลน์เลยครับนี่ขึ้นให้หน้าจอตัว QR code จะเป็นตัวสีดำ ID line @10hotline ครับ @10hotline นะฮะนะครับกับตัวสีดำเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ย QR code จะเป็นเรื่องเอกสารสำหรับสัปดาห์นี้อยากให้ท่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับคำว่าเบี้ยปรับเบี้ยปรับนะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีที่ท่านไปทำสัญญาและในเหมือนกันบางสัญญาเขียนเบี้ยปรับบางสัญญาเขียนดอกเบี้ยบางสัญญาอาจจะเขียนค่าสินไหมบ้างกันนะครับแล้วไอ้เบี้ยปรับจริงๆแล้วมันคืออะไรเวลาที่เราผิดสัญญามันจะเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับว่าเราขอปรับเธอนะเราขอปรับเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกันบ้างในทางกฎหมายลองอ่านเอกสารชุดนี้ละเอียดส่วนผลจากเบี้ยปรับมันจะมีรายละเอียดของมันตามมาอีกในตอนต่อๆไปก็เดี๋ยวตามกันนะครับในสัญญานะครับโดยเฉพาะเช่าซื้อนะฮะหรือสัญญากู้ยืมเงินนะครับเลทไปวัน2วันหรือไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาแล้วนะครับคุณต้องชำระนะเดี๋ยวเรามีสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้นะครับฝากไว้ครับในส่วนของเอกสารพิมพ์ถ้าสแกน QR code หน้าจอไม่ติดนะครับ159ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ท่านไปอ่านไปศึกษากันเบี้ยปรับนะฮะขอเอกสารกฎหมายก็พิมพ์ได้หมดเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแต่ว่าในชั่วโมงนี้แล้วก็นายของเราในชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะอยู่กับวิทยากรประจำรายการครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างมาร่วมรายการวันนี้สวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องนันครับ
0: ครับผม
1: ท่านครับ
0: ครับสายคุณบุษรานะ
1: ครับ
0: คุณบุษราครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ค่ะเวลาประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตัวแทนบริษัทมีเรียกหนูคุยค่ะมี4คนแล้วก็หนูค่ะบอกว่าหนูไม่รับสายลูกค้านะคะอดสายเรียกเข้าค่ะบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วบอกว่าจะเอาใบลาออกหรือใบเลิกจ้างถ้าใบลาออกได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าใบเลิกจ้างเสียปากแล้วก็ขอโอกาสทำงานต่อจึงขอคุยกับติดหลอกจึงโทรตอนนั้นไม่สามารถติดต่อได้หนูจึงขอคุยตอนเช้าแล้วเขาขอซิมการ์ดแล้วก็แล็ปท็อปคืนคอมพิวเตอร์คืนถามว่าเอาใบนี้เช่นของบริษัทให้เสียงผู้ชายที่อยู่บริเวณประตูเร่งรัดบอกเร็วๆหน่อยหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยและตื่นเต้นตื่นตระหนกภาระจิตใจร่างกายเกิดความกลัว
0: เดี๋ยวมันจะเป็นภาวะทางจิตไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกจากงานถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: แล้วปัญหาของการออกจากงานออกเมื่อไหร่ฮะ
2: ประมาณปีออกตอนประมาณทุ่ม
0: มานานหรือยังฮะ
2: ประมาณปีที่แล้วค่ะ
0: ปีที่แล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วปัญหาจากออกจากงานเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: เนี่ยค่ะก็ทีนี้ในปัญหาออกจากงานในขอเล่าต่อได้ไหมคะ
0: จากงานแล้วคุณไม่ได้เงินชดเชยหรือคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการตรงนั้นฮะ
2: อ๋อค่ะค่ะไม่ได้เงินไม่ได้ค่าชดเชยนะคะแล้วก็ขอปรึกษาว่าไฟเสียงที่เราเคยมีเนี่ยสามารถกู้ไฟเสียงที่มันหายไปแล้วเนี่ยได้ไหมหรือว่าถ้าเรากู้ไม่ได้นี่เราต้องทำยังไงขอคำแนะนำค่ะ
0: คุณจะเอาไปทำอะไรฮะ
2: เผื่อว่าต้องใช้ค่ะ
0: ปัญหาคือ1เมื่อคุณออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมที่คุณกำลังจะกล่าวอ้างถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: คุณได้ไปติดต่อหน่วยงานดูแลคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือยังอยู่จังหวัด
2: ขาค่ะ
0: อยู่สงขลาเคยไปติดต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาหรือยังฮะ
2: ยังค่ะ
0: นี้ที่ออกจากงานแล้วแบบไปละเมอเจอคนที่แบบเป็นคนนั้นคนนี้อะไร
2: ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะผมรู้สึกว่ามีอีกรายนึงที่เป็นลักษณะแบบ

0: จอภาพเจออะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนเข้ามาอย่างเงี้ยคนกันนะ
1: ค่ะ
0: คุณอยู่จังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะ
1: ค่ะยังไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณออกจากงานคุณเขียนใบลาออกเองหรือยังไงฮะ
1: นี่ค่ะก็คืออันอื่นนอกจาก5คนปกติหนูกลับตอนเย็น
0: ตอบสั้นๆพอจ้ะว่าคุณเขียนใบลาออก
1: ก็คือ
0: ตอบให้ตรงจ้ะตอบให้ตรง
1: เขายื่นเอกสารยื่นเอกสารของแบบฟอร์มของบริษัทให้เต็มใจค่ะ
0: คุณไม่ได้เต็มใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณออกจากงานคุณคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ติดต่อนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้
1: ค่ะ
0: แล้วคุณจะถามทนายว่าไง
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ค่ะขอคำแนะนำค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะเชิญพี่วสันต์
2: ครับกรณีที่เรานะครับเห็นว่าการเลิกไม่เป็นธรรมแล้วก็เอกสารหรือการให้เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนลาออกนะครับส่วนมากทางบริษัทก็จำยอมนะครับในการเซ็นลงไปนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นข้อที่ไม่ต้องเสียนั่นเสียนี่แล้วให้เราออกไปแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่มาพอเป็นอย่างนี้นะครับเอกสารหลักฐานนะครับไม่ต้องมีอะไรหรอกครับก็มีในส่วนที่ตัวเรานี่แหละที่เกิดเรื่องขึ้นนี่แหละนะครับก็ต้องไปจังหวัดนะครับจะมีอยู่ที่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ที่เป็นแรงงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักโดยไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้เราเห็นว่ามันออกเลิกจ้างเราไม่เป็นธรรมเพราะเราไม่ได้กระทำผิดกฎผิดระเบียบผิดคำสั่งของทางบริษัทนะครับเราไม่ได้ไปเสียหายเลยไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปยักยอกช่อโกงนี่แหละทำให้บริษัทเขาให้เราออกนะครับโดยที่ไม่จ่ายอะไรเราเลยอย่างนี้นะครับไปที่สำนักงานนะครับคุ้มของแรงงานจังหวัดนะครับเขาก็จะสอบถามงานอยู่ที่ไหนอะไรมีใบสมัครงานไหมมีอะไรไหมปกตินะครับการที่เราไปสมัครงานเราก็ต้องมีใบงานใบเจ้าพนักงานมีเตรียมไปนะครับเพื่อที่ทางสำนักงานเขารับเรื่องแล้วเขาก็จะได้แจ้งครับบริษัทหรือโรงงานนะครับหรือนายจ้างนะครับที่เรามาร้องต่อสำนักงานนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำการพูดเรื่องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับมันจะมีความผิดไม่ว่าจะส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญาเจ้าหน้าที่เขาจะแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจหรือไม่อะไรถ้าเกิดจะไปฟ้องศาลแรงงานก็ไปฟ้องนะครับมีศาลแรงงานประจำของแต่ละจังหวัดอยู่นะครับแต่ว่าไปตรงนี้ก่อนนะครับเขาก็จะดำเนินการให้และจะเรียกมานะครับว่าเราถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจริงหรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ยังมีประเด็นถามทนายเพิ่มอีกไหมหรือยังไงฮะ
1: ก็คือที่ไหนคะ
0: คืองี้ฮะคุณอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องไฟล์เสียงเพราะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วและปีที่แล้วปัญหาคือว่าอยู่ดีๆเราจะคำนึงถึงไฟล์เสียงผมก็เลยว่าคุณจะเอาไฟล์เสียงนี้ไปทำอะไรหรือนักขนาดนี้หรือเปล่าฮะ
1: ก็เผื่อใช้ยืนยันอะไรหรือเปล่าคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะโทษที

0: ประมาณ15
1: อยู่อำเภออะไรฮะ
0: พัทภูมิค่ะ
1: อยู่ใกล้อำเภอเมืองไหมครับ
0: ค่ะ
1: คุณไปสงขลานะฮะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: คุณต้องเข้าไปนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณต้องไปยื่นเรื่องกับแรงงานกับสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดจริงๆมันควรจะต้องกระเตื้องเร็วกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อคุณโทรมาตอนนี้ก็เพิ่งจะรู
0: ้ตอนแรกคิดว่าทำอะไร
1: ได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมมันต้องทำได้จดเบอร์นะครับเผื่อคุณไปแล้วไม่ถูกนะ
0: ค่ะ
1: อีฮะ
0: ค่ะ
1: 313056
0: 313056ค่ะ
1: อีกเบอร์ฮะ
0: ค่ะ
1: 074
0: 313057ค่ะ
1: ผมอยากให้คุณเข้าไปที่สำนักงานมากกว่าการโทรนะหลักฐานที่คุณมีเท่าที่มีนะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่มีศึกษากับสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาเนาะ
0: ค
1: ุณได้จ่ายเงินประกันสังคมอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้ไม่ได้จ่ายค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตอนที่ทำงานน่ะ
0: ค่ะ
1: คุณทำงานที่นี่มานานหรือยังฮะ
0: ก็ประมาณ
1: อ่ะ2ปีคุณก็น่าจะได้การชดเชยถ้าเป็นการเลิกจ้างที่อาจจะนายจ้างให้เลิกจ้างนายจ้างไม่จ้างก็คือเลิก
0: ค่ะ
1: คุณรีบเข้าไปนะครับหลักฐานเท่าที่มีนะและอย่าเพิ่งไปกังวลว่าฉันไม่มีอันนี้ฉันไม่มีอันนี้ฉันไม่มีอันนี้แล้วฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่านี้ต้องไปนะคะ
0: ค่ะ
1: รับปากกันแล้วนะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแล้วมีกรมสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานเขาดูลาออกชอบไม่ชอบหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้จะขออนุญาตที่จะไม่ให้เล่าออกอากาศเนาะที่เขามีหน้าที่โดยตรงแล้วเขาจะรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับบริษัทดูนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากงานหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานราชการเขาจะมีทุกระบบที่เราไปทำงานอยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วเราออกจากบริษัทโรงงานมาแล้วเราต้องนึกถึงหน่วยงานราชการแล้วค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีหน่วยงานไหนดูแลต้องรีบทำเรื่องเนา
0: ะ
1: ทุกอย่างถ้าเราปล่อยไปพยานหลักฐานมันก็จะหายไปด้วยนะไปนะฮะเน
0: ี่
1: ยภายในสัปดาห์เนี้ยถ้าว่างแล้วรีบไปเลยนะครับไปแล้วผลเป็นยังไงยื่นเรื่องเป็นยังไงรบกวนคุณถ่ายหลักฐานการไปส่งมาที่ระบบไลน์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ารายการสายด่วนจัดรายการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ผมจะได้ประสานต่อนะ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: ค่ะแบบเต็มเสียงหน่อยนะมั่นใจนะว่าเราจะต้องรักษาสิทธิ์เรานะ
0: ค่ะ
1: โอเคนะรายงานมานะผ่านระบบไลน์นะ
0: คร
1: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรับตามนะเพราะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยมาร่วมรายการกับทางเราถ้าไปยื่นเรื่องแล้วหรือมีติดขัดอะไรเนี่ยผมก็จะให้ทางวิทยากรจากส่วนกลางเนี่ยท่านช่วยประสานให้นะครับว่ามันเป็นยังไงคือตอนนี้ท่านผู้ชมผมไม่อยากให้ลงรายละเอียดไปเยอะมากกว่านี้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่มันต้องผ่านกระบวนการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาก่อนนะครับถึงจะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมรายการอยู่ในชั่วโมงแรกของวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านจะติดต่อที่รายการปรึก

0: ษาในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่02ได้ครับ206-6102นึกราชการโทรได้เฉพาะวันราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไลน์ท่านฝากข้อ159อย่าลืมนะว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับเอาไปอ่านนะครับว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับนะครับมีเคสหนึ่งที่ปรึกษาเข้ามาโดนยักยอกกองมรดกนะครับเนี่ยผมเสียดายมากเลยว่าผมแจกเอกสารแล้วท่านไม่ได้รับไปอุ๊ยปรึกษาหน่อยว่าโดนแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์มรดกซึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกพอยักยอกทรัพย์มรดกกลายเป็นคำถามกลายเป็นควบเพิ่งแจกเอกสารไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการทุกสัปดาห์อ่านยังไม่อ่านหรือไม่อ่านไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเวลาเรามีปัญหาเราจะได้ไปรื้อหลักกฎหมายแล้วก็คดีจริงๆที่อยู่ในส่วนของเอกสารที่เอามา
1: ครับ
0: คำถามของคุณสุภศรีผมมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งหลังก็ให้คนรู้จักเนี่ยเช่าอยู่ประมาณเดือนละ 6,000 ตอนแรกเขาประมาณ1ปีแต่ช่วงหลังเริ่มค้างค่าเช่าครับตอนนี้ค้างมา5เดือนรวมเป็นเงิน 30,000 ผมโทรไปหลายครั้งเขาก็บอกว่าช่วงนี้เงินไม่ดีจะจ่ายล่าสุดผมไปดูที่บ้านปรากฏเขาพักอาศัยอยู่และยังใช้บ้านตามปกติผมแต่เขาไม่มีเงินแล้วก็ไม่ยอมย้ายผมอยากทราบว่าผมเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาและให้เขาเนี่ยออกจากบ้านได้เลยหรือไม่และค่าเช่าที่ค้างอยู่เนี่ยผมฟ้องเอาคืนได้อย่างไรบ้างครับอ่ะเชิญพี่วสันต์นะน่าจะเจ้าตัวอยู่อีกที่นึงแล้วก็ปล่อย
1: เรื่องเช่าเรื่องบ้านนะครับก็ถ้าเราทำเช่าสัญญาเช่ากันได้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันนะครับให้ชัดเจนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็การผิดนัดผิดยังไงนะครับได้ไม่เกินกี่งวด1งวด2งวดก็ระบุไว้นะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนที่เรานี้นะครับพอทำสัญญากันแล้วเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่ปรากฏค้างแล้วนะครับค้างมา5เดือนนะครับค้างมา5เดือนก็แสดงว่าเขาผิดสัญญานะครับเราก็ไปดูสัญญาเช่านะครับผิดสัญญานะครับตรงนี้นะครับเราก็มีสิทธิ์มันจะมีข้อหนึ่งเขียนว่ามีสิทธิ์สัญญาเช่าได
0: ้ครับ
1: ครับถ้าบอกเลิกได้แล้วก็เริ่มบอกเลิกเลยนะครับบอกเขาว่าตามสัญญาเช่าที่เราทำกับคุณเนี่ยนะนะครับเป็นเท่านั้นตอนนี
0: ้
1: 5เดือนแล้วเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับให้ท่านมาชำระซะให้เวลาอีกสักหน่อยตรงนี้นะครับเราจะไปว่าด้วยตนเองก็ได้แต่จะทำให้นะครับทำเป็นลักษณ์ว่าบอกเตือนไปนะว่าคุณจะยังอยู่อีกไหมนะครับถ้ายังอยู่ยังจะรักษาสัญญาก็เอามาชำระซะนะครับ5เดือนนะครับถ้าไม่ชำระก็ถือว่าเป็นการจะได้จบไปนะครับบอกเลิกก็คือก็ให้ท่านคืนนะครับในหนังสือนั้นนะครับว่าที่ติดค้างค่าเช่าเรา3เดือนด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านออกไปนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เราก็ทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่ตรงนี้เลยนะครับเราอย่าไปล็อกประตูไปขนข้าวขนของเขาออกนะครับเวลาเขาไม่อยู่ไปทำงานนะครับเพราะตรงนี้เขายังถือว่าเขายังยึดถืออยู่นะครับยึดครับเขาก็อยู่ในห้องอยู่นะครับอย่าได้ไปทำที่ผิดกฎหมายนะไปทำแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นช่องว่างให้ทางเขาเนี่ยไปแจ้งความว่าเราไปบุกรุกว่าเราไปลักทรัพย์เขาว่าเราไปทำให้เขาเกิดความเสียหายตรงนี้นะทำให้ถูกขั้นถูกตอนนะครับพอตรงนี้ปั๊บแล้วเขามาพูดมาคุยหรือเราไปพูดไปคุยถ้ายิ่งดีตกลงกันเลยว่าจะออกวันไหนครับเงินจะให้ยังไงนะครับถ้าออกไปแล้วแล้วจะตามยังไงให้ยังไงก็ตกลงเขียนกันไว้เป็นลายลักษณ์เพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตามตรงนั้นมันจะได้ไม่ต้องไปฟ้องไปร้องกันนะครับพูดคุยกันเราก็จำเป็นจะต้องมีค่าเช่าตรงนี้นะเรามีค่า

0: จ่ายมีค่าอะไรอยู่นะถ้าเกิดคุณอยู่ไปฟรีๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะแล้วก็มีคนอื่นที่ก็จะมาเช่าอยู่เนี่ยนะฉันก็อยากให้คนอื่นเขาเช่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: บอกกล่าวก่อนทำเป็นลักษณะที่สุดครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเราก็ถ้าไม่ดำเนินการอะไรต่ออะไรเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในส่วนที่เขาติดหนี้เราตรงในส่วนนี้ได้นะครับ
1: ครับผมฝากไว้นะฮะเรื่องเช่าต้องทำใจหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ออกอย่าขาดเพราะเราจะโดนคดีอาญาเองนะฝากไว้ฮะเพราะว่าหลายท่านอยากจะให้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะถ้าเป็นการเช่าแล้วเขาไม่ชำระค่าเช่านะ
0: บางคนตัดน้ำตัดไฟล็อกกุญแจไม่ได้เลยครับเพราะก็ถือว่าเขายังอยู่นะครับอยู่ในเรื่องของการครอบครองอยู่ครับ
1: ครับผม
0: ถึงแม้จะผิดแต่ว่าก็เขายังอยู่ได้อยู่นะคร
1: ับ พักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะว่าจะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับก็อยากฝากข้อความไว้ได้เบอร์โทรท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกันไปฮะพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
4: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในแอนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

กลับมาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงแรกเราอยู่กับทางทนายความวสันต์ฝีมือช่างนะฮะวิทยากรประจำรายการก็ปรึกษากันนะครับก็จะเป็นส่วนของแฟนรายการฝากข้อความแล้วก็เบอร์โทรท่านไม่สะดวกหรือติดต่อไม่ได้ในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดวันช่วงเวลาท่านดูอาจจะเป็นดึกๆเลยนะฮะก็ติดต่อไม่ได้เสาร์อาทิตย์หรือช่วงบ่าย2อย่างนี้ก็ติดต่อไม่ได้นะครับท่านก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ผ่านระบบ LINE แล้วกันนะครับตัวสีดำนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความนิดเดียวเบอร์โทรใครนะครับที่จะโทรก็จะต้องเป็นช่วงเวลาของรายการสดนอกจากปรึกษาแล้วเอกสารกฎหมายนำมาฝากกันทุกสัปดาห์1ตอนนะครับก็อยากจะให้ท่านเอาไปกฎหมายที่เอามาฝากนั้นก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวของท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับท่านเอาเบี้ยปรับไปอ่านดูนะเพราะว่าเวลาเราไปทำสัญญาเราสัญญาไม่เรียกเบี้ยปรับแต่เป็นเงินประกันบ้างเอ่ยเป็นดอกแต่ถ้าท่านผิดนัดไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะอย่างที่เนี่ยร้อยละ10ต่อปีนะฮะเอาไปเอามาถ้าสมมุติท่านผิดนัดเนี่ยได้20อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีดอกเบี้ยแล้วถ้าผิดนัดมันก็เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเบี้ยปรับนะครับแล้วเบี้ยปรับเนี่ยผลของมันจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยท่านในตอนท้ายๆที่จะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องที่ศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับได้ถ้ามันสูงเกินไปนะฮะ

0: ก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของเอกสารเบี้ยปรับพิมพ์159เข้ามาเบี้ยปรับก็ได้นะครับหรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับเอาละไปคุยกับคุณวันชัยต่อนะฮะคุณวันชัยครับ
1: ครับ
0: สารน่าเป็นยังไงฮะ
1: คือมันเป็นนี่ครับท่านเนาะท่านทางนายวสารผมเป็นญาติกับผู้เสียหายนะครับเนาะ
2: ครับ
1: เริ่มแรกเนี่ยผมขอเล่าเลยดีกว่าไหมเนาะก็คือนายผู้เสียหายก็คือนายวัฒนยูเนี่ยครับ
0: ไม่เอ่ยชื่อเขา
1: อ๋อไปเอ่ยชื่อเน
0: า
1: ะ
0: นายกอไก่ก็ได้ฮะ
1: อ๋อโอเคครับขอบคุณครับนายกอไก่กับเพื่อนบ้านด้วยกันเนาะในวงเงิน 5,000 บาทนะครับปี66นะครับประมาณกรกฎาคม66นะครับแล้วทีนี้ก็รู้พี่สะใภ้กันแล้วกันพี่สะใภ้รู้ก็เลยไปไถ่ถอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ครับในวงเงินไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยก็พื้นที่2ไร่1งานนะครับทีนี้เมื่อได้รับที่ดินมาก็ตอนไปจำนองนี่ก็เป็นโฉนดมาพี่สะใภ้ก็ไปไถ่ถอนมาปี69ก็คนที่รับจำนองเขารับจำนำพี่สะใภ้ก็มาเก็บไว้ครับมาเก็บไว้จนวันหนึ่งนายกนี่จะขายนะครับนายกนี่เขาจะขายไอ้ที่ดินผืนนี้ก็มีนายหน้ามาติดต่อว่าขอดูโฉนดหน่อยสิเพื่อที่จะไปหาขายนะครับพอนายหน้ามาเห็นก็เขาก็รู้ว่าเอ้ามันไม่ใช่โฉนดจริงนะเป็นโฉนดปลอมครับเป็นโฉนดปลอมเป็นโฉนดปลอมทีนี้ก็เลยเรื่องเหล่านี้ก็เลยเขามาปรึกษาผมก็เลยแนะนำว่าลองไปที่ดินจังหวัดที่ดินตัวนี้ทำไมถึงเป็นโฉนดปลอมพอที่ดินจังหวัดเขารู้เขาก็ตรวจสอบดูว่าอ้าวโฉนดเนี้ย68ครับท่านโดนเปลี่ยนชื่อขายตั้งแต่ปี68ครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นโฉนดปลอมแต่โฉนดเนี่ยโดนเปลี่ยนชื่อจากชื่อนายกเนี่ยไปเป็นนางขอเนี่ยเมื่อปี68นะครับเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาครับเลยปุ๊บเราก็ตรวจสอบไล่ไปไล่มาเราก็เลยรู้ว่านานปลอมแปลงเอกสารของเราปลอมแปลงเอกสารของนายกนะครับฮัลโหลครับ ทีนี้เมื่อปลอมแปลงเอกสารปุ๊บเราก็เลยให้ทางเจ้านายกเนี่ยไปอายัดที่กับที่ดินจังหวัดนะครับให้ตรวจสอบที่ดินก็จังหวัดก็อายัดที่ดินผืนนี้ไว้แต่มีระยะเวลาแค่1เดือนครับท่านก็คือประมาณวันที่3เดือนที่แล้วจนถึงวันที่4เดือนตุลาคมเนาะมันก็จะครบ1เดือนพอดีแล้วก็เราก็ไปแจ้งความเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะครับทีนี้ได้นายกเนี่ยทำยังไงเอ่ยที่จะได้ที่ดินผืนที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวเพราะว่านางขอกับไฟแนนซ์ต่อโดยเปลี่ยนจากชื่อจากนายกไปเป็นนางขอและนางขอก็ไปจำนองกับไฟแนนซ์ต่อครับ
0: คืออย่างนี้ฮะ
1: ครับนางขอนี่เป็นผู้คล้ายๆว่าไม่นางขอไปเอาโฉนดต่างที่เขาเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยในระยะเวลา
0: หาต้นต่อว่านางขอเนี่ยเกี่ยวข้องอะไร
1: ไม่ญาติอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไม่รู้จักกันเลยครับ
0: ใช่เหรอฮะ
1: ใช่ครับไม่มี
0: คืออย่างเงี้ยคุณอย่าไปการันตีแทนนายกเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของส่วนมากไอ้คนการันตีเป็นคนนอกทั้งนั้นคุณถามใน
1: ผมนี่เป็นญาติกับนายกแล้วเวลาแจ้งความทุกครั้งไปที่ที่ดินจังหวัด
0: คืออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ที่ดินครับ
0: คืออย่างเงี้ยครับตั้งใจฟังเนาะ
1: ครับ
0: คุณอย่าไปคอนเฟิร์มอะไรกับนายกมาก
1: ครับ
0: ตัวคุณต้องอยู่กลางๆอย่าสตาร์ทตัวออกแรง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ

0: พราะการที่นางขอเนี่ยผมก็พยายามถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับนายกอเนี่ยคุณบอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องแล้วนางขอไปที่รับจำนำหรือเปล่าคุณก็บอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องเพราะฉะนั้นคุณอย่าสตาร์ทตัวออกแรงเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันปรากฏเนี่ยคุณจะหงายท้องนะ
1: ครับขอบคุณครับที
0: ่เพราะฉะนั้นตรงตั้งใจระวังตัวเป็นกลางข้อเท็จจริงแล้วคุณอาจจะถูกหลอกเป็นเครื่องมือก็ได้นางขอเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยนะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องราวของนายกลายเซ็นของนายกไปเปลี่ยนแปลงเป็นขายให้ในนางขอเนี่ย
1: ครับ
0: โดยการปลอมแปลงเนี่ยไม่ง่าย
1: ครับ
0: ไม่ง่ายลองฟังจากทนาย
1: ครับ
0: เพราะเนี่ยผมกำลังบอกว่าคนคนหนึ่งจะไปปลอมเอกสารของใครแล้วไปเซ็นไปทำที่มันไม่ได้อะไรไม่หือไม่อือเลยไม่ง่ายครับผมนายนิดนึงเชิญนะพี่ทนาย
1: ครับผมครับ
2: อันนี้นะครับก็นะครับก็โฉนดมันก็จะเป็นตัวจริงอยู่มีอยู่ใบเดียวนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินของที่ดินหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของเสร็จเขาเรียกว่าเอาไปจำนองนะครับการจำนองก็ต้องไปจดทะเบียนจำนองจดทะเบียนปี66แล้วก็ต้องนำโฉนดไปจดจำนองนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะลงทำสัญญาจำนองอะไรต่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งปี69เราก็ไปไถ่ถอนออกมาการไถ่ถอนตรงนั้นก็หมายความว่าทางผู้ที่รับจำนองกับผู้จำนองนะครับก็บอกว่าจะไปไถ่ถอนนะว่าได้มีการจ่ายแล้วนะครับทางผู้รับจำนองก็บอกก็จะไถ่ถอนจำนองก็จะจดออกมาเป็นการไถ่ถอนจำนอง
0: ที่ฟังอยู่ไม่ใช่การจำนองที่ตามกฎหมายเป็นการเอาเอกสารไปวางไว
1: ้
0: กับผู้รับเงินเป็นจำชาวบ้านเรียกจำนองจริงๆไม่ใช่จำนองตามกฎหมายนะ
2: ครับ
0: เป็นการวางประกันกู้เป็นการวางประกันกู
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ายืนยันว่ากอเอาเอกสารตัวจริงของตัวเองไปให้ขอไว้เนี่ยแล้วขอก็มันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกในข้อเท็จจริงที่นางอเนี่ยเอาเอกสารไปกู้เงินกับนายทุนคนนึงแล้วกัน
1: ครับคร
0: ับแล้วนายทุนก็เก็บเอกสารไว
1: ้ครับ
0: แล้วพอไปถ่ายทุนก็เอาเอกสารคืนมาแต่เอกสารนั้นจริงเนี่ยนะครับมันก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นางมันจะไปเปลี่ยนแปลงจากนายกมาเป็นนางขอนางขอเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกกับขออยู่ฮะเอกสารของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้รายละเอียดของกเนี่ยยากเชิญพี่ทนายต่อฮะ
2: อันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสอบนะครับตรวจสอบโฉนดนะครับที่สำนักงานที่ดินแล้วเอาของเราไปด้วยนะครับพอเขายืนยันนะครับว่าปลอมนะปลอมนี่ทีนี้การปลอมเนี่ยถ้าเราอ้างนะครับว่าไอเนี้ยตัวจริงเราเอาไปให้คุณและคุณก็เอาไปโดยที่ว่าคุณอ้างว่าตรงเนี้ยมันไปตรวจด้วยตัวที่ว่าโอนไปเปลี่ยนชื่อแล้วให้ตัวจริงตรงนั้นอ่ะมันไปอยู่กับคนนั้นคนนั้นได้อย่างไรนะครับอ๋อไอ้ที่คุณเอาโฉนดฉันมาเอาไปแกล้งแล้วก็ไปบอกเอาไปทำใหม่เสร็จแล้วก็ไปทำเอาไปทำเป็นอย่างไรถึงได้มาเอาไปซื้อไปไหนแล้วก็เดินสายนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันไปยังไงไอ้ปี68เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นความไม่สุจริตเกิดขึ้นจากการที่ไม่ใส่ผู้โอนเนี่ยนะครับผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้นตัว

0: ไม่ถูกไม่ต้องนะคุณไปปลอมมั่งคุณไปทำอะไรมั่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะไอ้โฉนดทั้งที่อยู่ตรงนี้มีหลักฐานว่าฉันเอามาจำนองจำนำคุณไว้ที่ว่าฉันยืมเงินเฉยๆนะแต่จริงๆถ้าทำให้มันถูกต้องแต่ว่าอันนี้เอาไปถือไว้เฉยก็ถือไว้เป็นหลักประกันเท่านั้นเองแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทำใหม่เอาไปขายตรงเนี้ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็ตามจุดนี้เลยตามไอ้ตัวที่ถูกนะไปไล่ตัวที่ถูกมาแล้วคุณเอาไปขายได้ยังไงแล้วมันจะบ่งบอกถึงว่าคุณไม่สุจริตเมื่อไม่สุจริตยังไงกฎหมายมันก็มีรองรับอยู่กฎหมายแพ่งนะครับบอกว่าไอ้ผู้ที่รับโอนนะไอ้ผู้โอนนี่ยังไม่มีสิทธิ์เลยเราก็เหมือนกับเอาของไปฝากคุณไปเฉยๆคุณก็ต้องเอามาคืนให้เราเพราะเราเอาตังค์ไปคืนคุณแล้วพร้อมค่าเสียหายเป็นแบบนี้ครับเพราะตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะไล่ไปว่าไอ้สิ่งที่คุณไปปลอมสิ่งที่คุณไปแจ้งความว่าเป็นยังไงเพราะมันจะมีหลักสารบบของที่ดินครับนะส่วนคุณเอาไปแปลงใหม่เอาอันใหม่มาแล้วก็มาหลอกเราว่าเป็นของจริงทั้งๆที่เป็นของปลอมครับหนึ่งปลอมใบหนึ่งจริงใบหนึ่งนะครับเราก็ตัวที่จริงไปยังไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะลดมาครับแต่ต้องเป็นความจริงความสุจริตนะครับไปทำอย่างนี้แล้วก็ไปเอาเงินไปคืนแล้วแล้วเขาก็เอาเพิกถอนมาเรียบร้อยแล้วเพิกถอนเอกสารมาให้แล้วเราเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะ
1: ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเนาะพอเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจังหวัดคนที่เปลี่ยนชื่อจากนายกมาเป็นนางขอเนี่ยนางขอก็มารับสารภาพที่โรงพักว่า2570นะครับก็จะถ่ายถอนคืนมาให้แต่ 3-4 เดือนที่จะถึงมกราเนี่ยครับเราสืบดูประวัติแล้วเขาก็ว่าท่านพันตำรวจโทท่านนี
2: ้อย่าไปเอ่ย
1: ตัวย
2: ่อ
1: พันตำรวจโทท่านนี้ก็เลยว่าเอ๊ะผมย้ายมา3โรงพักแล้วเนี่ยผมก็ยังเจอคุณอยู่นี้มาทั้ง3โรงพักเลยเนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมดูแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะ
2: คืออย่างงี้คืออย่างงี้คืออย่างงี้ครับแยกเรื่องของการกระทำความผิดออกมันจะเปลี่ยนตอนนี้เขาปลอมแปลงเอกสารถือว่าความผิดมันสำเร็จทางอาญา
1: ครับ
2: ส่วนมันจะไปถ่ายไม่ถ่ายมันเป็นหน้าที่มันต้องถ่ายอยู่แล้วถ้ามันทำไม่ถูกที่ผมอยากรู้คือเขาไปเอาเอกสารแล้วปลอมได้ยังไง
1: เพราะว่าเมื่อปี6เขาจำนองตั้งแต่ปี66
2: เรียกจำนอง
1: ครับเขาก็คือวางประกันนี่แหละก็คือไปชาวบ้านด้วยกันเนาะเอาคนผมยืมเงินมาคุณก็เอาโฉนดไปเก็บไว้แต่ปี69นะครับพอไปถ่ายถอนออกมาพี่สะพ้ายก็มาถือใบโฉนดนี่เป็นโฉนดปลอมเพราะว่าพี่สะพ้ายก็เป็นคน
2: ฟังนะ
1: ครับ
2: ผมถามว่าถ้าเขารับสารภาพเขาไปปลอมแปลงเอกสารโฉนดของนายกอได้ยังไง
1: มันคล้ายๆว่าคนหนึ่งแล้วเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็นชื่อเขานะครับ
2: ใครไปถ่ายฮะ
1: นางนี่เพราะว่ามันออกมาจากนู่นปุ๊บ
2: คืองี้คืองี้
1: มันจะไปเรื่อยๆครับ
2: คืออย่างงี้คืออย่างง
1: ี้ครับ
2: เพราะเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วมันจะสารของบุคคลเนี่ยมันจะไปนู่นไปนี่ไปนู่นเนี่ยทุกเขาจะกังวลกันหมดทั่วทั้งประเทศเลยว่าโอ้ยเอกสารมันเพราะคุณกำลังจะพูดให้มันดูเหมือนปลอมของคนน่ะมันง่ายนะกู้เงินนายทุนแล้วก็เอาหลักฐานนี่วางไว
1: ้ครับ
2: คุณกำลังจะกล่าวอ้างเมื่อกี้ว่าขอไข่มันก็เอาเงินไปถ่อนอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: นี่ไงที่คุณไม่

0: มันต้องมีความเชื่อมโยงแสดงว่ากอไก่เนี่ยไก่เป็นคร่าวๆอยู่แล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยไอ้นายทุนไม่กล้าปล่อยเงินออกมาหรอกจะบอกให้ผมถึงนะ
1: เราก็พยายามสงสัยในส่วนนี
0: ้แต่นั่นแหละผมถึงบอกไง
1: เขาก็ไม่รับนะท่านเนาะเขาก็ไม่รับเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธอ
0: ย่างนี้
1: ครับ
0: ไม่มีโจรคนไหนบอกว่า
1: ครับครับ
0: แสดงว่าขอเนี่ยนะขอจะรู้จักกับกอแล้วก็คุยกันนั่นนู่นนี่แหละ
1: ครับ
0: ให้ภาระขอพับ
1: ไม่เป็นเงียบท่านพี่สะใภ้เขาไปถ่ายถอนเมื่อปี69เนี่ยครับเนาะแต่ตัวนี้มันโดนถ่ายถอนออกมาโดนไอ้โฉนดตัวนี้มันเอาแต่ปี68
0: ก็นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละผมไอ้พี่สัมภาษณ์มันเคยไปถ่ายมาก่อนแล้ว
1: อืมๆครับๆ
0: เออขอนี่แหละไปทําอ่ะ
1: อ
0: ย่างที่คุณบอกนะฮะ
1: ครับครับ
0: ทั้งหลังเนี่ยนะครับมันก็ไปเกิดจากพี่สะพายเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มมันอยู่ที่กอกับขอเนี่ยเขาไม่พูดความจริงกับคุณคุณก็พาเขาไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคุณเป็นเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของของคนหลอก
1: คือ
0: มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนายทุนเนี่ยเขาจะไปอื่นแล้วเอาหลักฐานไปให้คนอื่นง่ายๆเป็นไปไม่ได้แล้วนางขอคนนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยอะไรเลยแล้วจะไปปลอมลายมือชื่อของคนที่เป็นเจ้าของโฉนดแล้วไปทำการโอนที่สำนักงานใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ร่วมมือจากเจ้าของตัวจริงเลยเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นเนี่ยไปมุบมิบปลอมลายเซ็นทนายวสันต์ไปโอนที่ดินทนายวสันต์ก็ง่ายเลยสิใช
1: ่ไหมครับ
0: เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: การช่วยเหลือคนต้องเข้าใจข้อที่จริงอันนี้ผมจะไม่ไปประเด็นเนี่ยถ้าแจ้งความเรื่องปลอมแปลงเอกสารแล้วจะเอาเอกสารมาให้จะยอมไป
1: ถ่ายถอน
0: ปลดมาให้ปี70
1: ครับ
0: คดีอาญากับเรื่องของการถ่ายถอนเป็นไงฮะเชิญฮะควรจะต้องแยกหรือยังไงฮะ
2: คือถ้าเป็นการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะครับไม่ให้ไปประนีประนอมเหมือนกับยอมความได้ถอนแจ้งความติดไปนะครับถึงเว้นแต่เราไปแถลงว่าโอเคตัวเนี้ยเขาเพิกถอนผิดแล้วเขาชดใช้ความเสียหายตรงนั้นแล้วเอามาทำให้เราจนเป็นที่พอใจแล้วตรงนั้นเขาถึงจะหลุดออกมาเพราะมันเป็นเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะครับถ้าตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดสองคนนี้รู้กันมันก็ไม่ต้องสุจริตนะครับสุจริตคือหมายว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากคนอื่นทำไม่ใช่เราทำแต่ถ้ารู้จากเราซ่อนเล้นอะไรต่อนี้ต้องสุจริตนะครับที่เขาเรียกว่าถ้าจะไปศาลไปโรงพักว่าเราสุจริตหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับการเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนคำว่าโดยนิติไนก็หมายความที่แบบเป็นคนที่ไปร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็เพราะว่าผมติดตามท่านนะครับเพราะว่าผมนั่งดูมันก็มีสาระมีบิงผมก็พูดง่ายๆผมก็เป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดเลยช่วยเหลือเกษตรกรแต่เราไม่มีฝ่ายกฎหมายเนาะเราก็มีขอปรึกษาท่านเป็นแค่ว่าก็ขอบคุณท่านมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสื่อกับทางความเดือดร้อนครับท่านเนาะ
0: คืออย่างนี้คุณวันชัย
1: ครับครับท่าน
0: จะให้ดีอ่ะต้องให้เจ้าตัวเขาโทรมา
1: ผมไม่ได้ว่าเบลมเขาหรอกครับท่านเนี่ยเขามัน
0: ไม่หรอก
1: เหมือนชาวบ้านนะท่าน

0: ครับครับ
1: คนจริงข้อเท็จจริงๆอ่ะจะไม่มีหลบเลย
0: ครับ
1: อย่างมาเจออนันต์อย่างเงี้ยผมจะชอบซักไซไล่เรียงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีประเด็นที่มันจะช่วยเนี่ยผมจะสามารถรู้ได้ว่าคนเนี้ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีปัญหาผมจะคุยหลังไมค์ด้วยซ้ำไปแล้วจะประสานให้ด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาสุจริตจริงๆในการที่ทำอะไรเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราซักจากคุณวันชัยเนี่ยม
0: ัน
1: อาจจะมีประเด็นที่ข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่จะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผมฟังแล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อในข้อเท็จจริงบอกให้เขาโทรมาได้ครับที่รายการ
0: นิดเดียวถ้า คือการสื่อสารของเขาก็เหมือนชาวบ้านอ่ะเหมือนชาวบ้านอ่ะเราไม่ว่าใครเนาะไม่เบรมใครเหมือนชาวบ้านนะครับมันเป็นยังไงดี
1: คืองี
0: ้ครับ
1: คุณบอกเขาคุณอยากแก้ไขปะนะถ้าคุณอยากคุณเอาเบอร์โทรเขาเนี่ยส่งมาในไลน์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมโทรคุยกับเขาส่วนตัวเองก็อยากได้ความจริงไง
0: ใช่ครับ
1: การจะช่วยคนต้องได้ความจริงก่อนครับ
0: ขอบ
1: คุณนะ
0: ครับขอบคุณคร
1: ับ
0: ท่านผมก็
1: จะติดตามครับสวัสดีครับ
0: ผมครับ
1: ครับครับฝากทิ้งท้ายก่อนจะพักกันนะครับเอกสารตอนที่159ว่าด้วยเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญต้องอ่านหลักการของเบี้ยปรับให้ได้และเข้าใจมาละเอียดตรงนี้อ่ะพิมพ์เข้ามา159159เบี้ยปรับก็ได้ขอบพระคุณนะฮะทนายความวสันต์ฝีมือช่างครับร่วมรายการกับเราขอบพระคุณพี่วสันต์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะฮะกับวิทยากรอีกท่านนึงนะฮะพักกันสักครู่ครับ
2: ราษฎรวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปปัญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ของประเทศและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันยายน2567ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติตันมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยส่งสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์จัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาฝูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นใจที่จะนำพาผู้ประสบภัย

0: ให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรเจ้าองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพจากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็ทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่สนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสื้อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความ

0: และเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยพระราชเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชา
1: ดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำเนินและมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะปลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลอง
1: ในสายตาผู้คนย่านนี้เกลเวลคอร์ทเฮาส์คือที่พักให้เช่าแต่ในความนี้เคยเป็นพระตำหนักเกลนแพมเมิลที่ประทับแห่งพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสละราชสมบัติหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายอมรนันท์พระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพราหมณ์เสด็จหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์สวัสดีวัฒน์พระบิดากล่าวถึงความไว้ว่ามีถนนกรวดค่อยๆเลี้ยวขึ้นเนินไปผ่านพุ่มอเลเซียจำนวนมากทางซ้ายและพุ่มโรโดเดนดรอนใหญ่ๆดอกข้างหลังพุ่มอเลเซียมีต้นยูสูงใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนหนึ่งตำหนักหรือสนามได้จนกระทั่งผ่านโค้งสุดท้ายหลังจากประทับณพระตำหนักเกลนแพมเมิลได้ราว2ปีเดือนกันยายนพุทธศักราช2480พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่มากขึ้นจึงทรงซื้อพระตำหนักใหม่ที่มีขนาดละซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และร่มรื่นสวยงามนามว่าพระตำหนักเวนคอร์ดที่เมืองบิดเดนเดนในจังหวัดเคนเรื่องราวของอดีตพระมหากษัตริย์สยามในฐานะสมาชิกของมือหนังสือภาพเก่าเมืองบิดเดนเดนอย่างน่าสนใจและน่าประทับใจ
2: Came here to Vencourt. We didn't realize to begin with that the king of Siam had lived here to talk to the honey churches. Then we realized there's this very amazing story of how the king had come here after he had left his home country. That there are all these photographs to celebrate the king being here and.By all accounts, he was a lovely, much loved within the village.
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสู่คนรินร่วงทุกดวงใจทาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการนีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวหรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของครับ
1: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้ชวนคุณมาเปิดตู้ยาแผนไทยประจำบ้านภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าที
2: ่เมนูสุขภาพวันนี้นะครับเข้าครัวนำตะไคร้สมุนไพรที่มีร่างกายให้มีประสิทธิภาพช่วยให้ร่างกายสดชื่นมาทำยา
1: และช่วงโซนสุขภาพใจมาพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินกับความเครียดทำไมเรายิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งกินติดตามทั้งหมดนี้ในวันนี้ค่ะ

0: พี่ป๊อปคะนี่ดูนี่ค่ะปูแต้มไปเจอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเป็นข้อมูลเคสหน้าเลยค่ะพี่ป๊อป
1: อ๋อการรักษามะเร็งด้วยสมุนไพรเหรอครับ
0: มีเขียนไว้เลยแบบนี้ค่ะพี่ป๊อปเขาบอกว่าการรับประทานสมุนไพร คือวิธีการรักษาร่างกายเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่เนี่ยต้องขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: พี่เจอแล้วนะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่ยืนยันว่าสมุนไพรตามที่อ้างถึงนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ในมนุษย์ได้นะครับนอกจากนี้การงดเนื้อสัตว์เพื่อหวังผลในการรักษาอาการป่วยจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเนื้อประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนนะครับ
0: เองนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนค่ะควรทานจากหลากหลายแหล่งอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ

0: นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องยาสมุนไพรประจำบ้านครับภูมิปัญญาบ้านไว้นะครับ
1: โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะอยู่กับคุณหมอปุ๊กแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ที่แปลกใจมากๆเลยว่ายาสามัญประจำบ้านแตกต่างยังไงเดี๋ยวต้องถามคุณหมอเลยครับ
2: ค่ะตัวยาแผนไทยประจำบ้านก็คือยาสมุนไพรนะคะที่ใช้รักษาโรคพื้นฐานง่ายๆนะ
1: คะ
2: ที่ต้องมีติดบ้านไว้นะคะส่วนยาสามัญประจำบ้านนะก็เป็นถือเป็นยาที่บ้านไว้ค่ะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะกลุ่มยากลุ่มนี้จะค่อนข้างปลอดภ
0: ัยยาแผนไทยประจำบ้านนะครับมันมีอะไรบ้างคุณหมอ
2: มีหลายชนิดด้วยกันนะคะเนาะยาหอมยาลมนะคะกลุ่มยาแก้ปวดเมื่อยค่ะยาแก้ท้องเสียนะคะพวกยาทาแผลต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มยาที่แก้แล้วก็แก้การท้องอืดท้องฟู
1: ค่ะแต่ละอย่างคือยาอะไรบ้างคะออกก็คือฟ้าทลายโจรแต่ประเภทอื่นๆนะคะ
2: ยาแก้ไข้นะคะเราก็จะแนะนำฟ้าทลายโจรนะ
0: คะ
2: ถ้าเป็นท้องอืดท้องฟูนะคะในยาแผนไทยประจำบ้านแล้วก็แก้ไอขับเสมหะก็จะเป็นมะขามป้อมนะคะยา

0: มียาหอมทิพโอสดเทพจิตนาวโกดนะคะแล้วก็ตำรับเนี่ยก็จะดูแลสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะถ้าแผลนะคะก็จะเป็นพวกเปลือกมังคุดนะคะ
1: ผมพูดถึงยาหอมเนี่ยยาหอมหรือยาลมเนี่ยมันทำมาจากอะไรครับคุณหมอและคุณหมอพูดเมื่อกี้เนี่ยก็มันช่วยอะไรได้บ้างครับ
0: ค่ะยาหอมยาลมนะคะเป็นกลุ่มพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าในตำรับยาไทยเนี่ยมีเกือบ50ชนิดในตำรับเลยทีเดียวใช
2: ่
0: ดังนั้นซึ่งกลุ่มยาหอมที่หมอพูดไปเบื้องต้นนะคะมีอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละตำรับเนี่ยก็ดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นตำรับแรกนะคะตำรับนี้จะเป็นรสชาติขมๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่หลับท้องอืดท้องเฟ้อระบบย่อยไม่ดีนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นลมไปไข้เน
1: า
0: ะ
1: ลมไป
0: ค่ะลมไปไข้เนี่ยสังเกตเลยก็คือหลังจากที่เราเป็นอ่อนเพลียเนาะไม่อยากลุกจากที่นอนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแบบเหมือนยังไข้ไม่สาบมาขึ้นนะคะอันนี้ตำรับนวโกดนะคะ
1: ตำรับอินทจัก
0: อินทจักให้นึกถึงลมบาดทะจิต
1: อินทจักลมบาดทะจิต
2: พี่ป๊อกคืออะไรคะ
1: เดี๋ยวต้องถามคุณหมอเป็นลมบาดทะจิตใช่ไหมครับ
0: ลมบาดทะจิตนะคะเป็นลมสำหรับผู้หญิงเนาะวัยเป็นช่วงผู้หญิงที่กำลังประจำเดือนจะมานะคะเขาจะมีอาการแบบลงๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบนี้คือหมดประจำเดือนอันนี้ประจำเดือน
0: ประจำเดือนใกล้จะหมดกับคนที่ประจำเดือนกำลังจะมา
2: ในแต่ละเดือน
0: ในแต่ละรอบเดือนนะคะเป็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าแบบว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะก็เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของลมบาดทะจิตนะคะคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะสำหรับยาหอมตำรับนี้เนาะแล้วก็ตำรับอีกตำรับก็คือตำรับ
1: เทพจิตมีไหม
0: ก็เป็นตำรับยาเย็นกลุ่มนี้จะช่วยเรื่องของบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วก็เป็นยาหอมที่ทานง่าย
1: นี่คือคนทั่วไป
0: ทานได้
1: เป็นลมนี่ทานได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วหญิงตั้งครรภ์ด้วยก็สามารถทานได้นะคะ
1: ดื่มง่ายทานง่าย
0: ใช่
1: แล้วอีกตำรับสุดท้ายนี
0: ่ตำรับสุดท้ายคือทิพโอสด
1: ท
0: ิปโอสดทำให้สดชื่นเพลียอะไรเงี้ยให้หยิบตำรับนี้มาใช้
2: อย
0: ่
2: าง
0: น
2: ี้เข้าใจผิดมาตลอดว่ายาหอม1ขวดอ่ะคือแก้วต้องเลือกตำรับที่ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วเวลาเราไปร้านยาแซ่บแผนไทยเยอะมากแล้วเราจะไปซื้อยาหอมเราต้องบอกชื่อตำรับเขาแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ตำรับนี้ถือว่าเป็นยาสามัญเนาะสามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าในตำรับเนี่ยเป็นตลาดเนาะที่แบบมีตำรับสมุนไพรชื่อนั้นชื่อนี้นะคะซึ่งเป็นยาหอมชนิดเราต้องอาจจะต้องถามเจ้าของตำรับก่อนว่าเอ๊ะมันช่วยในเรื่อง
2: ไม่ใช่ซื้อแบบซื้อผิดซื้อถูก
0: ใช่อ
2: ันนี้ก็เข้าใจผิดมาตลอดก็คืออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นยาหอม
0: ขอให้เป็นยาหอมใช่
2: คิดผิด
1: ต้องบอกกับเภสัชหรือกับแพทย์แผนไทยก่อนแล้วถึงจะไปซื้อยาหอมที่ถูกกับโรค
2: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเหมือนโบตานก็คือเข้าใจผิดว่ายาหอมก็คือแก้เพศแต่จริงๆแล้วฟังคุณหมอเราไม่ใช่แต่ละประเภทก็คือมีส่วนในการรักษายาแผนไทยประจำบ้านแล้วคุณมีอะไรติดบ้านบ้างคะคุณหมอ
0: ที่แนะนำในช่วงนี้เลยนะคะแนะนำให้มีฟ้าลายโจรน
2: ะ
0: แล้วก็มาขับป้อมค่ะติดบ้านไว้นะคะ
2: ยา
1: และการมีข้อสังเกตหรือข้อระมัดระวังอย่างไรครับการที่เรามียา
0: ฟ้าลายโจร นะคะฟ้าลายโจรเนี่ยถ้าเป็นตามคุณสมบัติของยาไทยเขาเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ไข้ที่เจ็บคอนะท้องเสียได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเดินทางเนี่ยเราท้องเสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะควรจะติดฟ้าลายโจรไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการที่รับประทานได้หลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นมีอาการไข้เจ็บคออะไรเงี้ยค่ะแนะนำให้ทานถ้าเป็นขนาดเอนโดกราฟ

0: เวลาต่อเนื่อง5วันดีขึ้นก็หยุดแล้วโควิดเนาะช่วงติดโควิดเนี่ยสามารถรับประทานเพิ่มได้มากขึ้นนะคะ180กรัมเหมือนกันนะคะต่อเนื่อง5วันอาการดีขึ้นหรือหมดก็หยุดทานใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะส่วนที่เขาบอกว่าทานต่อเนื่องมีผลต่อตับต่อไตมากใครลดขมเย็นนะคะซึ่งกลุ่มยาขมเย็นพวกนี้ถ้าทานต่อเนื่องนานๆ
1: ก
0: ็
1: มีผลต่อตับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ได้ทานแล้วทำให้เป็นโรคตับนะมันมี
2: เขาจะทำงานหนักขึ้น
0: ใช่ถ้าเราหยุดทานอาการเหล่านี้ก็จะลดลงไปตามลำดับนะคะ
2: ในส่วนของฟ้าทะลายโจรมีคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปอาจจะมีผลทำให้ตับหลายคนก็บอกว่าเริ่มมาระวังแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องทานประมาณไหนเท่าไหร่อะไรมีข้อควรระวังไหมคะสำหรับการทาน
1: แล้วบางทีเราอาจจะเป็นโรคเราอาจจะมีโรคประจำตัว
2: ใช่ค่ะสตีตั้งครร
0: ภ์อันนี้คือถ้าต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของเด็กเนาะที่อยู่ในครรภ์เราอะไรเงี้ยมีผลในเรื่องของโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของโรคประจำตัวเนาะใครที่ทานกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดอยู่อันเสริมฤทธิ์ยานะคะอาจจะทำให้แบบมีเลือดออกมากขึ้นมีเลือดออกง่ายขึ้นกว่านะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคตับโรคไตอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าการรับประทานควรอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอนะคะ
2: ดีที่สุดนะคะ
0: ตัวที่2ที่แนะนำคือขมิ้นชันนะคะรสยาของเขาก็จะเป็นนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็แก้การท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นนะคะแล้วก็ที่มีงานวิจัยแล้วหยิบนำมาใช้บ่อยก็คือเป็นเกาต์นะคะหรือว่ากลุ่มของก็จำเป็นในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนไม่ดีตัวนี้ก็จะไปทำให้น้ำดีของเราทำงานได้ดีขึ้นการที่แบบหลั่งอินซูลินมายับยั้งน้ำตาลในเลือดก็ดีขึ้นนะคะดังนั้นระยะต้นที่แบบยังไม่หาหมอเนาะอาจจะทานพวกขมิ้นชันเป็นการฟื้นฟูตับของเราเนี่ยค่ะ
2: กินแบบไหนคะแบบว่าต้องกินให้ดี
1: จริงๆผมบดเป็นผมไม่ชงกับน้ำ
0: จริงๆกินจะกินในรูปแบบของเครื่องดื่มขมิ้นชันได้นะคะกินในรูปแบบของผงชงน้ำดื่มก็ได้อันนี้จะได้ผลดีในคนที่แบบท้องอืดท้องเฟ้อนะคะบางที่แบบมีปัญหาเรื่องข้อต่อเรื่องของการอักเสบในร่างกายต้องกินในโดสที่แบบมันแน่นอนแต่ถ้าเป็นรูปแบบของน้ำอาจจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอ
1: ันนี้เราไปทำอาหารได้ใช่ไหมครับ
0: ทำอาหารได้ค่ะในต้ม
1: หมอเราสามารถไปทำต้มแกงได้
2: ใช่ใช่ใช่อ่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงมิ้นชันเนี้ย
0: ค่ะขมิ้นชันถือเป็นสมุนไพรก็ให้ระวังในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าท่อน้ำดีอุดตันนะตัวน้ำมันหอมระเหยเนา
2: ะ
0: ที่ไปมีผลในเรื่องของท่อน้ำดีค่ะทำให้คนที่เป็นนิ่วมีอาการปวดมากขึ้นนะคะดังนั้นคือถ้าห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นโรคแบบว่า
0: คนคิดว่าแบบเฮ้ยปวดท้องกินขมิ้นแหละอันดับแรกเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลย
2: มาดูด้วยว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับนิ่ว
0: อะไร
2: น้ำดีหรือเปล่า
1: แ
2: ม่เดี๋ยวจะไปยิ่งไปกันใหญ
0: ่ค่ะตัวสุดท้ายมะขามป้อมนะคะตัวนี้แนะนำเพราะว่าตัวรสชาติของเขาเนาะอย่างที่บอกว่ามีรสเปรี้ยวมีรสฝาดนะคะช่วยในเรื่องของการระบายได้ด้วยแก้ไอขับเสมหะและอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจำเป็นในคนป่วยด้วยนะคะคนที่เป็นมาให้เคมีบำบัดแล้วอยากฟื้นฟูร่างกายนะคะตัวมะขามป้อมก็เป็นตัวนึงหลังจากที่เราไปผ่านการทำเคมีบำบัดมาแล้วนะคะ
2: ค่ะแล้วในส่วนของเป็นยาสามัญประจำบ้านเขาเรียกว่ายาแผนไทยประจำบ้าน
0: ตัวมะขามป้อมเด่นเลยก็คือแก้ไอขับเสมหะ
1: ถ
0: ึ
1: งว่าจะต้องกินไอตัวมะขามป้อมเราจะต้องกินด้วยวิธีไหนครับ
0: เลยเพราะว่าเราต้องการให้มันผ่านที่ลำคอโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะดังน้ำแล้วก็จิบบ่อยๆรูปแบบน้ำอุ่นก็ได้นะคะ
1: ต้มเดือด
0: ใช่เพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยนะคะ

0: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของเขานะคะมะขามป้อมรวมกับขมิ้นเนาะมันช่วยเสริมฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงตับอย่างที่หมอบอกไปว่าระยะเริ่มต้นที่ยังไม่จ่ายยาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีนะคะพบว่าคนไข้ที่กำลังไปหาหมอแล้วรอบหน้าหมอต้องให้ยาแน่นอนเลยปรากฏว่ากินตำรับเนี้ยหมอแบบออฟยาไม่ต้องให้แล้วตับของเราได้นะคะทำให้ตับทำงานได้เป็นปกติก็ทำให้ยับยั้งการน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้เราฟังว่าทานมากไปคือจะทำให้ตับทำงานหนักแต่ว่า2ตัวนี้กลายเป็นว่าทานคู่กันก็จะบำรุงตับ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมต้องเลือกทานให้ถูกแล้วยาแผนไทยประจำบ้านเนี่ยเราจะต้องกินยังไงบ้างสมมุติว่าเราอยากจะกินเพื่อป้องกันอย่างฟ้าทลายโจรบางคนบอกว่าอยากจะกินเพื่อป้องกันโควิดกินยังไงดีหรือว่าบางคนบอกว่าป่วยแล้วอยากจะกินเพื่อรักษาจะต้องกินยังไงทั้งไงคะคุณหมอ
0: สมุนไพรจริงๆแล้วมันมีทั้งป้องกันรักษาส่งเสริมฟื้นกันรักษาด้วยสมุนไพรไทยนะคะการจะกินเพื่อรักษาเนี่ยเราจะกินสม่ำเสมอในโดสที่เพียงพอเหมาะสมนะคะโดนเพื่อรักษาโควิดนะคะอย่างที่หมอบอกว่าต้องกิน100มื้อนะให้ได้ระยะเวลา5วันนะคะเพื่อให้เชื้อของเราเนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าเรากินเพื่อแบบป้องกันแบบเฮ้ยวันนี้ไปตากฝนมาแล้วอันนี้ก็จะกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะต่อเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปคำนวณเอนโดกราฟไรว่าต้องได้180มิลลิกรัมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการเป็นโรคกระเพาะอาหารเม็ด3เวลาเพื่อรักษากระเพาะอาหารต่อเนื่อง3เดือนแต่ว่าเอ๊ะแบบกลัวมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
1: กินไปก่อน
0: อันนี้แนะนำให้กิน2เม็ดวันละ1ครั้ง
2: อันนี้เหมือนสร้างภูมิ
0: ใช่
1: หรือบางคนบอกว่าทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลากลัวเรื่องกระเพาะอยากจะกินป้องกันไว้ก่อนก็แบบที่หมอบอก
0: เมื่อไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วส่วนของมะขามป้อมล่ะคะหมอ
0: ส่วนของมะขามป้อมนะคะอันนี้ก็ถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพนะคะแนะนำอาจจะเป็นรูปแบบของเครื่องดื่มนะคะวันละ1แก้ว250มิลลิลิตรต่อวันนะคะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเจ็บคอหรือไอขึ้นมาปุ๊บอันนี้ให้จิบต่างน้ำจิตระหว่างวันได้นะคะเพื่อลดอาการ
1: อ๋อคือกินไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ว่าเราจะแบบว่ารักษาหรือว่าเราจะป้องกันก็ต้องเลือกดีๆคุณหมอทีนี้บางคนบอกว่าอ่ะไหนๆมันก็ไม่เหมือนทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะหรือต้องพบแพทย์เท่านั้น
0: จริงๆแล้วเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเป็นการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าแบบมันตอบไม่จบเนาะตอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพเราไม่หมดอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาหมอเฉพาะนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่ากินเพื่อป้องกันอาจจะพอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะสังเกตยังไงครับว่าเราอะหายหรือไม่หายยังไงแล้วควรหยุดกินไหมครับ
0: ค่ะสมุนไพรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย3-4 วันเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยอาการยังคงที่เลยมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะควรจะหยุดนะคะภายใน 3-4 วันแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะ
1: ก็คือไปรักษาให้ตรงโรคไปเลยแสดงว่าที่เราทานเนี่ยไม่ได้ช่วยแล้วอาจจะทานผิดหรืออะไรไปก็พบแพทย์ดีกว่า
0: ไ
1: ทยประจำบ้านกินยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ควรจะมีอะไรเก็บไปบ้าง
0: มีอยู่หลายตำรับด้วยกันนะคะถ้าก่อนที่จะหยิบยกมาใช้นะก็อยากให้ปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ดูแลให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็สมุนไพรที่คือฟ้าไรโซนขมิ้นชันแล้วก็มะขามป้อมค่ะ
2: แล้วก็มียาประจำบ้านแล้วนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะมียาสามัญประจำบ้านกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะมียาแผนไทยประจำบ้านติดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการหาเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอปุ๊กมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: คือยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือได้จากการผสมปรุงหรือแปลสภาพสมุนไพรรวมถึงเอายาแผนโบราณตามกฎหมายใช้ประกอบการตรวจโรค

0: วิจัยโรคบำบัดโรคป้องกันโรคโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากกว่า1ตัวยาซึ่งประเภทของยาแผน1ยาแผนไทยในบัญชียาหลักได้แก่ยาแผนไทยในประเภทยารักษากลุ่มอาการแย่ลมยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารยาแก้ไข้ยารักษากลุ่มของอาการระบบทางเดินหายใจยาบำรุงโลหิตยารักษากลุ่มและยาบำรุงธาตุปรับธาตุ 2. ยาแผนไทยสามัญประจำบ้านแผนโบราณคือยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาไว้ว่าเป็นยาที่เหมาะสมในการให้ประชาชนควรจะซื้อมารักษาอาการเบื้องต้นในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งยาสมุนไพรประจำบ้านมีความปลอดภัยสูง 3. ยาต้มที่ใช้ในครัวเรือนยาต้มรู้จักอีกชื่อหนึ่งคือยาหม้อคือยาที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรกระดูกสัตว์และเครื่องยาอื่นๆใส่หม้อต้มแล้วกินน้ำที่เคี่ยวจนงวดเพื่อบำบัดโรคซึ่งการคำนวณตั้งยาผู้คำนวณคือแพทย์แผนไทยผ่านกระบวนการชั่งตวงวัดเพื่อให้ได้อัตราส่วนของยาและรสที่เหมาะสมเพื่อได้ผลในการรักษาเป็นศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์
1: วันนี้นำเสนออะไรคะ
2: วันนี้เป็นยำตะไคร้กุ้งสดครับน้องโบตัน
1: ค่ะ
2: ครับเขาบอกว่าตะไคร้นี่มันมีประโยชน
1: ์
2: พี่เลยจะทำให้น้องโบตันได้กินวันนี้ครับ
1: ค่ะก็เลยทำเป็นยำตะไคร้กุ้งสด
2: ใช่ครับค่ะเนี่ยพระเอกก็คือตะไคร้คือในตู้เย็นเรามีอยู่ด้วยมันหาวัตถุดิบง่ายๆของเราเน
1: ี่
2: ยที่อยู่ในตู้เย็นของเรา
1: คือปลูกเองก็ได
2: ้ปลูกเองก็ได้ในสวน
1: ง่ายมากแล้วก็ตะไคร้เห็นบอกว่ามีเกลือแร่จำเป็นหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราเบื่ออาหารเห็นน้องโบตันเบื่ออาหารอย่างเงี้ยเบื่ออาหารด้วยเนี่ยแล้วช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเป็นหวัดตะไคร้ก็ช่วยได้อีก
1: เหมือนแบบว่าเรากินอาหารเป็นยาหินเนี่ยจำเป็นมากเลยค่ะพี่ป๊อปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่วัยสำคัญมากซึ่งตะไคร้ก็คือมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแล้วก็วิตามินด้วยแล้วตันเนี่ยโอ้โหเลือดน้อยชอบเลยมีเหล็ก
2: ใช่ใช่แล้วที่สำคัญในตะไคร้นี่แหละครับมันมีกากใหญ่ของไส้ระบบขับถ่ายก็ดีด้วยแล้วเขาบอกว่าตะไคร้เนี่ยนะนะครับซึ่งเราสามารถไปเก็บอยู่ในสวนและปลูกในสวนครัวของเราเนี่ยนะครับตันบอกกินอาหารนี่เป็นยา
1: อืมใช่ค่ะก็คือพอเราทานเนาะก็เรียกว่ามื้อนึงเนี่ยมันเป็นมื้อที่สำคัญสำหรับเรานะ
2: ใช่ครับ
1: คือการก
2: ิน ใช่ใช่แล้วที่เป็นอาหารที่มาอยู่ในสวนเราในบ้านด้วยแถมเป็นสมุนไพรด้วยนะครับ
1: วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะพี่ป๊อป
2: วัตถุคือตะไคร้ตะไคร้นี่เรามาซอยล้างให้สะอาดแล้วเรามาซอยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าตะไคร้เนี่ยมันก้านยาวๆให้น้องมาตัดก็จะหั่นเฉพาะส่วนที่มันอ่อนๆหน่อยแล้วซอยบางๆเพราะว่าเราเคี้ยวแล้วมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีถั่วลิสงคั่วครับเรามีกุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งนี่เราเอาไปทอดหรือไปอบก็ได
1: ้
2: สำหรับไว้โรยแล้วคลุกแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวแล้วก็มีพริกแล้วก็เนื้อสัตว์ของเราก็จะเป็นเนื้อกุ้งครับก็เป็นกุ้งสดที่เราเอาไปลวนหรือทำให้สุกให้มีเนื้อสัตว์สักหน่อยนะครับเนี่ยมันจะช่วยชูรสแล้วมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรมันมีความนัวของมันนะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยใบสะระแหน
1: ่
2: ตกแต่งใช่ครับเดี๋ยวขอแรงน้องประตันนะครับสดนะครับ
1: ค่ะ
2: ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้เราใส่แค่นี้พอครับ
1: ถ้าเราเยอะเราก็จะเผ็ดเยอะหน่อยหัวหอมแล้ว
2: หอมมากเลยนะครับโอเคปรุงน้ำปรุงกันนะครับเพื่อจะไว้สำหรับคลุกนะครับอันดับแรกคือน้ำมะนาวครับมะนาวชอบเปรี้ยวมากๆเราก็อาจจะแบบเพิ่มมะนาวไปอีกได้

0: ให้รสชาติมันจัดหน่อยนี่ก็คือน้ำปลาแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาชิมรสอีกหน่อยนึงนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับชอบหวานไหมครับเดี๋ยวคลุกเอาให้แบบพอละลายทำเป็นน้ำยำนะครับง่ายอีกแล้วใช่ไหมครับเมนูนี้ง่าย
1: ๆแต่ต้องมีเวลานิดนึง
0: มีเวลานิดนึงก็เราแบบถ้าเกิดเราในสวนครัวเรามีแบบปลูกตะไคร้ไว้ตัดแล้วก็มาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ตู้เย็นได้นะ
1: ว่าก็จะปลูกตะไคร้กันอยู่แล้วแหละ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอใส่ไปในนี้ไอตัวความเผ็ดมันก็จะเจือปนอยู่ในใช่เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่เนื้อสัตว์ก็คือกุ้งเดี๋ยวน้ำกุ้งก็ออกมาอีกคลุกเคล้ากันให้มันเข้าไปหอมแดงใส่หมดเพื่อสุขภาพตะไคร้
1: ใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใส่หมดเลยครับคือเหมือนกับว่าตะไคร้เนี่ยเป็นตัวชูโรงเนื้อไอ้เขาเรียกอะไรปริมาณของตะไคร้ก็จะเยอะเสร็จแล้วเพื่อความสวยงามเราอาจจะแบบใส่เป็นพริกลูกโดดลงไปด้วย
1: น้ำยำก็คือเข้าเนื้อไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับใส่ลงไปนิดนึงใครชอบแบบเป็นถั่วบดก็ได้แบบง่ายมากเลยครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ช่วงนี้คุณหมอทอดแบบนี้ดีเลยค
0: ่ะได้เลยครับดีมากเลยอันนี้อาจจะมีกุ้งสักนิดนึงกุ้งแห้งแบบเราเอาไปเราไม่อยากทอดน้ำมันเราก็เอาไปอบกันนิดนึงพอให้มีแบบผิวสัมผัสกับกรอบ
1: ค่ะน่าทานมาก
0: น่าทานเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจะใส่ลงจานกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับจัดลงจาน
1: น่าทานมาก
0: ครับเนี่ยง่ายๆเลยครับ
1: อาหารง่ายมาก
0: ครับ
1: กินข้าวอยู่แล้วหรออะไรเงี้ยข้าว3มื้อเลยเบื่อจังเลยอย่างเงี้ยโอ้ก็ทานแบบนี้ก็ได้
0: ใช่หันมาทานยำอย่างนี้ก็ได้นะก็ได
1: ้แต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมหาคาร์โบไฮเดรตเข้ามาอีกก็จำเป็นจะต้องมีครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตว
0: ิ
1: ตามินเกลือแร่เนาะใครที่แบบว่ามีการอักเสบข้างในร่างกายหรือเป็นโควิดเนี่ย
0: ก็
1: ช
0: ่
1: วยลดอันตรายการหวัดอยู่แล้วด้วยสำหรับตัวตะไคร้อะนะคะ
0: เขาบอกว่าตะไคร
1: ้ได้หลายอย่าง
0: แล้ว
1: ก็เรื่องของระบบประสาทใช้สมองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเนี่ยคุณปั่นก็ใช้สมองอยู่ช่วงนี
0: ้
1: หมอสั่งให้ทานวิตามิน B แต่นี่เลยตะไคร้ก็ช่วยได้
0: ใช่เนี่ยแล้วเราก็เพิ่มเนี่ยพวกธัญพืชพวกถั่วลงไปงาก็ได้นะครับ
1: ช่วยระบบประสาท
0: นะเพิ่มกุ้งแห้งไปนิดนึง
1: แต่โอ้สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าทานแบบนี้ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเป็นเมนูของว่างก็ได้
1: ใช่คาร์โบไฮเดรตอีกหน่อยจะได้ครบ
0: ใช่
1: ห
0: ้
1: าหมื่นนะคะ
0: อาจจะเป็นแบบว่ากรอบๆแป้งพวกโปรตีนเกษตรก็ได้โปรตีนเกษตรออกจากทอดกรอบๆนะครับแล้วก็โรยลงไป
1: ได้เลย
0: ก็ได้เลยอร่อยเหมือนกัน
1: โอเคค่ะ
0: ครับก็ลองทำนี่
1: ฝีมือพี่ป๊อปนะคะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วค่ะสำหรับอยากคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะ

โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะโบตั๋นจะชวนคุณผู้ชมมาหาคำตอบที่ใครหลายคนนั้นเจอกับตัวมาแล้วกับคำว่าทำไมยิ่งกินยิ่งเครียดหรือบางคนเครียดแล้วก็กินอะไรไม่ลงเลยนะคะความเครียดและความอยากอาหารเกี่ยวข้องกันอย่างไรมาติดตามในช่วงของ

0: ของโซนสุขภาพใจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สกุลทิพย์สิริกันตราพรนักจิตวิทยาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์จิ๋วครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป๊อป
0: อาจารย์ค่ะคนสมัยนี้นะคะพี่ป๊อปเครียดใช่ไหมคะต่างเองก็เครียดงานเยอะไหนจะแบบว่าการแข่งขันสูงโลกเดินเร็วสมัยนี้ไหนจะสภาพเครียดแล้วก็กิน
2: สิ่งแวดล้อมมันทำให้เราอยากใช
0: ่
2: เราเครียดเราพอเครียดปุ๊บเห็นไหมต้องตัด
0: กินเยอะอ
2: ยากกินเยอะอยากนู่นอยากนี่ตลอดเลย
0: กินเกินแบบเกินที่กระเพาะมันจะแบบว่าเฮ้ยอิ่มแล้วแต่ฉันกินมากกว่าน
1: ี้
0: อันนี้มันเป็นผลมาจากอะไรคะความเครียดมันทำให้หลังสารอะไรทำไมเราถึงทานเยอะ
1: คือความเครียดกับความอยากอาหารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเลยคือและคือการความเครียดนะคะในร่างกายอย่างที่คุณโอตันถามเนาะว่ามันหลั่งสารอะไรใช่ไหมคือสมองเราที่เราเครียดก็คือสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะคะเป็นสารหลักนะคะไม่ใช่สารเดียวแต่เป็นสารหลักก็คือเป็นสารที่มาตอนที่เรากำลังเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภัยอันตรายกับเรานะคะซึ่งมันเป็นระบบปกติเลยระบบการ stress response ซึ่งเป็นระบบที่ดีเพราะว่ามันทำแรงกระตุ้นในการทำอะไรใช้ชีวิตประจำวันหรือในการทำให้เราข้างหน้านะคะไม่สู้ก็วิ่งหนีเขาเรียกว่าไม่สู้ก็วิ่งหนีอันนี้ค่ะซึ่งเวลาคอร์ติซอลมันออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทำในร่างกายเราก็คือมันทำให้เรารู้สึกอยากอาหารนะคะก็ความอยากโดยเฉพาะอาหารที่มันหวานจัดๆเค็มจัดๆเนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนร่างกายและสมองเรามันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเราต้องการพลังงานเยอะๆนะเพราะเราต้องมีพลังในการสู้เนาะอันนี้เป็นระบบที่เรามีมาตั้งแต่สมัยก่อนเก่าเลยดึกดำบรรพ์เลยซึ่งทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่จนบัดนี้เนาะสมัยก่อนสมมตินะคะไอของเราอาจจะเป็นเรื่องสัตว์ใหญ่สมมติเนาะสมมติเจอกับระบบเนี้ยมันก็จะกระตุ้นทันทีโดยที่เราไม่ต้องคิดนะคะมันไม่ผ่านระบบความคิดอัตโนมัติทันทีว่าเฮ้ยเราต้องไม่หนีเราก็ต้องสู้คราวนี้ค่ะแล้วระบบนี้พอสมมติพอสัตว์นั้นหายไปร่างกายเราก็จะรีจิสเตอร์แล้วว่าไม่เป็นไรละภัยหายไปละเอามาดูระบบที่เราเรียกว่า rest or digest ก็คือพักหรือย่อยอาหารคำนี้ค่ะก็เลย2ระบบนี้มันจะรักษาสมดุลในร่างกายแต่ปัจจุบันค่ะความเครียดของเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะมาแล้วไปเป็นเรื้อรังอยู่กับเราม
2: ันจะสะสมไปเรื่อยๆ
1: สะสมเพราะปัญหาก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหายังไงคะปัญหาเรื่องความแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างที่คุณประตันพูดปัญหาหรือถ้าเป็นเด็กก็ปัญหาเรื่องเครียดเรื่องสอบ
2: แข่ง
1: การเรียนนะคะทุกอย่างเหมือนมีความแข่งความยากจนปัญหาทางสังคมหรือรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความเครียดจากการถูกวิจารณ์สมมตินะวิจารณ์จากหรือโซเชียลมีเดียคราวนี้คือเราโดนกระทบตลอดเวลาเลย
2: นี่ยุคเราเลยเนี่ยโซเชียลมีเดีย
1: โซเชียลมีเดียเปิดมาอุ้ยเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความเครียดละหรือว่าหรือการทะเลาะกันในเราร่างกายมันเลยหลั่งสารคอร์ติซอลแบบไม่พักเลยเนาะความเครียดที่ดีมันก็จะหลังมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มี rest กับ digest เข้ามาให้มันมีสมดุลคราวนี้ก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องของการ overeat เนาะหรือว่า undereat คือ overeat คือเรื่องความเครียดและผลกระทบเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนอาจจะบางคนละเลยสัญญาณความหิวใช่ไหมคะสัญญาณปกติในร่างกายเรานี่แหละที่จะบอกว่าเราต้องการอาหารแล้วนะคราวนี้ละเลยไปเลยคราวนี้ก็สามารถเวลานานๆก็เกิดเป็น under eat หรือบางคน

0: ถ้าเขาเครียดแล้วเนี่ยกลายเป็น emotional eating ก็คือทานมากขึ้นทานเพราะจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองเนาะอย่างบางคนโกรธเศร้าคราวนี้ก็เลยทำให้เป็น overeat ได้
1: บางคนไม่กินเลยพี่ป๊อป
2: ผมก็ไม่กินเลย
1: บางคนน้ำหนักลดแบบเป็น 5-6 กิโล
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
2: แต่บางคนอกหักแล้วชอบจะกินทานขา
0: แล้วแต่คนเลย
1: อาจารย์บอกทีนี้มันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสอง
0: ค่ะอัน
1: ไหนมันเสียยังไงบ้างคะสมมติว่าบางคนกินเยอ
0: ะ
1: เสียยังไง
0: บอกไว้ก่อนทั้งสองแบบเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าเราละเลยร่างกายเราเนาะก็คือไม่ฟังสัญญาณสำคัญสำคัญเบสิกเลยในร่างกายที่บอกว่าเรากำลังต้องการฟู้ดนะต้องการอาหารเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงเพื่อจะมาให้มีพลังขึ้นไอ้สัญญาณเหล่านี้เราอิกนอร์ไปเลยเนาะแล้วมันเลยทำให้ร่างกายเสียสมดุลทั้งไม่ว่าเราจะโอเวอร์อีทหรืออันเดอร์อีทคือเสียสมดุลมันก็ภาวะได้ทั้งกายทั้งใจและสัญญาณที่ออกมาสัญญาณเตือนก็จะมีหลายแบบเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าเราโอเวอร์อีทมากเนี่ยเรารู้สึกอึดพอเพียงแต่มันอิ่มอึดอัด
2: อึดอัดแน่นเกินไป
0: แน่นค่ะมันก็ไม่รู้สึกสบายใจสบายตัวก็อาจจะเกิดเรื่องการย่อยอาหารความผิดปกติได้ถ้าอันเดอร์อีทก็ทำให้เราไม่ได้สารอาหารที่เพียงพออ้าวอ่อนเพลียค่ะอ่อนเพลียตลอดเวลารู้สึกนอนยังไงก็ไม่สดชื่น
2: เพราะว่ามันขาดสารอาหาร
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันสัญญาณเตือนเหล่านี้คือออกมาบอกเราแล้วแหละว่าอ้าวเราอาจจะต้องหยุดนิดนึงเราค่อยมาสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าปล่อยให้เราเครียดไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ทานมากไปเรื่อย
2: ๆ
1: ค
2: ่
1: ะส่งผลกระทบร้ายแรงยังไงบ้าง
0: ค่ะถ้าอย่างสมมติเนี่ยวันนี้เราอยากที่จะคุยกันเรื่องนึงคือเรื่องโรคกินไม่หยุดใช่ไหมคะหรือภาษาอังกฤษคือ binge eating disorder นะคะก่อนเลยว่า overeat ที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะที่ว่าเครียดแล้วทานเยอะไม่ใช่แปลว่าจะเข้าข่าย binge eating ทุกท่านความเครียดมาทั้งวันนะทำงานหนักกลับบ้านมาเราเปิดตู้เย็นเจอไอศกรีมกระปุกหนึ่งหยิบมาทานเนื้อทั้งกระปุกเลยหรือว่าเราเครียดนะจากงานแล้วพากันไปกินหมูกระทะก็จัดเต็มเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าถ้าเป็น binge eating disorder เนี่ยมันเป็นโรคทางการกินชนิดหนึ่งนะคะคือการที่เราเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งต่ออาทิตย์และหลายๆอาทิตย์ติดต่อกันเนี่ยจะเกิดการทานแบบทานปริมาณมากๆในระยะเวลาสั้นๆนะคะคือนั่งทานอย่างเงี้ยเลยตลอดนะคะแล้วส่วนใหญ่จะทานคนเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีโรคนี้เนี่ยเขาจะมีความอายนะคะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาทานปริมาณเท่าไหร่ใช่บางคนก็ไปแอบอาหารไปอยู่ในห้องนอนเงี้ยค่ะแล้วทานเองคนเดียวนะคะก็คือทานจนจุกค่ะทานคือจนรู้สึกไม่รู้สึกสบายใจเลย
2: สมมุติ
1: แน่น
2: แน่นท้องอย่างผมเครียดเงี้ยผมก็ไปแอบกินไอ้ไก่ทอด
0: ค่ะ
2: ก็แบบอาจจะแบบสั่งแบบชั้นใหญ่ๆเนาะก็กินจนจุก
0: ค่ะ
2: จุกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่สบายท้องเนี่ยมีเรื่องของการที่แบบจะต้องเอาออกไหมครับหรือยังไง
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งโรคทาง
2: เช
0: ื่อมโยงได้เป็นอาจจะเป็นบูลิมโรคหนึ่งแต่ถ้าเป็น binge eating เลยก็คือจะส่วนใหญ่จะทานในระยะเวลาสั้นๆ
2: ให้จุกไปเลยจุกเสร็จแล้วก็นอนนี่แหละ
0: แล้วอีกอย่างที่จะมาประกอบกันก็คืออารมณ์ค่ะก็คือจะรู้สึกแย่พอทานเยอะๆเหมือนกับรู้สึกชิงชังตัวเองนะคะรู้สึกว่าทำไมฉันทำแบบนั้นรู้สึกผิดรู้สึกแยกตัววงจรกันทานไม่หยุดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะ
2: แต่ว่าก็ยังกินต่ออีก
1: รู้ตัวแหละ
2: รู้ตัวแต่ต้องเครียด
1: ที่นี้การแก้ก็ต้องกลับมาแก้ที่สาเหตุไปเลยใช่ไหม
0: ค่ะทางที่อยากจะคุยกันด้วยนะคะคือนอกเหนือจากว่าที่เราคุยกันเรื่องนั้นนะคะการความเช

0: ื่อมโยงระหว่างความการกินกับอารมณ์เนี่ยมันยังมีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราลองพิจารณาดูเนาะการอาหารมาเข้ามาเป็นผูกติดกับฟังก์ชันทางสังคมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอะไรที่เราจะเฉลิมฉลองเราก็จะมีอาหารมาเป็นตัวเชื่อมโยงใช่ไหมคะเป็นเชื่อมโยงทางสังคมหรือว่าเรานะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราไม่สบายถ้าเราไม่สบายคนก็จะเอาอาหารมาใครมาเยี่ยมมาอะไรใช่ไหมคะเป็นคล้ายๆเป็นฟังก์ชันนึงของสังคมหรือว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเพื่อนๆก็จะเอาอาหารมาปลอบใจเราหรือแม้กระทั่งการทักทายอย่างเงี้ยค่ะยังเจอกันไม่เจอกันนานเงี้ยบอกว่า
1: ขนมมาให้นะ
0: บอกว่าเนี่ยทานอาหารหรือแม้กระทั่งบอกว่าเอ้ยอ้วนไปหรือเปล่าทานน้อยลงหน่อยนะหรือหอมไปไหมทานเยอะขึ้นคือมันก็จะวนเวียนกันอยู
2: ่
0: ประมาณเรื่องอาหารเรื่องจะบอกว่ามันโดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรือไม่ดีในตัวจะเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำถ้ามันมากับความทรงจำที่ดีของเราอย่างความสัมพันธ์ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะที่อาจารย์หยิบยกมาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะทำหนึ่งอาจจะไม่สามารถแยกได้ว่าตอนนี้เราทานเพราะเราเองกายต้องการหรือเราทานเพราะความคิดเครียดหรือความคาดหวังอะไรนี้นะคะอันนี้ก็เราอยากที่จะฝากไว
1: ้แต่ก็ไม่ได้ใช่เป็นแบบปัจจัยภายนอก
0: ค่ะอันนี้เป็นไปได้แล้วซึ่งทำให้คราวนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารมันจะมาม
3: ี
0: ส
3: ่
0: วน
1: ค
3: ือ
1: เคมาแล้วเมื่อเช้า
3: น้ำพริกแล้วครับอะไรเงี้ยวนเวียนวนเวียนอะไรก็เกี่ยวกับอาหารแล้วดีที่สุดนะ
0: เรื่องบำบัดถ้าอย่างที่คุณตันพูดเรื่องบำบัดใช่ไหมคะบำบัดเนี่ยมีหลายวิธีนะคะมีหลายวิธีแต่ว่าโดยรวมก็binge eatingเนี่ยก็คือทับสร้างความสัมพันธ์ที่ผ่านค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของ binge eating ก็คือคนดีกับอาหารเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้และก็พาความกับตัวเองว่าอาจจะไม่พอใจในรูปร่างตัวเองไม่เองไม่พอไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีได้เพราะฉะนั้นการบำบัดทางใจก็คือจะบำบัดในแง่ที่ว่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับอาหารมาฟังสัญญาณเบสิกที่บอกอะค่ะของร่างกายอะเราแล้วก็ทำให้เราสามารถจะใช้สัญญาณเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิปริมาณเท่านี้นะแล้วก็มีความสุขกับการทานไม่ใช่รู้สึกผิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่อง self esteem ก็คือให้สร้างเสริมสร้างความรู้สึกกับตัวเองที่ดีขึ้นนะคะเป็นแบบองค์รวมอะค่ะคือดูแลทั้งกายทั้งใจทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมเลยก็คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ support จากรอบข้างกายหรือปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรื่องความเครียดล่ะคะ
0: ต้องเป็นค่ะใช่เพราะว่ามันก็คือการที่ทำให้เราตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เริ่มที่จะมาพอสให้เวลาตัวเองนะก่อนที่จะเนี่ยมันก็เป็นแค่อย่างนึงที่คนอาจจะเข้าหาเนอะใช่ๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แต่ว่ามันอาจจะเป็น addiction อื่นก็ได้เนาะอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เวลาเราทำเวลาเราเครียดคราวนี้ก็เลยในแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นในการบำบัดก็จะมีตรงเนี้ยค่ะให้เราเข้าใจว่าวิธีการที่เราจะดูแลความเครียดหรืออารมณ์ของเราประสงค์อ่ะเราไม่อยากเจอมันเราอยากหลีกหนีทำยังไงให้เราเอาหน้าเข้าหาอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างใจดีขึ้นกับตัวเองนะ
3: แ
0: หละ
3: ตัวเองอาจารย์จิวว่าช่วงอายุนะครับอาจารย์เด็กช่วงวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุครับ
0: ค่ะ

0: ก็คือจริงๆถ้าเป็นออนเซตก็คือเริ่มระยะเริ่มในได้มากเนี่ยในการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอานอเร็กเซียหรือว่าบูลิเมียหรือบินช์อีทติ้งเนี่ยจะเกิดในวัยรุ่นจะเยอะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะทำให้ความใส่ใจ awareness ความรู้สึกว่าตัวเองมันเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาในร่างกายซะเยอะนะคะมีเทียบเนี่ยในวัยรุ่นมันจะมีความเปรียบเทียบกับเพื่อน social comparison เอ๊ะทำไมเราไม่ดูแบบนั้นทำไม social media บอกเราถึงจะดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีความคาดหวังกดดันในตัวเองอันนะคะก็ทำให้โรคทางการกินมันมาเกิดขึ้นไปจนถึง young adult ก็คือเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ในวัยสูงอายุเนี่ยจะน้อยลงแต่ก็ยังมีนะมีเริ่มมีวิจัยว่า eating disorder ในวัยผู้ใหญ่สูงอายุค่ะที่จะถูกละไม่ไปนึกถึงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเราจะต้องมีการประเมินเพราะเราไม่แน่ใจว่าอาจจะมีถูกละเลยหรือเปล่าเนี่ยมาบำบัดเยอะๆก็จะเป็นวัยรุ่นคือวัยทำงานต้นๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากทราบว่าไหนๆก็พูดเรื่องของบางคนก็บอกว่าไอ้นี่ไม่หันนี่เครียดหรอกแต่ก็กินเยอะจึงแนะนำวิธีการแบบว่ากินให้รู้ตัวว่าเราอิ่มแล้วเพราะพอแล้วไม่ใช่ว่าแบบว่าวิอร่อยอ่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่เครียดนะคะคนที่ปกติก็เป็นก็คือกินแบบเกินความเป็นจริงที่กระเพาะต้องการร่างกายต้องการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอจะมีวิธีเทคนิคแนะนำไหมคะ
0: อันนี้การมาอย่างที่เราคุยกันว่าเรื่อง build relationship กับ body เราอาจารย์มองว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจร่างกายเราเท่าไหร่เราจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ใช้ความคิดใช้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาเริ่มที่จะมาคล้ายๆ listen เรามาฟังร่างกายแล้วว่ามันมีสัญญาณอะไรบอกเรานะคะถ้าอย่างสัญญาณความหิวน้ำสัญญาณการอิ่มอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มที่จะอาจจะต้องมีอยู่ในให้โอกาสได้ตัวเองได้ฟังแล้วก็อาจจะต้องมีคล้ายๆกับมีความ proactive ในการแพลนว่าโอเคเพราะว่าบางคนเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยค่ะบางทีเพราะว่าเขาไม่ได้แพลนเนาะแล้วก็ทำงานติดต่อไปหลายชั่วโมงคุณหมอต่างอาจจะเคยลืมไปเลยแล้วคราวนี้ค่ะก็เลยอาจจะต้องเริ่มที่จะมี proactive ขึ้นมาว่าเราต้องรู้ว่าเรามี3 meals นะ3มื้อนะ3มื้อใน reminder ในโทรศัพท์เลยก็ได้แล้วก็แล้วเราฟังนะว่าโอเคพอถึงเวลานี้แล้วเราอาจจะมีการบอกเพื่อนนะเราจะใช่จะทานข้าวนะอย่างเงี้ยค่ะพัก listen พอเราเริ่มฟังไปเรื่อยๆร่างกายมันจะบอกนี่คือ
1: เวลาก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอประมาณก็เหมือนกันก็คือร่างกายมันจะบอกว่านี่เริ่มอิ่มความพึงพอใจอะค่ะไม่เนี่ยความพึงพอใจมันจะลดลงแล้วเพราะมันจะอึดอัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพึงพอใจก็คือการ listen เหมือนเดิมก็คือเข้ามาที่ฝั่งร่างกาย
1: ก็ฟังนิดนึง
0: แล้วก็ฟังด้วยความรักด้วยเนาะอยากจะบอกว่าต้องรักตัวเองรักในความเป็นเหลาเนาะเพราะว่าเวลาถ้ามันมาจากความรักคราวนี้เราก็จะบอกว่าโอเคเราจะหยิบทานสิ่งนึงที่อาจารย์อยากจะบอกก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าโยโย่ไดเอทไหมคะรู้สึกแย่กับบอดี้ตัวเองมันไม่ได้เกิดจากความรักเนาะอยากแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องอดอาหารมีมิลแพลนอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ทานไม่ได้
2: ขึ้
0: นเรื่องไปเพิ่มความเครียดใช่ไหมคะตอนแรกมันอาจจะลดเน
2: า
0: ะตอนแรกลดได้
2: จะหอมแบบทันใจ
0: อาจจะหอมใช่แต่มันไม่ใช่การ

0: ความรักของตัวเองเนาะมันเกิดจากความกดดันคราวนี้ค่ะพอความเครียดเพิ่มขึ้น
1: ค
0: ราวนี้คนนี้ก็สามารถที่จะกลับมากลายเป็นว่าพวกนี้ค่ะแล้วก็กลับมาทานเยอะมากจนน้ำหนักขึ้นนี่ก็คือโยโย่ที่เขาเรียก
1: เป็นภาษาที่เราเรียกตบะแตก
2: ง่ายดี
1: ง่ายดี
2: เข้าใจง่ายด
1: ีพอเห็นโหไม่ไหวแล้
2: ว
1: จัดเต็ม
0: ใช่อย่างนั้นเลยว่าเราต้องการอะไรร่างกายเราต้องการอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากที่จะว่าอ้าวปรับ self love ค่ะ
2: สุดท้ายนี้ให้อาจารย์ให้กำลังใจเรียนเราไม่กินเลยไม่บาลานซ์เลยอยากจะให
0: ้อยากจะบอกว่าก็เริ่มต้นเลยอยากให้เริ่มจากความ